ทำให้แม่ได้ก็ลูกก็รวยนะถ้าทำให้แม่ได้ลูกก็รวยแต่คนไหนทำให้แม่คนนั้นก็รวยแต่มันก็มีนะโยมนะบางคนก็หาได้มากกว่าพ่อแม่บางคนก็หาสู้พ่อแม่ไม่ได้วาสนาสู้พ่อแม่ไม่ได้มันอาจจะเป็นโอกาสมาฮะอาจจะไปเจอคู่ครองไม่ดีเข้าเจอประเทศไม่ดีเข้าในยุคไม่ดีเข้าแล้วก็มีอย่างแม่เรานี่สงสัยจะโอกาสดีจังหวะดีโอกาสดีวาสนาดีคู่ครองดีทำมาหากินเลยสะสมได้มากโอกาสดีได้ลูกบางคนก็มีวาสนาดีเจอคู่ครองดีจังหวะดีทำมาหากินก็สะสมได้มากกับพ่อแม่แต่บางคนเนี่ยพ่อแม่ให้เท่าไรก็หมดเลยเพราะเจอคู่ครองไม่ดีโอกาสไม่ดีสติปัญญาอะไรแบบว่าความตั้งอกตั้งใจอะไรจะต่างกับพ่อแม่ก็จะถอยไปกว่าพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็คงจะห่วงตรงนั้นแหละแต่ถ้าลูกทุกคนเนี่ยพัฒนาเหนือพ่อแม่เนี่ยถือว่าเจริญพ่อแม่ให้แค่หมื่นเนี่ยแต่ลูกไปต่อเป็นล้านเนี่ยพ่อแม่ให้เป็นล้านไปต่อเป็นสิบล้านนี่ถือว่านั่นเจริญแต่ที่พ่อแม่หาให้ลูกได้อย่างเงี้ยถือว่าครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นแต่นี่ถ้าลูกเนี่ยเก่งกว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะสานต่อได้ดีกว่านี้ไปจะเป็นมหาสมบัติไปอีกถ้าลูกเราดีนะลูกเราไม่เหลวไหลไม่เละไม่เทะไม่ประกอบเอาชีวิตที่ดีเนี่ยครอบครัวที่ดีก็จะดีกว่าพ่อแม่นะลูกก็ดีทุกวงเนี่ยหูหนวกตาบอดก็ดีหมดเนี่ยขี้เล่าเมายาก็ดีหมดเนี่ยขนาดติดแคปยังเอาไปนอนบนหลังคาบ้านเลยให้หลงข้างล่างส่งแคปไปทุกวันตำรวจก็ไม่รู้ว่าลูกกูดีถ้าลูกคนอื่นมาหน้าบ้านเมื่อเข้าบ้านหรอกนะขนาดลูกติดแคปยังเอาไปนอนบนบ้านเลยขนาดตัวเองเป็นตำรวจนะไม่กล้าแจ้งตำรวจตัวเองเป็นตำรวจเนี่ยมันดูดแคปไปกลัวเสียชื่อเสียงลูกมันดีหมดเลยโยมตัดทิ้งไม่ได้แต่ลูกมันไม่เคยคิดเลยเพราะ

ขนาดนี้เชียวเนาะทำไมพ่อแม่กูดีขนาดนี้เชียวรักกูทุกอย่างอะไรก็ไม่ว่าดีไม่ว่าเสียแต่สักอย่างเดียวจริงไหมโยมนะไอ้พ่อแม่ว่าลูกดีเนี่ยมันมากแต่ไอ้ลูกว่าพ่อแม่ดีเนี่ยมันน้อยนะในบ้านยังดีโยมก็เรียกว่าลูกโยมดีเขาไม่เอาโยมไปไว้บ้านคนชราบางคนนี่ก็ตั้งตัวแล้วลูกเขาเก่งกับพ่อแม่นะโยมนะลูกเขาเก่งกับพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยเขาทำมาหากินร่ำรวยมากเลยมีลูกกับใครเก่งมีหลานมีอะไรแล้วแม่ก็พูดจากับลูกหลานไม่รู้เรื่องเขาก็บอกแม่ที่บ้านนี้ไม่เคยมีใครดูแลทุกคนก็ออกจากบ้านแต่เช้าหมดแม่ก็เดี๋ยวจะไปหาที่พักให้แม่สบายๆก็ไปฝากไปบ้านบางแขเลยลูกมันเก่งกับพ่อแม่โยมลูกกับภัยมันก็เก่งกว่าก็ไปไว้บ้านบางแขเลยโยมไปหาคู่อยู่ที่โน่นเนี่ยสนุกกับคนแก่เออันนั้นมันเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่นโยมครอบครัวที่สร้างพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่อุ่นเพราะว่าอยู่กับคอยยุกกับลูกตัวเองไม่ได้เข้ากับครอบครัวไม่ได้ที่คนแก่ที่ก้าวคนแก่ที่ถูกครอบครัวก้าวร้าวหรือครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่ไม่มีความกตัญญูแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยฮะลูกจะต้องให้พ่อแม่ไปไม่ได้จะเลอะจะเรือนยังไงจะขี้เยี่ยวไงก็ต้องเลี้ยงตายขาตักอันนี้ถึงว่าจะไงก็จะต้องเคารพถนอมพ่อแม่ยันตายจะให้แม่พ่อเนี่ยตายอยู่ที่บ้านไม่ตายที่บ้านฉลาคนพวกนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วพวกคนที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนฉลานั่นหมายถึงว่าพวกอกตัญญูก็ว่าได้อาตมาจัดว่าเป็นพวกอกตัญญูนะฮะพวกอกตัญญูจัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่อกตัญญูที่เอาพ่อแม่ไปปล่อยบ้านคนชราถือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกนะฮะเราเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็อยากจะอยู่กับลูกกับหลานที่เห็นมันเล่นตึงๆตังๆแม้จะตายก็ขอให้มันตายตรงเนี้ยนะแต่ว่าไอ้เราเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่อย่างนั้นแต่ลูกเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นแต่พอไปลูกเนี่ยพอเป็นแม่เนี่ยก็คิดเสียใจว่าทำไมกูต้องไปปล่อยอย่างนั้นตอนนี้ความรักเนี่ยมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเรารักเขามากถึงจะตายแทนเขาได้แต่ทำไมเขาเอาไปปล่อยเราอย่างนั้นเรารักเขาเหลือเกินทำไมเขาเราเอาไปทิ้งอย่างนั้นเขาน่าจะให้ความอบอุ่นของเราแต่ตมาไม่อยากให้วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนั้นอยากไม่อยากมีบ้านบางแขอยากให้คนแก่เนี่ยคือโบราณเขาให้แม่ตายขาตักตัวเองอะสมัยก่อนนั้นจะดีจะจนไงเขาจะต้องให้แม่เนี่ยเขาจะต้องเห็นลมหายใจแม่เฮือกสุดท้ายกับเขาอะเขาจะเห็นลมหายใจเฮือกคนสมัยก่อนเขาคิดนิยมจะฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกหลานและลูกหลานก็บอกว่าอยากจะเห็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพ่อแม่ที่ตายขาดตักตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยเมื่อพ่อแม่ตายก็จะบอกหนทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่มีลูกไว้ปิดตาตายมีลูกชายก็ดีมีลูกสาวก็ดีไว้ปิดตาตายเมื่อเฮือกสุดท้ายก็อยากบอกหนทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่และนอนตายขาดตักลูกสาวลูกชายสมัยก่อนเขาต้องการอย่างนั้นลูกก็ตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องเห็นลมหายใจของแม่เฮือกสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตรงเนี้ยคือหน้าที่ของลูกลูกทุกคนจะจ้องเลยว่าจะตายก็ช่างเถอะพ่อแม่จะตายเมื่อไหร่จะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปทันเห็นลมหายใจแม่เฮือกสุดท้ายไอ้พ่อแม่ก็ว่ายังไงก็ดูแลแต่จะตายที่ไหนก็ช่างอ่ะขอให้ได้ตายอยู่กับลูกหลานในเฮือกสุดท้ายความรู้สึกของคนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นนี้ไอ้ลูกก็มีความปรารถนางั้นขนาดอาตมาเองยังเป็นงั้นเลยอาตมาก็ต้องการอย่างเงี้ยรู้ว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยต้องการจะตายอยู่กับอาตมาอยากเห็นอยากตายอยู่กับอาตมาเพื่อสุดท้ายอาตมาก็ตั้งใจว่าจะต้องแม่จะต้องตายต่อหน้าเราแม่จะต้องตายต่อหน้าเราและแม่ก็ต้องการว่าจะต้องตายต่อหน้าเราความผูกพันมันตรงกัน

0: สมาก็ตั้งใจว่าแม่เอาแม่มาเรียงไว้เนี่ยเราแม่ต้องตายต่อหน้าเราแม่ก็ต้องการจะตายต่อหน้าเราพอถึงเวลาแล้วไม่ได้ตายต่อหน้าเราอาตมาไปอินเดียพออยู่ทางนี้แม่ตายแล้วเอาเลยอีกคนเดียวเหลือพ่ออีกคนเดียวต้องทำให้ได้นี่เราผิดไปแล้วเพราะแม่เนี่ยไม่สามารถจะตายต่อหน้าเราทั้งที่แม่นี่เรียกร้องหาเราตลอดเลยตอนจะตายก็อยากให้เราอยู่ใกล้ๆแต่เราทำไม่ได้พอเรามีภาระไปอินเดียเอาเหลือพ่อพอพ่อตอนนั้นก็ไปเนปาล7วันโทรศัพท์มาถามพ่อเป็นไงบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพอมาลงเครื่องตอนเช้าตอนเย็นพ่อไปโอ้เนี่ยได้เครื่องสุดท้ายตอนที่เห็นพ่อดับไปต่อหน้าต่อตามันก็เลยเหมือนว่าเราเนี่ยได้ใช้หนี้ไปครึ่งหนึ่งแต่มันไม่สมบูรณ์ที่ว่าได้เห็นแม่คนที่ตั้งใจมากคือแม่คือคนที่ตั้งใจที่จะเห็นหลับตาตายต่อหน้าเราเนี่ยคือแม่ไม่ใช่พ่อแต่พ่อเนี่ยเขาไม่ได้บ่นหรือว่าอะไรแต่ได้พ่อมาตายต่อหน้าเราเกือบไม่ทันความรู้สึกของเราอย่างนี้มันยังมีอยู่สำหรับคนสมัยนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยมันจะหมดไปแล้วเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันใช่ไหมฮะพอหมดสมัยแล้วต่อไปรุ่นนี้เราไม่พูดกันปุ๊บเขาก็มาไม่เมื่อคำพูดอันนี้หมดไปแล้วนะคนก็ไม่อยากจะมาเห็นกันตรงนี้ก็แล้วไปตายโรงพยาบาลไปตายบางแคไปตายไหนก็ตายดังนั้นไอการที่ลูกหลานจะมาปิดตาตายพ่อแม่ให้ไปสวรรค์เนี่ยหมดแหละแม่พุทโธไว้นะพ่อพุทโธไว้นะเนี่ยอย่างตอนที่หลวงพ่ออาตมาจะสิ้นนะแกก็มองดูอาตมาบอกพ่อพุทโธไปนะไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงอะไรพ่อก็พุทโธแล้วสักพักพ่อก็ไม่ต้องห่วงหลวงพ่อพุทโธไว้แล้วหลวงพ่อก็พุทโธแล้วแกก็ขอพับไปก็ไปนี่คือหน้าที่ของลูกกับพ่อแม่จะต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนี้กันเรื่อยไปเพราะเมื่อสมัยพุทธเจ้าท่านก็ทำกันอย่างนี้เวลาจะตายเนี่ยเขาจะต้องฝากผีฝากไข้กันนะโยมไม่ตายให้ทิ้งเดียวดายนะต้องมีคนนำวิญญาณต้องมีคนส่งวิญญาณต้องมีคนคอยคุมคอยเตือนสติกันดังนั้นโยมถ้าย้อนถ้าเราไปคิดว่าตายก็ตายไปเถอะตายที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเหมือนเราไม่เคยตายเราพูดไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเวลาตายเนี่ยเราจะอยากเจอใครสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนบางคนเคยคอยบางทีลูกสาวคนนี้มาแล้วลูกสาวนั้นมาแม่ยังไม่ยอมไปคอยลูกชายอีกคนหนึ่งคอยไม่ยอมไอ้ลูกๆก็มาว่าทำไมแม่ไม่ไปสักทีแม่ก็คึกมันไปสักทีนะพอไอ้ลูกคนนั้นมาแม่ไปเถอะไปเลยคอยลูกอีกคนหนึ่งแสดงว่าไอ้การจากกันไปในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมีความพร้อมคนมันผูกพันกันนะมันจะไปมันต้องมันไม่อยากเจอใครหรอกโยมเชื่อไหมนะมันอยากอยู่กับใกล้ๆลูกตัวเองมันอยากอยู่ใกล้ๆลูกตัวเองอยู่ใกล้คนที่ตัวเองห่วงตัวเองรักท่านละหน้าที่ของบุตรที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่านั่นถึงเมื่อท่านแก่เท่าชราแล้วก็เลี้ยงดูท่านยันตายเมื่อตายแล้วก็ทำบุญกุศลให้ท่านดำรงวงตระกูลให้ท่านตอนอยู่นั้นตอนจะตายนั้นก็หมายถึงดูแลรักษาท่านแสดงว่าต้องส่งวิญญาณให้พ่อแม่เนี่ยอบอุ่นเพราะมีลูกดูแลให้ท่านสบายยามแก่เท่าเมื่อท่านตายไปก็จะทำบุญให้ท่านดูแลรักษาวงตระกูลไม่ให้เสื่อมก็แสดงว่าแม่พ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะลูกเนี่ยดีแล้วตอนตายตาหลับนี่เราต้องมีข้อสัญญาตรงนี้ไว้นะสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกวันเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีจะต้องประคบประหงมพ่อแม่เนี่ยตายในตักลูกตัวเองไม่จะไปนอนไว้ตายที่โรงพยาบาลแงกๆเดี๋ยวไม่มีใครไปดูเลยเงี้ยธุรกิจกันเต็มบ้านมาเลยเงี้ยแล้วเจียใจมันก็มาบ้านใจมันก็ไม่มีความสุขนะฮะก็ไม่อยากจะตายหรอกแต่ก็ไม่อยากจะเห็นนะแต่ถ้าหากว่ามีคนมาจับมือแม่รู้สึกเราอบอุ่นนะโอ้มีใครสักคนหนึ่งที่เรากำลังคว้าหาที่พึ่งแต่ว่ามีมืออุ่นๆมาจับเราวะ แม่ทำใจสบายนะไปนะแม่นะพุทโธนะรู้สึกไปละหมดห่วงแล้วกูไอ้นี่พูดงี้โยมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกไหมให้โยมให้โยมไปเจ็บอยู่โรงพยาบาลคนเดียวมีใครเยี่ยมโยมเอาไหมไม่ได้นะเรื่องว่าไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เลยมันจะเป็นการเหมือนทำลายจิตใจกันเลย
1: เพราะว่าทุกคนก็จะต้องความจริงเราจะมองว่าเด็กนะเราต้องฝึกตัวเองจริงนะตัวนี้เองไม่ได้ฝึกใจนะไม่ฝึกเรียกร้องหาใคร
0: ก็ดี
1: ที่ว่าเราจะไปเนี่ยเราต้องว่าลูกหลานก็ต้องทำจริงนะแล้วก็ไม่จะมาโอ้เราเนี่ยโอ้เราไม่ได้ทำแล้วก็จะเอาเลยรับใครเพื่อเราคนเดียวแต่คิดว่าตัวเองจะทำได้ทำใจของตัวเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ทำอยู่ตลอดคือว่าเราจะไม่เดือดร้อนหาใคร
0: เราทำได้ใช้ได้
1: ไม่เคยเดือดร้อนเลยทุกวันนี้ทำอย
0: ู่ตลอดใช่ท่านที่ต้องไปดูตอนมันออนแอร์อีกที
1: แต่ออนแอร์คิดว่าทำได้เพราะว่า
0: แต่มันไม่แน่ไอ้ตอนออนแอร์มันไม่แน่เปลี่ยนใจ อีตอนนี้ทำไปก่อนตอนนี้ถูกต้องทำไปก่อนคือเห็นที่โยมที่วัดสังฆทานนะเขาก็ปฏิบัติมานานนะโยมนะปฏิบัติมาเกือบร้อยปีนะโยมโยมผินฮะแกก็กรรมฐานดีนะแต่เวลาเนี่ยแกช่วยตัวเองไม่ได้พอตาแกก็ไม่ค่อยดี90เกือบจะ100แล้ว96แล้วมั้งฮะพอเวลาลูกสาวหรือคนดูแลเนี่ยหายไปพักเรียกหาแล้วนะโยมนะเรียกหาอะไรเหมือนตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเรียกหาแต่แกก็บอกว่าตายเมื่อไรก็อยากจะตายแกก็อยากจะตายนะก็บอกว่าไม่อยากอยู่ถึงร้อยหรอกเขาให้พรถึงเอายอมอยู่ให้ถึงร้อยโอ้ไม่เอาหรอกอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้แต่พอลาลูกสาวหายไปเดียวๆก็ถามหาลูกสาวแล้วเหมือนคือคนดูแลไม่รู้ว่าไอ้เราก็ไม่เคยแก่นะต้องศึกษาไปนะไม่รู้ว่าถึงจุดนั้นมันจะร้องหาหรือเปล่าทั้งที่แกก็อยู่อย่างสบายนะฮะอยู่สบายแต่พอหายไปปั๊บเดี๋ยวจะต้องเรียกหาคนนั้นคล้ายๆเหมือนว่าแกจะต้องมีคนดูแลกันยันตายอ่ะคล้ายๆว่าเหมือนว่าเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้96ปีแต่ว่าแกพร้อมที่จะตายทุกเวลาแกทำบุญแกไว้หมดแล้วแกไม่กลัวตายแล้วแต่ว่าเรื่องลูกหลานเนี่ยแกยังต้องการอยู
2: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับ

0: ระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลือกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและ

0: ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: เปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติ
3: และขัดล้างไข่ยุงลาย5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
4: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางพัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
3: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
4: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
3: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
4: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
3: และอย่าลืมแหม1ขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
5: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
3: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
6: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับสมมุติว่าฝรั่งเดินมาหาคุณเพื่อถามทางแต่จุดหมายปลายทางที่เขาจะไปอยู่ใกล้ๆอาจอยู่ด้านหลังของเขาเองนะครับแต่เขามองไม่เห็นหรือไม่ทราบคุณอาจชี้ให้เขาดูแล้วบอกว่าอยู่นั่นเองครับภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรครับใช้ it's just over there หรือ it's right over there it's just over there หรือ it's right over there over there แปลว่าโน่นหรือทางโน้น it's just over there แล้วถ้าฝรั่งถามว่า where is the toilet ห้องน้ำอยู่ที่ไหน where is the toilet พอดีห้องน้ำอยู่ด้านหลังคุณก็ตอบว่า it's justover there หรือ it's right over there ถ้าต้องการจะพูดต่อไปว่าอยู่ข้างหลังคุณก็พูดว่า it's just over there behind you อีกครั้งหนึ่งครับ it's just over there behind you ความหมายก็คือห้องน้ำอยู่ที่โน่นข้างหลังคุณหรือ it's right over there behind you ความหมายคงเดิมนะครับ it's right over there behind you ซึ่งฝรั่งนั้นคงตอบว่า thank you ขอบคุณและรีบไปที่นั่นทันทีนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับ it's just over there หรือ it's right over there ในที่นี้ความหมายก็คือสิ่งนั้นอยู่นั่นไงครับผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจถึงที่เขาเราต้องงดอดไว้ก่อนถึงที่เราเขาต้องอ้อนวอนมาหาปลากินมดเมื่อยามน้ำนองมามดก็กลับกินปลาคลาน้ำลงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาหมายความว่าอย่างไรหมายถึงผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบเวลาน้ำขึ้นสูงปลามากับน้ำก็เป็นฝ่ายได้กินมดซึ่งอยู่บนที่สูงแต่เวลาน้ำลดลงมดก็ลงไปกินปลาซึ่งอยู่ที่ต่ำกว่า

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

นิทานคติธรรมเรื่องเจ้าชายกับหงส์น้อยมีเมืองแห่งชื่อเมืองกบิลพัทในเมืองนี้มีเจ้าชายอยู่สององค์ด้วยกันองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายสิทธัตถะอีกองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้าชายที่มีรูปโฉมงามดังเทพบุตรมีสติปัญญาเป็นเลิศและยังมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟื้อต่อทวยราชส่วนเจ้าชายเทวทัตนั้นเล่ากลับเป็นคนที่ดุร้ายชอบออกล่าสัตว์ด้วยธนู

0: วันหนึ่งเจ้าชายทั้งสององค์ก็ได้ออกไปท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติที่วนอุทยานแห่งหนึ่งวนอุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ดอกไม้ต่างก็ชูช่อเบ่งบานส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วฝูงสัตว์น้อยใหญ่วิ่งหยอกล้อกันอย่างน่าสนุกสนานช่างเป็นวนอุทยานที่สวยมากยากที่จะหาที่ใดมาเปรียบเจ้าชายสิทธัตถะพูดกับเจ้าชายเทวทัตด้วยน้ำเสียงที่สุภาพ
1: เราไปชมธรรมชาติทางด้านโน้นกันดีกว่านะท่านเทวทัต
2: เชิญตามสบายเถอะองค์ชายข้าพเจ้าจะขอไปทางด้านหลังอุทยานเพราะว่าจะมีสัตว์ให้ล่าปะ
1: ถ้าอย่างนั้นตามใจท่านก็แล้วกันนะข้าพเจ้าเดินไปเองก็ได
0: ้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเดินลับสายตาไปเจ้าชายเทวทัตก็รีบเดินไปยังด้านหลังของอุทยานในทันทีเมื่อเดินไปถึงที่หนองน้ำก็เหลือบไปเห็นหงส์น้อยเข้าตัวหนึ่งมันกำลังเพลิดเพลินอยู่กับดอกไม้และก็ผลไม้ที่สุกงอมเจ้าชายเทวทัตเห็นดังนั้นจึงรำพึงด้วยความยินดี
2: โอ้โหทำไมหงส์ตัวนี้ถึงได้สวยงามอย่างนี้นะสวยสวยจริงๆเราไม่เคยเห็นหงส์ตัวไหนสวยเท่ากับหงส์ตัวนี้เลยอย่างนี้ต่อไปสตาร์ไว้ที่วังแล้วเจ้าหงส์น้อยเอ้ยข้าขอชีวิตของเจ้าเถอะนะข้าจะยิงธนูไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้หรอกนี
3: ่ตายแล้วปีกของฉันถูกยิงใครอะใครยิงฉันทำไมถึงได้ใจร้ายอย่างนี้นะโธ่ฉันบินไม่ได้แล้วปีกของฉันโอ้ยปวดเหลือเกิน
2: มาให้ข้าจับเจ้าซะดีๆฮะข้าจะสตาร์ทเจ้าเก็บใส่ตู้กระจก
3: ว้า
2: สวยสวยเหลือเกิน
3: อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาฉันจะจิกเจ้าให้เนื้อเขียวไปเลยไม่เชื่อก็คอยดูสิ
2: โอ้โหเจ้าหงายเจ้านี่ฉันซื่อจริงๆเลยนะให้เจ้ารู้ไหมว่าข้าน่ะเป็นใครข้าคือเจ้าชายเทวทัตที่แข็งแรงที่สุดข้าไม่กลัวแกจิกข้าหรอกนะเจ้าหงส์น้อยมาให้ข้าจับซะดีๆ
3: อย่าเข้ามานะ
0: เจ้าหงส์น้อยพยายามรวบรวมกำลังยอมทนเจ็บค่อยๆกระพือปีกบินไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วมันจะยอมเป็นเหยื่อของเจ้าชายเทวทัตไม่ได้เด็ดขาดมันจะต้องพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดที่ลั่นเข้าไปสู่หัวใจให้ได้

0: เมื่อหงส์น้อยบินไปได้ระยะหนึ่งก็รู้ว่าปลอดภัยจากเงื้อมมือของเจ้าชายเทวทัตจึงถลาลงไปยังท้องร่องที่เต็มไปด้วยดอกบัวซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะกำลังยืนชมอยู่พอดี
1: โอ้ยโอ้ย
2: อ้าวเจ้าหงส์น้อยจะเป็นอะไรไปอ่ะฮะ
1: ปีกปีกของฉัน
2: ปีกของเจ้าถูกยิงอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่แล้วจ้า
2: ใครนะซึ่งใจทำมีเหลือเกินอ่ะแม้แต่ผมก็ยังไม่เว้นจ้องจะเจ็บมากสินะมาเราจะช่วยเจ้าเองนะโอ้ดูสิตัวสั่นไปหมดเลยนี่คงกลัวมากสินะอย่ากลัวเราเลยเราจะประคองเจ้ารักษาเองนะเจ้าหงส์น้อยดูสิเลือดไหลไม่ยอมหยุดซะด้วยเราจะเยียวยาให้เจ้าเองนะเจ้าหงส์น้อย
0: เจ้าชายสิทธัตถะประคองร่างของหงส์น้อยไปยังลานหินยังไม่ทันที่จะได้รักษาบาดแผลให้กับเจ้าหงส์น้อยดังที่พูดเจ้าชายเทวทัตก็โผล่พรวดมาจากไหนก็ไม่รู้ได้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อมีเสียงดังมาจากด้านหลังเอ็ดอึงทีเดียว
3: หงส์ตัวนั้นเราเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนยิงมันเองขอให้ข้าพเจ้า
2: หงส์ตัวนี้ตอนนั้นได้รับบาดเจ็บข้าพเจ้าให้ท่านไม่ได้หรอกท่านเทวทัต
3: อ้าวทำไมล่ะก็มันเป็นของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าเป็นผู้ยิงมันด้วยธนูเองแท้
2: ๆท่านยิงก็จริงอยู่นะแต่ข้าพเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตมันข้าพเจ้าขอเถอะนะขอชีวิตหงส์น้อยตัวนี้เถอะท่านอย่าก่อกรรมทำเข็นกับมันเลยนะท่านเทวทัต
3: ดีในเมื่อท่านไม่ยอมให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปร้องเรียนต่อสภาให้สภาได้ช่วยตัดสินให้เอง
2: แล้วแต่ท่านสิแต่ข้าพเจ้าน่ะจะขอรักษาหงส์ตัวนี้ให้มีชีวิตรอดต่อไปให้ได
3: ้ทำอะไรก็เชิญนะดูสิใครจะชนะความ

ื่อเจ้าชายเทวทัตได้ไปฟ้องร้องต่อสภาและทางสภาก็ได้พิจารณาความที่เจ้าชายร้องเรียนไปคุณหนูลองคิดดูสิว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะฝ่ายหนึ่งคิดจะทำร้ายหงน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามรักษาให้หงน้อยมีชีวิตรอดคุณหนูว่าใครจะชนะล่ะครับ

เมื่อทางสภาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงความเห็นว่าผู้ที่คิดช่วยเหลือชีวิตสัตว์ควรจะเป็นเจ้าของชีวิตส่วนผู้ที่คิดจะทำร้ายชีวิตสัตว์นั้นจะไม่มีสิทธิ์ร้องต่อสภาและทางสภาก็ได้พิจารณาความที่เจ้าชายร้องเรียนไปคุณหนูลองคิดดูสิว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะฝ่ายหนึ่งคิดจะทำร้ายหงน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามรักษาให้หงน้อยมีชีวิตรอดคุณหนูว่าใครจะชนะล่ะครับ

เมื่อทางสภาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงความเห็นว่าผู้ที่คิดช่วยเหลือชีวิตสัตว์ควรจะเป็นเจ้าของชีวิตส่วนผู้ที่คิดจะทำร้ายชีวิตสัตว์นั้นจะไม่มองร้องต่อสภาและทางสภาก็ได้พิจารณาความที่เจ้าชายร้องเรียนไปคุณหนูลองคิดดูสิว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะฝ่ายหนึ่งคิดจะทำร้ายหงน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามรักษาให้หงน้อยมีชีวิตรอดคุณหนูว่าใครจะชนะล่ะครับ

0: ก็อ้วนขึ้นขนก็ขาวสะอาดตาช่างน่ารักเสียจริง
1: ๆเอาละเจ้าหงน้อยเจ้าหายเป็นปกติดีทุกอย่างแล้วนะเจ้าควรจะได้กลับไปบ้านไปหาพ่อแม่ของเจ้าป่านเนี้ยพ่อแม่ของเจ้าน่ะคงจะห่วงใยแล้วก็ตามหาเจ้าอยู่วุ่นไปหมดแล้วโหนี่เจ้าไม่ต้องออกจะงอยปากประคองเพลที่แขนของข้าหรอกนะดูสิยิ่งพูดก็ยิ่งทำใหญ่เลยฮะเนี่ยคงจะทราบซึ่งในน้ำใจของข้าใช่ไหมนี่ข้าขออวยพรให้เจ้าจงโตวันโตคืนนะเจ้าหงน้อยถ้าเจ้าได้ถึงข้าขึ้นมาก็บินหาข้าได้เลยนะต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครมากล้าทำร้ายเจ้าอีกแล้วเจ้ารู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะเจ้าถูกตีตราว่าชีวิตของเจ้านั้นเป็นของคู่บ้านคู่เมืองยังไงล่ะไปดีเถอะนะเจ้าหงน้อย
0: หงน้อยบินจากเจ้าชายสิทธัตถะมาด้วยความซาบซึ้งใจการแสดงออกของเจ้าหงน้อยก็คือการใช้จงอยปากคลอเคลียกับแขนของเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้ให้ชีวิตแก่มันสุขใดล่ะจะเท่ากับการได้ให้ชีวิตน้ำซ้ำยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันชีวิตทุกชีวิตต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเสมอผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์มีสติปัญญาฉลาดล้ำไม่ควรเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตของสัตว์ใดๆในโลกนี้ก็ตามมนุษย์ควรที่จะเป็นผู้ให้จงรักชีวิตของผู้อื่นเท่ากับรักชีวิตของตัวเองจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใดล่ะจะเท่ากับการได้ให้ชีวิตน้ำซ้ำยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันชีวิตทุกชีวิตต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเสมอผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์มีสติปัญญาฉลาดล้ำไม่ควรเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตของสัตว์ใดๆในโลกนี้ก็ตามมนุษย์ควรที่จะเป็นผู้ให้จงรักชีวิตของผู้อื่นเท่ากับรักชีวิตของตัวเองจึงจะเรียกว่าเป็น

เมื่อทางสภาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงความเห็นว่าผู้ที่คิดช่วยเหลือชีวิตสัตว์ควรจะเป็นเจ้าของชีวิตส่วนผู้ที่คิดจะทำร้ายชีวิตสัตว์นั้นจะไม่มีสิทธิ์แตะต้อง

ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz อยู่นะคะ

บวชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากกรเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัม

ชั่วชีวิตของแม่ที่แลเห็นล้วนแต่เป็นการให้เกินใช้หนี้พระคุณแม่จึงทนล้นทาตรียากนักที่จะมอบสิ่งตอบแทนจากก่อนเรื่องผู้ให้ของชิงชัยดาราวิทยากรเด็กหญิงพัทสุดาวานิชดีเป็นผู้อ่านค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความเรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีเราก็จะขยายความ

0: ไปก็ดีเรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
1: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
0: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นนี่

ที่ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่ก็ไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภา

ยาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระยาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดราชภาติการามวรวิหารสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดราชภาติการามวรวิหารสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดราชภาติการามวรวิหารกรุง

0: ณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนัก

0: อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมที่ได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมในการฝึกใจของพวกเราเป็นวิธีทางที่มาปฏิบัติเพื่อจะได้ใจเราเข้าไปถึงพระธรรม การที่เรามีโอกาสได้มาฝึกตนนั้นถือว่าเป็นการเดินทางไปสู่ทางเบื้องสูงคือเป็นวิธีเดินทางลัดวิธีการเดินทางลัดก็คือเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตนการตัดช่องน้อยเฉพาะตนนั้นหมายถึงว่าออกบวชหรือบรรพชาอุปสมบทการตัดช่องน้อยเฉพาะตนนั้นเป็นวิธีทางที่พระพุทธเจ้าท่านทำวิธีนี้เป็นวิธีช่วยโรคได้เป็นวิธีช่วยสังคมได้เป็นวิธีที่จะทำให้ครอบครัวการงานหน้าที่หรือวัดวาอารามหรือบ้านเมืองเนี้ยสงบได้และเป็นหลักการปกครองตัวเองและหมู่คณะได้ดีมากเพราะคนจะอยู่กันกี่ร้อยคนก็อยู่กันอย่างสงบแต่ถ้าคนเราไม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแล้วอยู่กันสองคนก็ไม่สงบอยู่กันสามคนก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความสงบที่ใจเราเพราะเราไปมองคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คือเราไม่ได้มามองตัวเองทางด้านประพฤติปฏิบัติหรือว่าสงบกายวาจาใจของเราก็เลยจะกลายเป็นว่าเมื่อเราไม่มีคนเดียวไม่มีการปฏิบัติตัดช่องน้อยเฉพาะตัวก็ทำให้ใจเรานั้นฟุ้งซ่านคิดมากไม่สามารถที่จะหยุดยังชั่งใจได้จึงว่าไม่สงบฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการออกบวชเป็นการตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเป็นความคิดของคนโง่เป็นความคิดของคนไม่มีทางไปเป็นการคิดของคนสิ้นคิดหรือบางคนก็ว่าไม่มีอะไรแล้วจึงต้องไปบวชบางคนก็ว่าพวกคนที่มีทุกข์หรือพวกคนที่ผิดหวังอกหักอะไรอย่างเนี้ยก็จะมองคนบวชเนี่ยเป็นในแง่รูปที่ไม่ดีแต่ทำไมพวกเราจึงมองพระพุทธเจ้าในแง่ดีเมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าออกบวชคนก็มองพระพุทธเจ้าในแง่ไม่ดีแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งมนุษย์และเทวดาและศาสนาอื่นเนี่ยได้มารวมเป็นศาสนาพุทธมีเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยนับถือกันมากมายทั่วชมพูทวีปคนจึงยอมรับว่าการออกไปบวชตัดช่องน้อยเฉพาะตัวนั้นเป็นวิธีทางที่ช่วยคนอื่นได้เบื้องหน้าแต่คนเราที่ไม่ออกบวชพยายามที่จะบำรุงบ้านเมืองพยายามจะบำรุงบ้านช่องตัวเองให้เจริญแต่กลับมีปัญหาแก้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นไม่ได้แก้ใจตัวเองทุกคนมีความโลภมากทุกคนมีความโกรธมากทุกคนมีความอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันมากก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวก็ทำให้ไม่สงบในการเป็นอยู่กันเดี๋ยวก็ไม่แบ่งสรรปันส่วนกันทีนี้ถ้าเราจะมาดูตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะมาเห็นวิธีทางที่เวลาเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลสักข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็อยู่กันหมู่มากไม่ได้จะต้องวุ่นวายแน่นอนเพราะความสงบกายวาจาใจไม่มีก็จะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันทะเลาะกันว่ากันแต่นี่เราอยู่กันยังสงบเพราะอาศัยศีลธรรมศีล5ก็ดีศีล5เป็นศีลอยู่บ้านดีที่สุดศีล8เป็นการศีลสงบวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แต่ถ้ามารวมกันนานๆเราต้องมีหลายวันหรือมีหลายเรียกว่ามีศีลตลอดถ้ามีศีล10 227ก็ยิ่งสำรวมมากขึ้นศีลเนี่ยทำให้คนเป็นไปในทางที่สงบกายวาจาใจทำให้คนไม่ทะเลาะกันทำให้คนไม่เกลียดกันมาก หรือทำให้คนรู้จักคำว่าอภัยซึ่งกันและกันการเกลียดกันการโกรธกันอิจฉากันริษยากันจะไม่มีสำหรับพวกคนมีศีลเท่าไหร่ถึงมีก็รู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีแล้วเป็นอคติต่อใจเราก็จะพยายามห้ามใจไม่ให้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนชาวบ้านหรือไม่มีอะไรยั้งคิดเลยโกรธเกลียดอิจฉาริษยาจะทำอะไรก็ทำโดยไม่มีศีลเป็นเครื่องห้ามไม่มีสติยับยั้งจึงทำให้เสียหายกับตนเองและสังคมได้มากจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยตัดท่องน้อยเฉพาะตัวไปก่อนปัญหานี้แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ใจเราก่อนเหมือนเราสามีภรรยาอยู่บ้านแล้วทะเลาะกันเนี่ยพูดกันมาตั้งหลายปีเลยก็ไม่ลงเอยจะตัดสินยังไงดีต้องตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเอาตัวเองให้ดีก่อนภรรยาว่าเราไม่โกรธเสียก่อนอยู่บ้านมันยังโกรธเรากลับมาบวชสักสามวันเจ็ดวันนี้ก่อนทำใจไม่โกรธแล้วกลับไปอยู่กันได้นี่แต่เป็นวิธีที่ว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเมื่อเราไม่โกรธแล้วเนี่ยทำใจได้แล้วกลับไปบ้านก็อยู่กันได้โกรธคนเดียวไม่เป็นไรอีกคนหนึ่งไม่โกรธมันก็อยู่กันได้แต่ถ้าโกรธทั้งสองคนแล้วมันอยู่กันไม่ได้พูดคนเดียวไม่เป็นไรอย่าพูดกันสองคนพูดมากคนเดียวก็อยู่กันได้ไอ้คนหนึ่งนั่งฟังได้แต่ถ้าพูดมากทั้งสองคนมันก็แย่งกันพูดมันก็อยู่กันไม่ได้พูดร้ายคนเดียวไม่เป็นไรคนหนึ่งพูดดีก็อยู่กันได้แต่ถ้าเราพูดดีก็พูดดีด้วยกันทั้งสองคนยิ่งอยู่กันมีความสุขพูดน้อยแต่พูดน้อยด้วยกันก็ยิ่งสงบมากฉะนั้นจึงว่าการที่ว่าเราไม่โกรธสักคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโกรธคนโกรธก็เป็นผู้ชนะเป็นผู้ดีไปเป็นผู้ใจดีเป็นผู้ใจสูงคนโกรธก็เป็นคนใจต่ำเป็นคนใจไม่ดีก็เป็นทุกข์กับคนโกรธฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยมาหาวิธีทางลัดๆทำไงจะตัดใจได้บ้างเวลาเราอยู่กับหมู่มากเรามาอยู่กันงี้เราทะเลาะกันไม่เป็นเราโกรธกันไม่เป็นไม่อยู่กันที่บ้านคนไม่มากคือทำไมเราโกรธกันเป็นทะเลาะกันเป็นเราก็เอาอย่างดีเนี่ยไปใช้ที่บ้านเราอะเราก็จะต้องโกรธกันไม่เป็นทะเลาะกันไม่เป็นการเข้าวัดเนี่ยเป็นการมหาแนวทางมหาสติปัญญาเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดอย่าพักผ่อนหย่อนใจได้ดีด้วยเราเคยอยู่บ้านเราห่วงบ้านคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไม่จบบ้านไม่มากไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าคิดทั้งวันแค่เรื่องบ้านไม่กี่คนคิดไม่หยุดทั้งวันตอนนี้เราไม่ทำไงเราไปยึดว่านั้นเป็นของเราซะจนมากทำให้เราต้องทุกข์ต้องคิดต้องกังวลแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่วัดไม่ใช่ของเราเป็นของส่วนรวมยึดอะไรก็ไม่ได้ยึดมันก็ไม่ติดเป็นนึกอันนั้นเป็นห่วงอันนี้ก็ไม่มีเพราะว่าเรามาปล่อยละวางเรามาทำใจไม่มีอะไรพอมาอยู่วัดเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าว่างคำว่าสว่างใจคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักคำว่าว่างสว่างสงบอันนี้เป็นสติไว้ระลึกแล้วก็เอากลับไปใช้ในชีวิตปัจจุบันประจำวันของการไปอยู่บ้านคนที่มีความทุกข์ใจมากๆเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้เคยฝึกใจไม่เคยหัดทำใจให้ว่างก็เรียกว่าคนขาดสติพอเรามาฝึกมีสติดีแล้วเราก็เอาไปใช้ที่บ้านเราได้ผลจากที่ว่าเราไม่อยู่วัด 5-6 วันเนี่ยแล้วกลับไปเราก็พยายามประคับประคองว่าเราได้อะไรไปจากวัดบ้างเรามาเลิกลดละอะไรได้บ้างแล้วเราก็พยายามเอาสิ่งเนี้ยไปรักษาไว้ให้ได้นานๆว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันได้แก่ตัวเราเราจะย้ำเลยว่าสวรรค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราเหมือนขึ้นสวรรค์เพราะเราไม่คิดมากเราไม่โกรธใคร อยู่บ้านเนี่ยเราโกรธเขาทั้งวันเหมือนกับเราขึ้นสวรรค์ทั้งวันสวรรค์นี่จริงว่าอยู่ที่ใจไม่โกรธใจสงบเราโกรธเราก็ตกนรกทั้งวันเราเคยตกนรกมาแล้วที่บ้านเราเพราะเราชอบโกรธเราชอบคิดมากเราชอบทุกข์กังวลเนี่ยเราก็เห็นว่ามาวัดเนี่ยมาขึ้นสวรรค์จริงๆคือเมื่อที่จริงสวรรค์นั้นมันอยู่ที่ใจเราที่บ้านเราก็ไปได้สวรรค์แต่ว่าอยู่ที่บ้านเราทำไม่ได้เพราะเรากังวลเรามีปัญหา108ที่เข้ามาทั้งวันตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยเรามีโอกาสได้ฝึกมีโอกาสได้ปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจถ้าเราใจมาตั้งไว้กับกรรมฐานได้เนี่ยจะรู้จักคำว่าสงบรู้จักว่าเป็นสุขอยู่บ้านเนี่ยเราจะรู้จักความสุขเนี่ยเพียงได้กินได้นอนได้เที่ยวได้เล่นได้พูดได้คุยเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ทำให้เราสบายใจแต่ความสุขที่มานั่งสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่ทำให้เราสบายใจเราจะเห็นอานิสงส์มากตรงที่เราได้มาฝึกบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะหายใจรั่วแล้วเนี่ยพอมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมาดูลมหายใจจนลมละเอียดเนี่ยพอละเอียดแล้วเหมือนลมหายใจหยุดพอลมหายใจหยุดนึกว่าตัวเองตายเอาตายเป็นตายที่ไหนมันก็จะตายแล้วให้มันตายต่อไปพอนั่งลมหายใจมันหยุดแล้วเนี่ยโรคหัวใจมันก็หยุดไอ้ที่หัวใจมันรั่วมันก็ไปติดกันอย่างเก่าไม่ต้องไปหาหมอไปหาหมอหมอบอกทำไมหายได้หมอก็ดีใจนึกว่ายากูดีแหมรักษาคนอื่นไม่หายมีแต่ตายอย่างเดียวแต่ไปรักษาคนนี้หายได้แท้ที่ไหนคนนี้ไม่มีทางไปแล้วมานั่งสมาธิหายเนี่ยพลังใจตัวเองเนี่ยถ้ามันสงบได้เนี่ยทุกใจมันจะไม่มีแม้แต่โรคหัวใจก็ยังหายคนนอนไม่หลับมานั่งสมาธิโอ้ยง่วงนอนแหมอยู่บ้านเลยนอนไม่หลับคิดมากกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวแต่พอมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็อยากหลับแสดงว่าโรคประสาทหายมูเมื่อก่อนหลงคิดจะต้องนานหลงทุกข์จะต้องนานตรงที่ไม่เข้าวัดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์กับปัญหาครอบครัวมาต้องนานไปหาหมอหมอก็ช่วยไม่ได้ให้แต่ยานอนหลับแต่พอมานั่งสมาธิแล้วเอ้าไงมันหลับง่ายเหลือเกินใช่ไหมโยมเนี่ยโยมก็เริ่มจะหลับง่ายพอลืมตาดูพวกเข้าสับงุบสับงับอยู่บ้านไม่หลับหรอกแต่พอมานั่งที่วัดแล้วเนี่ยมันปล่อยวางจิตมันไม่ไปเกาะกับอะไรจิตมันมารู้เพียงแต่กายกับลมเนี่ยมันก็เลยปล่อยวางเรื่องอื่นมันก็เลยทำให้สบายมันก็ไม่เครียดไอ้ที่จะหลับเนี่ยแสดงมันไม่เครียดความเครียดมันหายมันก็เลยให้กินได้นอนหลับอิ่มหนึ่งเนี่ยถ้ายอมฉันมื้อเดียวเนี่ยอยู่ได้7 วันจะกิน3 มื้อเนี่ยอยู่ได้แค่มื้อเดียวอยู่ไม่ข้ามวันยอมลองกิน3 มื้อจะอยู่ได้ไหมกิน3 มื้อเนี่ยอดสักเวลาเดียวหิวทับตายเลยเคยกิน3 มื้อแหมวันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยหิวท้องร้องเลยแต่ว่าพอกินมื้อเดียวเนี่ยมาอดข้าวเย็นมากินมื้อเดียวเนี่ยบางคนอดได้7 วันไม่หิวมื้อเดียวอยู่ได้ไปวันหนึ่งมื้อเดียวอยู่ได้ไปวันหนึ่งกิน3 มื้ออยู่ไม่ได้ถึงวันถ้าไปอดเวลาเดียวอยู่ไม่ได้ทำไมมันจึงอิ่มกินเวลาเดียวทำไมจึงอิ่มบางทีอิ่มไปถึง7 วันก็มีถ้าใจมันไม่หิวเนี่ยมันจะอิ่มไปเองไอ้คนที่หิวเนี่ยมันหิวที่ใจมัน

ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราทำใจของเราได้เนี่ยร่างกายทั้งหลายมันก็เยือกเย็นพักผ่อนไปหมดความเจ็บความปวดความไข้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันคลายไปแล้วรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ดีไปหมดเรียกว่ากินได้นอนหลับไม่ทุกข์ทั้งหลายมันจะดับไปจากที่เรารู้จักการฝึกใจเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีการแก้กรรมการมาปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการแก้กรรมเพราะคนเราถ้าไม่มาปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้จักบาปบุญจะทำบาปทำกรรมได้ง่ายได้มากไม่รู้จักการหยุดแต่พอเรามาบวชเรียนแล้วรู้จักว่าเอ้ยมันเป็นบาปมันเป็นโทษการจะไปทำกรรมมากๆก็ไม่ทำเรียกว่าหยุดบาปหยุดกรรมแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็เบาบางหายไปทุกข์ใจที่มีอยู่มันก็หมดทุกข์ไปปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แก้ได้บางทีมันวางเฉยได้เนี่ยปัญหาก็คือจบปัญหาที่แก้ไม่ได้บางทีคนวางเฉยไม่ได้เรื่องที่มีอยู่คือวางเฉยไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราทำอย่างนี้นะพอทำแล้วมันก็เกิดสมาธิเกิดปัญญารู้วิธีแก้ใจเราได้ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าสมาธิทำให้เรืองปัญญาวิปัสสนาทำให้ตัดใจได้ทำให้ไม่หลงโลภโกรธหลงสมาธิเนี่ยทำไปแล้วทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจรู้จริตตัวเองรู้จักห้ามความคิดตัวเองรู้จักหยุดใจไม่ใช่ทำแล้วโง่นะเอากันแค่สองคนเนี่ยเมื่อเราทำสมาธิแล้วระงับความโกรธได้เนี่ยไอ้คนหนึ่งโกรธยังโกรธอยู่เรื่อยยังด่าเขาว่าเขาใช้อารมณ์รุนแรงกับเขาเนี่ยไอ้คนที่โกรธเนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์มาจบปริญญามาละเป็นคนที่ใครๆก็ว่าคนรู้มากผู้ดีแต่ไอ้คนนี้ไม่รู้อะไรล่ะรู้แต่ว่าทำใจให้สงบอย่างเดียวแล้วไอ้คนไหนฉลาดกันเราก็ต้องตัดสินว่าไอ้คนไม่โกรธเนี่ยคนฉลาดไอ้คนที่ด่าเขามากว่าเขามากโกรธมากทุกวันเนี่ยคือคนโง่เอ้าก็มันเรียนจบด็อกเตอร์มาปริญญามาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันจะโง่ได้ก็มันโง่เพราะมันไม่รู้จักใจมันเพราะมันยังโกรธเป็นอยู่แล้วคนนี้ไม่ได้เรียนอะไรนี่หนังสือก็ยังอ่านไม่ออกแต่ทำไมมันด่าไม่โกรธก็มันฉลาดที่รู้ใจตัวเองโกรธแล้วเป็นทุกข์โกรธแล้วไม่ดีใครจะแสดงออกคนที่แสดงออกคือคนชอบโกรธคนที่ไม่แสดงออกคือคนดีนั่นแหละเราพูดดีพูดดีนั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ความรู้อย่างเดียวแต่ถ้าเขาเรียนมาเป็นด็อกเตอร์เป็นมาปริญญาเขากลายเป็นคนไม่โกรธไอเราไม่เรียนรู้อะไรเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราก็แย่เขาก็หาว่าคนนี้ไม่มีพื้นฐานที่ดีไม่มีความรู้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ได้ศึกษาอะไรจึงเป็นคนหยาบอย่างนี้เขาว่างี้เราก็เลยกลายเป็นคนเลวมากขึ้นอีกคนมีความรู้เขามีพื้นฐานดีเขามีสติปัญญาดีเขาศึกษามาสูงเขาจึงเป็นคนสงบระงับได้ก็กลายเป็นคนผู้นำไปกลายเป็นคนฉลาดไปฉะนั้นในความไม่โกรธความใจดีเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินว่าใครฉลาดหรือใครโง่ฉะนั้นการที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนสติปัญญาให้เกิดขึ้นคือการรู้จักใจตัวเองหัดเป็นคนไม่โกรธไม่โกรธง่ายเราจะต้องได้บ้างสิเรามาวัดอย่างน้อยเราก็รู้จักทำใจเราให้สงบถ้ามาวัดเราไม่ได้อะไรกลับไปเราก็ขาดทุนไม่ได้กำไรแล้วไหนเลยกลับไปบ้านคนโดนคนที่บ้านต่อว่าอีกแม้ไปวัดแล้วกลับนึกว่าจะดีนึกว่าจะละกิเลสได้ไหนกิเลสมากกว่าเก่าอีกเราขาดทุนนี่เราก็โมโหแหมกูก็ว่ากูดีแล้วมึงจะมาว่ากูไม่ดีอีกก็เลยต้องไปทะเลาะกับคนไม่รู้เห็นแล้วว่าเราเข้าวัดแล้วเรารู้เรากลายไปทะเลาะกับคนไม่รู้
ไอ้คนไม่รู้มันก็หาว่าเราไม่รู้จริงหรือรู้มากเกินไปเข้าวัดเรายังละอะไรไม่ได้ฉะนั้นคนเข้าวัดเนี่ยหมายถึงคนเข้ากรอบดีคนเข้าวัดเนี่ยทำบาปไม่ได้มันดีกลับไปจะไปด่าใครยังเก่าเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ได้ธรรมะจะไปจู้จี้ว่านนว่านี่เป็นเจ้าของบ้านเหมือนเดิมก็กลัวว่าไอ้คนที่ไม่มาวัดมันจะดูถูกเราเข้าวัดไม่ดีก็เลยสำรวมจะโกรธก็ระงับใจได้ทั้งที่มันโกรธแต่ไม่กล้าว่ามันเพราะกลัวมันจะว่าวัดเราไม่ดีกลัวพวกปฏิบัติไม่ดีจะกินเหล้าหรือก็กินไม่ได้เอ๊ะไอ้คนเก่ามันก็จะว่าเราว่าเราเข้าวัดไม่ดีก็กลายเป็นว่าเขาก็จับเหมือนเราเนี่ยเป็นจุดเด่นพอเราออกไปจากวัดเนี่ยเราเป็นคนจุดเด่นคนก็จะมองเราคนเดียวว่ามันจะทำยังไงดูเราจะกินยังไงเราจะเดินยังไงเราจะแสดงอารมณ์เหมือนเดิมไหมสำหรับเขาว่าคนเข้าวัดเนี่ยต้องเป็นคนดีเราก็เลยกลายเป็นคนดีให้เขาดูไปก็เรียกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยอยู่ในสายตาคนถ้าเราทำดีจริงๆนะสงบจริงๆไม่บ่นไม่ว่าไม่โกรธเดี๋ยวเขาก็ยอมเราถ้าสามีสามภรรยาก็ต้องดูสามีว่าดีจริงไหมถ้าดีฉันจะเชื่อถ้าดีจริงๆนะเขาก็เชื่อสามีดีถ้าภรรยาไปกลับใจได้ใจดีจริงๆสามีก็ต้องดูว่ามันดีจริงๆเมื่อก่อนมันคนอารมณ์ร้ายเอ๊ะพอไปปฏิบัติแล้วมันดีจริงๆนะเข้าก็ตามมาวัดเองไอ้ลูกก็เหมือนกันนะจะดูพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยดีจริงๆไหมดีจะสอนเราหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าเมื่อก่อนพอพ่อแม่เนี่ยฉลาดทันลูกรู้จักแก้ใจรู้จักสอนรู้จักอุบายเมื่อฉลาดแล้วมันรู้จักคำสงบเอาไปใช้กับลูกตัวเองเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็ยอมรับเมื่อเข้าก็เชื่อฟังพ่อแม่ก็พากันเข้าวัดได้หมดแต่คนเราจริงๆเข้าวัดคนเดียวเนี่ยเราจะต้องมีข้อบกพร่องเราสร้างศรัทธาตัวเองไม่ได้สามีเข้าวัดคนเดียวภรรยาเข้าวัดคนเดียวเนี่ยไม่สามารถจะสร้างศรัทธาคู่คิดคู่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราทำความสงบให้เขาเห็นไม่ได้เรามาวัดเราสงบได้ทุกคนเพราะสิ่งแวดล้อมทำให้เราสงบแต่ไปบ้านนั้นไม่มีใครบังคับเราเราต้องบังคับตัวเองเราต้องปกครองตัวเองดังนั้นเมื่อเราวิธีทางที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราไปรู้สึกละอายใจเกรงใจรู้สึกระวังใจตัวเองพอเอาไปใช้ที่บ้านเหมือนอยู่ที่วัดก็ต้องดีทุกคนจะต้องอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขทุกคนเพราะว่าเรามีภาษีตรงที่ว่าสามารถมาทำใจได้ตั้งหลายวันกลับไปบ้านก็ต้องทำได้ฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยเราจึงได้เปรียบทีนี้ว่าไปบ้านเนี่ยต้องระวังบางทีมันไปเจอมารทำดีก็เจอมารเยอะพระพุทธเจ้าจึงว่าการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นมีมารเยอะแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีมารไม่มีคนขัดขวางไม่มีสมมติเราสุเรากินเหล้าเนี่ยไม่มีใครว่าเรามีเพื่อนเยอะแต่พอเราจะเลิกกินเหล้าเนี่ยมีมารทันทีไอ้คนที่กินเหล้ามันเป็นมารเราจะกินเหล้าไปสวรรค์นิพพานยังไงอะไรเงี้ยว่าเคยกินมายังไงก็ไอ้คนที่กินน่ะมันก็ว่าค้อนแคะให้เราทำลายตะบะเราให้เรานึกเขวให้กลับไปกินกับมันอีกแล้วก็ให้เราไปชั่วกับมันอีกแต่ถ้าเราพยายามนี่มันมารพยายามทำให้เราเสียคนเราเลิกเลยต้องเลิกต่อไปพยายามอดทนต่อสู้ต่อคำเขาว่าเราถากทางเราพอเราเลิกไปได้ก็คราวนี้ก็เจอคนดีเจอแต่สิ่งที่ดีตอบแทนทำดีได้ดีตอบแทนเราจะเลิกละอะไรเนี่ยจะต้องเจอมารฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่ามารเนี่ยมันมีทั้งมารนอกมารในกิเลสมันก็เป็นมารในหัวใจตัวเองสิ่งแวดล้อมก็เป็นมาร
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราพ่อแม่พี่น้องเราสามีภรรยาก็เป็นมารเหมือนกันในเวลาเราทำความดีแล้วไม่ไปกับเราพยายามขัดขวางค่อนแคะเราเนี่ยเราต้องทนต้องอุเบกขามีเมตตาและอุเบกขาแล้วก็ชนะมารได้เหมือนปางชนะมารนะพุทธเจ้าชนะมารด้วยอุเบกขาแผ่เมตตาและอุเบกขามีบารมีสิบทัศน์เนี่ยสามารถชนะมารได้ฉะนั้นทำความดีนี่ต้องมีอุปสรรคนะไม่ใช่มาวัดครั้งเดียวพอถูกเขาว่าแล้วไม่มาอีกทำให้คนเราในท้อถอยฉะนั้นจึงว่าคนเนี่ยจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ไปยากไปนรกไม่ไปง่ายมันมีอยู่แล้วนะบ่อนรกมันทั่วไปหมดมันตกง่ายเพราะใจคนเรามันมีอยู่แล้วเพียงเจอเพื่อนไม่ดีก็ไปทันทีแต่ที่เรามาวัดเนี่ยมาเจอเพื่อนดีมิตรดีที่ชักชวนมีพระมีโยมชักชวนเนี่ยเรามาอย่างนี้เราก็เจอมิตรดีดึงลังเราขึ้นนรกขึ้นจากขุมนรกมาสวรรค์ชั้นหนึ่งถ้าตายในเวลานี้เราก็ไปสวรรค์ถ้าตายในเวลาเราทำบาปเราก็ไปนรกฉะนั้นจึงว่าเนี่ยเราถูกดึงลังแล้วนะถูกศีลดึงแต่ที่ว่าเอาสายศีลผูกข้อมือผูกคล้องคอแล้วก็พาวนแบบเวลาจะตายอย่างเงี้ยหรือเวลาตายอย่างเงี้ยเอาสายศีลวนกองฟอนเนี่ยเพื่อจะดึงศพนั้นให้ไปสวรรค์พระท่านก็เอาสายศีลผูกโลงแล้วก็เดินวนน่ะดึงเพื่อจะเอาศีลเนี่ยมีอย่างเดียวที่จะพาคนไปสวรรค์ได้คือศีลที่จะเอาคนไปถึงนิพพานได้คือสมาธิปัญญาทีนี้ทำไงล่ะตอนเป็นมันไม่เข้าวัดตอนตายก็ไปเอาสายศีลนี่ดึงวนตามกองฟอนแล้วก็ดึงนั่นน่ะคือว่าขอให้พระเนี่ยเอาสายศีลพาวนดึงศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยดึงให้ขึ้นสวรรค์ทีพระมี227ก็ช่วยดึงโยมเป็นปุคคลาอธิษฐานเพื่อสมมุติได้เห็นว่าศีลเนี่ยมีอำนาจสามารถจะดึงญาติโยมไปสวรรค์ได้แต่ดึงเวลานั้นมันไม่ทันเพราะใจมันไม่เข้าถึงศีลแต่เพียงเอาสายศีลไม่ผูกลงอย่างเดียวแต่ใจมันไปแล้วใจมันไปนรกแล้วใจมันไปเกิดแล้วเนี่ยดึงกันไม่ทันมันต้องดึงกันอย่างเงี้ยโยมถูกดึงถูกสายศีลคล้องไว้ที่ใจที่กายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลน่ะถูกคล้องถูกดึงถ้าดึงถูกดึงลังอยู่อย่างนี้นะมันไม่ตกลงไปในที่ต่ำไม่ลงนรกฉะนั้นเราต้องดึงกันตอนเป็นเอาศีลธรรมดึงกันตอนเป็นเนี่ยจึงจะไปสวรรค์ได้ทีนี้คนไม่เข้าวัดเนี่ยไปต้องไปดึงตอนตายทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราทำไงล่ะพ่อแม่พี่น้องเราที่ไม่เข้าวัดก็โดนดึงตอนตายหมดดึงไม่ทันโยมมันตกไปแล้วใจมันตกต่ำไปแล้วใจมันลงนรกแล้วไปดึงไม่ทันมันต้องมาดึงตัวเองให้เข้าถึงศีลธรรมอย่างเนี้ยพระท่านให้ศีลเราเนี่ยหมายถึงว่าดึงลังเราไว้แล้วไม่ออกจากวัด

ไปติดสมมุติติดปุราธิฐานเวลานั่นก็เอาสายสินผูกคอใจไม่ดีผูกข้อมือเพื่อใช้สินเป็นเครื่องดึงหลังให้สบายใจแต่ใจไม่เคยฝึกสมาธิเลยใจไม่เคยถึงศีลธรรมเลยก็ดึงไม่อยู่ใจก็วอกแวกอยู่นั่นเองมาอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาใจศีลล้อมเรามันล้อมใจเราแล้วเพราะเราต้องการความสงบต้องการได้บุญกุศลฉะนั้นถึงว่าเราต้องพูดกันต่อไปว่าพวกเราถ้าจะให้พระดึงลังเราไปสวรรค์นิพพานเนี่ยต้องดึงกันเป็นๆวนเข้ามาหาวัดไอ้ที่ว่าวนทักขิณาวัด3รอบเนี่ยวนเข้ามาหาวัดวนเข้ามาหาศีลสมาธิไอ้ไปวนกองพรน่ะไปไม่รอดแล้วตายอย่างเดียวเผาอย่างเดียวถ้าทำบาปก็ไปนรกอย่างเดียวแต่ที่ว่าวนทักขิณาวัด3รอบเนี่ยวนเข้ามาหาวัดวนเข้ามาหาศีลสมาธิไอ้ไปวนกองพรน่ะไปไม่รอดแล้วตายอย่างเดียวเผาอย่างเดียวถ้าทำบาปก็ไปนรกอย่างเดียวถ้าคนกินเหล้าเมาเต่นการพนันเมาฆ่ากันมีผิดศีลธรรมเนี่ยแม้แต่พระจะเอาศีลไปเดินวนกองฟอนก็ดึงไม่อยู่เพราะจิตของเขานั้นรั่วไหลไปแล้วเหลือแต่ร่างกายที่เป็นเหลือแต่ร่างกายซึ่งเป็นขอนไม้เป็นธาตุสี่ไว้ให้เราเผาให้เราดูเท่านั้นเองแต่ตัวความรู้สึกคือวิญญาณรับดีชั่วนั้นไปแล้วไม่มีแล้วตายปุ๊บไปปุ๊บบางทีไปก่อนตายนะคนที่จะตายเนี่ยจิตเนี่ยมันไปหาที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าเลยท่านเห็นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคนเนี้ยตายแล้วจะไปไหนทั้งๆที่คนนี้ยังไม่ตายนะบางคนเนี่ยสามารถจะนั่งเห็นตัวเองว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนนี่คนเราไม่เชื่อกันหรอกก็เชื่อพุทธเจ้าก็แล้วกันพุทธเจ้าเลยท่านมองเห็นว่าคนเนี้ยตายแล้วจะไปไหนท่านเห็นว่าในร่างกายของคนนั้นมีปรากฏนิมิตเป็นวิญญาณปรากฏเป็นรูปสัตว์เป็นรูปเปรตเป็นรูปเทวดาเป็นรูปมนุษย์อยู่ในร่างคนนั้นแล้วเดินออกจากร่างคนนั้นไปสู่ภพภูมินั้นทั้งที่คนนั้นยังไม่ตายพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้ได้เลยว่าคนนี้ตายจะไปเป็นอะไรทำไมจึงรู้ได้ว่าตายเป็นอะไรก็เพราะว่าใจคนนั้นมันรับบาปรับบุญอยู่ขณะนั้นอยู่เป็นอารมณ์แล้วเหมือนอย่างคนผิดศีลข้อการเมเนี่ยคนหนึ่งผิดศีลข้อการเมเนี่ยต้นงิ้วมันขึ้นอยู่ในหัวใจคนนั้นแล้วท่านก็บอกคนนี้ตายต้องไปนรกคนนี้ยังกินได้เดินได้เลยบอกว่าตายต้องไปนรกเพราะในหัวใจคนนั้นมันมีต้นงิ้วมันปีนต้นงิ้วอยู่มันหาที่เกิดตั้งแต่ยังไม่ตายนะฉะนั้นคนเราเนี่ยที่เกิดเนี่ยเกิดยังไม่ตายได้ที่เกิดทุกคนทีนี้บางคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนที่เกิดให้ได้อย่างเช่นอุณหิตวิชัยเนี่ยเป็นเทวดาที่เคยทำบาปเมื่อสมัยก่อนตอนนี้พอตอนใกล้จะตายเทวดาตนนี้รู้ตัวเองว่าตัวเองตายนี่จะต้องไปลงนรกขึ้นจากนรกมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายอย่างละเป็นลอยๆชาติมาเป็นแร้งเป็นกามาเป็นสุนัขบ้ามาเป็นมนุษย์พิกลพิการบ้าใบ้มาเป็นกระเทยเมื่อจึงจะมาเป็นมนุษย์ที่ดีพอเห็นว่าตัวเองจะต้องมาเกิดอย่างละลอยๆชาติเนี่ยโอ้โหร้องไห้เลยเทวดาร้องไห้นะแต่ถ้ายังมนุษย์เนี่ยไม่รู้ตัวหรอกไปเลยทีนี้ก็กลุ้มใจว่าทำไงดีตัวเองตายเนี่ยจะต้องไปลงนรกพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวดาที่มันตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาน่ะไม่มีง่ายจะว่าจะไปเป็นเทวดาแล้วเทวดาที่ตายแล้วจะไปเป็นมนุษย์ก็ยังยากโดยมากเทวดาเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นนรกสัตว์เดรัจฉานก็เยอะอย่างนับภาษาแล้วมนุษย์เนี่ยตายแล้วจะไปเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยตายเป็นเทวดาก็หายากโดยมากจะลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกับนรกตอนนี้เสร็จแล้วก็เสียใจก็ไปหาพระอินทร์ให้พ
ให้พระอินทร์ช่วยทีว่าข้าพเจ้าเห็นชาติตัวเองต่อไปในอนาคตที่ข้าพเจ้าจะสิ้นเนี่ยอีกไม่กี่วันจะสิ้น7วันจะสิ้นเนี่ยจะต้องไปลงนรกอีกต้องหลายร้อยปีเกิดจากนรกเลยจะต้องมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเป็นแร้งเป็นกายเป็นสุนัขบ้าเดี๋ยวจึงจะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่ดีอีกเพราะท่านผิดศีลเมื่อตอนเป็นมนุษย์สมัยชาติก่อนแต่ว่าพอมาทำบุญเจอพระมาทำบุญแล้วก็ได้บุญนั้นจึงไปสวรรค์แต่นี้พอหมดบุญจากที่ตัวเองเสวยสวรรค์แล้วจึงจะต้องไปลงนรกใช้กรรมเก่าถึงว่าคนเราที่อยากไปนิพพานเพราะอะไรล่ะเขากลัวกรรมเก่าถึงเราชาตินี้เราไปเกิดเป็นเทวดาจริงแต่เราทำบาปไว้ก่อนเนี่ยถ้ามันเกิดหมดบุญจากเทวดาจะต้องมาลงใช้กรรมเก่า

เลยจะต้องไปนิพพานเพื่อตัดกรรมตอนนี้เทวดาก็ถามพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้เราเองก็เหมือนกันน่ะถ้าเราทำกรรมแต่อดีตไม่ดีเราก็ต้องไปเหมือนกับเธอเทวดาทุกคนก็บอกว่าช่วยไม่ได้ไปหาพระพรหมพระพรหมก็บอกว่าช่วยไม่ได้มีอยู่พระพุทธเจ้าน่ะเกิดขึ้นมาในชมพูทวีปพระอินทร์ก็แนะนำลองไปปรึกษาพระพุทธเจ้าสิว่าจะช่วยเราได้ไหมเทวดาก็ได้กำลังใจก็พอเที่ยงคืนก็มาหาพุทธเจ้าเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้เทวดาฟังหัวค่ำจะแสดงให้พระกับญาติโยมฟังพุทธเจ้าบอกว่านี่ทางเดียวเธอที่จะตัดกรรมได้คือต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้แน่นแฟ้นให้ทุกระยะที่ความคิดของเธอเนี่ยจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเธอจะทำอะไรเธอต้องนึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงมรรคผลที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้บทภาวนาเลยพุทธคุณธรรมคุณให้สวดระลึกถึงตลอดเวลาแล้วเธอจะเมื่อจิตของเธอเนี่ยฟองสายเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่คิดถึงกรรมเก่าแล้วเนี่ยเวลาตายแล้วเธอจะพ้นนรกมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละแต่ธรรมดาเทวดาที่ไม่เจอพุทธเจ้านะแก้กรรมไม่ได้นะต้องตกนรกหมดก็ตามพุทธเจ้าภาวนาใหญ่เลยคนนี้เพราะกลัวตกนรกผลที่สุดภาวนาไปภาวนามาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณยึดมั่นเนี่ยพระกลัวตกนรกผลที่สุดได้สำเร็จโสดาบันโสดาบันนี่ไม่ตกนรกแล้วปิดอบายเจ็ดชาติไปนิพพานก็เป็นนั้นว่าอุณหิตวิชัยเทวดาตนเนี้ยสามารถพ้นนรกได้ด้วยอุบายของพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยที่คนเขาไม่กล้ามาเกิดเนี่ยเพราะว่าเขาทำบาปแล้วก็กลัวว่าเป็นเทวดาแล้วลงมาเนี่ยจะต้องมารับกรรมอีกจึงว่าวิธีทางที่จะพ้นกรรมได้คือกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นการแก้กรรมไม่ต้องมารับกรรมในชาติหน้าฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านเห็นน่ะท่านเห็นคนเราน่ะไปเกิดที่ไหนที่ไหนตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะว่าใจคนนั้นน่ะทำไว้แล้วคิดไว้แล้วยึดไว้แล้วว่าชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรทีนี้เราก็ต้องแก้ใจเราว่าไอ้ใจที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีศีลต้องเอาศีลไปไว้ในใจเสียไม่มีความสงบเอาความสงบไปไว้ในใจเสียตัวนั้นน่ะคือตัวที่จะไปเกิดตัวที่จะไปเกิดดีตัวที่จะพาเราไปดีไม่ใช่ไปรอตอนตายแล้วให้สมภารจะเอาสายศีลไปคล้องเราไปทำพิธีให้เราชุบชักจูงให้เราไปสวรรค์นั้นไม่ทันฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสอนให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวเริ่มทำความดีซะก่อนที่ยังไม่ตายที่ยังไม่เจ็บที่ยังไม่แก่ถ้าไปรอแก่แล้วก็นั่งไม่ไหวเนาะปฏิบัติไม่ไหวฉะนั้นเราจะต้องรีบบุญกุศลเนี่ยคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราต้องทำเองเดี๋ยวช้าเกินไปคนสมัยนี้อายุสั้นนะโยมนะเห็นไหมอย่ารอตายเมื่อแก่ไม่ได้ตายสักคนเดียวคนสมัยนี้อายุไม่นานเพราะโลกอย่างนี้มันโลกวิปริตเหตุการณ์อะไรที่ไม่น่าเกิดก็เกิดกับเราได้ทุกคนนะมายังน้ำท่วมเนี่ยคนเป็นเฒ่าแก่สวนยางเนี่ยรวยจะตายไปมีเงินเป็น10ล้านเนี่ยวันเดียวจนเลยมันไม่น่าจะเกิดก็เกิดคนเราไม่ใช่ว่าเราคิดคนเราโดยมากจะหลงตัวเองคิดว่าจะไปตายเมื่อแก่ทุกคนเนี่ยแม้แต่มาก็เคยคิดไว้คิดว่าเราเนี่ยไปตาย80เนี่ยแต่หารู้ไหมคนคิดอย่างเงี้ยตายเมื่อไหร่ก็ได้พอ30เราก็เริ่มแก่แล้วแน่นอนนะอย่างผู้หญิงอย่างนี้เขาว่า
อายุแค่20ก็แล้วก็จัดว่าแก่แล้วสมัยก่อน25 30จึงแก่เดี๋ยวนี้คนเรามันความคิดมันเร็วเมื่อสมัยก่อนอายุ30 25จึงจะคิดว่าแก่เป็นสาวแก่เดี๋ยวนี้พออายุ20ปุ๊บมันให้เป็นสาวแก่เลยเพราะจิตใจของคนมันเร็วนะตอนนี้คนเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจ็บเมื่อตอนแก่คนเราเดี๋ยวนี้พอเจ็บมาก็คลอดมาก็เจ็บได้เลยคลอดมาก็เป็นโรคหัวใจโรคพิกลพิการมีโรคมาตั้งแต่ในครรภ์ก็มีโรคตั้งแต่เด็กๆเลยความเจ็บความแก่นี่พร้อมมาเลยคนเดี๋ยวนี้นะคิดมากๆคิดจนผมงอกยังไม่ทันอายุถึง30นะผมงอกแล้วเพราะอะไรมันแก่

รอคืนไม่ได้ถึงปีเราต้องทำถึงวันเราต้องทำต้องรีบบุญกุศลนี่มันไปรอวันรอคืนไม่ได้ทำเมื่อไรได้กับเราเมื่อนั้นเหมือนอาหารนะถึงเวลาเราต้องกินท้องมันต้องการแล้วจะไปรอว่าตัวนี้ค่อยกินไม่ได้บุญกุศลนี่เป็นอาหารใจเหมือนกันคนเราถ้าทำบุญกุศลไว้ในใจดีๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดอยู่ที่ใจเรามาเกิดชาตินี้ลำบากจังเลยลำบากเพราะอะไรเมื่อชาติก่อนเราสบายชาตินี้เราจึงลำบากเมื่อชาติก่อนเราเกิดเป็นเศรษฐีเราเกิดเป็นพระราชาเราหลงนึกว่ามันสบายไม่ต้องทำบุญก็เลยไม่ให้ทานรักษาศีลเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเขาค้าขายแล้วก็จะเอากำไรคนเดียวไม่ให้ทานไอ้ความเห็นแก่ตัวไม่ทำบุญไม่เข้าวัดเนี่ยพอมาเกิดชาตินี้กลายเป็นคนจนโกงเขาอะไรเขาก็ต้องมาเป็นลูกจ้างทำงานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินถูกคนเอาเปรียบตลอดเพราะเมื่อชาติก่อนเราเอาเปรียบเขาไว้มากชาตินี้จึงถูกคนเอาเปรียบไหมทำไมเราก็เลยไม่มีบุญนึกน้อยใจว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมาลำบากเหลือเกินแต่ที่จริงไม่ใช่ก่อนเราสบายมากไปชาตินี้เลยไม่ต้องลำบากแต่เมื่อชาตินี้สบายเพราะไม่ใช่ก่อนลำบากรู้ตัวเองโอ้ลำบากนะต้องเข้าวัดหาศีลหาธรรมเพราะเกิดมาชาตินี้ลำบากเอาบุญทุศนช่วยเถอะพยายามทำตะบุญอย่างเดียวผลสุดไอ้การที่เราพยายามทำตะบุญอย่างเดียวพอไปเกิดใหม่สบายบุญช่วยแต่อย่างนี้ก็เป็นได้โยมเป็นมาแล้วด้วยถ้าเล่านิทานประกอบมันจะยืดยาวก็ขอให้โยมคิดเอาว่ามันอาจเป็นได้บางทีคนเรานี่มันมีบุญมาแต่ชาติก่อนก็มีทำไว้ดีมาชาตินี้ก็ได้ดีจริงๆบุญชาติก่อนนี่ไม่มีมากแต่มาชาตินี้เจอพวกพ้องพี่น้องเป็นคนมีบุญเราก็พยายามทำบุญได้รับผลบุญชั้นนี้ก็สบายชาติก็มีฉะนั้นเรื่องการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยเชื่อการปฏิบัติของตัวเองคือว่ากรรมดีเนี่ยให้ผลดีตลอดคนที่จะมีกรรมดีเนี่ยคือกายวาจาใจดีคือคนมีศีล5มีศีล8คนที่ใจไม่ดีเนี่ยคือกายวาจาใจไม่ดีเนี่ยก็จะพาคนนั้นไม่ดีตลอดชีวิตเพราะไม่มีศีลฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยที่เราได้เนี่ยเราต้องทำเองนะการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเป็นการแก้กรรมแก้ทุกข์เอาละนึกว่าเราเนี่ยนั่งลำบากเราอายุมากแล้วสู้สาวๆไม่ไหวแล้วมันปวดเมื่อยเหลือเกินโยมทำให้ถึงอัปปนาสมาธิสิพอทำถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยจะนั่งได้เป็นวันๆคืนๆก็นั่งได้ไม่ปวดเมื่อยไอ้สาวนี่พลิกไปพลิกมาเพราะไม่มีสมาธิหนุ่มพลิกไปพลิกมาแต่คนนึงแก่ขนาดอายุ80เนี่ยมาวัดทีแรกก็นั่งไม่ไหวแต่พอนั่งจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วในลมหายใจมันก็เบาลงพอเบาลงพอเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยเวทนาจะดับหมดตัวนี่จะเบาเลยบางคนนี่ตกใจนึกว่าตัวเองจะลอยไปพอจิตเป็นสมาธิขั้นนี้แล้วจะหายเจ็บปวดหมดเลยคนแก่จะนั่งเก่งถ้าทำสมาธิได้อย่าไปเอาสังขารไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขาหนุ่มสาวเขานั่งทนกับเราแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยเข้าถึงสมาธิแล้วเนี่ยมันเท่ากันจะนั่งได้เป็นวันๆคืนๆก็นั่งได้ถ้าสมาธิมันเกิดนะไม่เกี่ยวกับร่างกายอายุเท่าไรก็นั่งได้สมาธินะโยมขอให้ทนต่อไปครั้งแรกเนี่ยมันจะปวดเมื่อยมากนั่งในกระดูกทับแตกเลยปวดเอาปวดเอาปวดเอาปวดเอาปวดบางคนเนี่ยจี้เข้าไปที่เวทนาน่ะยอมทนพอปวดนั้นหายเมื่อยนั้นหายง่วงนอนนั้นหายพอง่วงนอนหายเมื่อยหายปวดหายจิตจะว่างเลยพอจิตเข้ารวมสมาธิถึงอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยจะหายปวดเมื่อย

0: หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะตรงไปเองตัวมันก็จะตรงขึ้นไปเองไอ้ที่ง่วงๆที่มันปวดเมื่อยเนี่ยจะหายหมดแต่เราต้องทำให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิคำว่าคณิกะสมาธิเนี่ยเรานั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวเองคณิกะสมาธิจะเกิดถ้าเรานั่งเราเห็นหน้าตัวเองเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออก5นาทีถึงขณะสมาธิลึกระลึกเห็นหน้าตัวเองเห็นตัวเองคณิกะสมาธิจะเกิดลองนั่งเราเห็นหน้าตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นลมหายใจน้อยลงน้อยลงอุปจารสมาธิจะเกิดพอลมหายใจดับปุ๊บเอ๊ะหายใจไม่มีแล้วคลำลมหายใจดูไม่มีแล้วหายใจขาดไปมีแต่ความรู้สึกว่าสงบเย็นอยู่ข้างในนั่นอัปปนาสมาธิจะเกิดพออัปปนาสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยจะไม่ปวดไม่เมื่อยตอนนี้พอออกมาแล้วก็เรามาพิจารณาใจเราอยู่เรื่อยพอถึงอุปจารแล้วก็พิจารณาใจเราคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบเราก็จับความรู้สึกไว้ที่ใจเราอีกครั้งนี้เราจะได้รู้ธรรมะตรงที่ว่าเพลิดเพลินเจริญโดยธรรมพอเพลิดเพลินเจริญโดยธรรมเราจะสนใจธรรมะมากเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนตอนนี้มีแต่ความสุขมีความสุขกายมีความสุขใจทุกข์ทั้งหลายตัดทิ้งไปหมดสามีก็ยกให้เขาได้ภรรยาก็ยกให้เขาได้ถ้าเขาไม่รักเราเขาจะไปจากเราเขาไปเถอะเพราะเรามีความสุขมากกว่าแล้วแต่ถ้าอีดอนทำสมาธิไม่ได้ตอนมันฟุ้งซ่านเนี่ยให้ใครไม่ได้หรอกมันของเราไปหมดทุกอย่างอ่ะเนี่ยอะไรก็จะยึดไปเป็นของตัวเองเรียกว่าเศรษฐีแม้แต่พระคีริวก็ยังหวงเหมือนเพราะมันทำใจไม่ได้แม้แต่พระคีริวก็ยังหวงตอนนี้ถ้าเราทำใจได้โอ้มันมีความสุขมากอย่างนี้เหรอความสุขที่อยู่คนเดียวได้ความสุขที่สงบใจได้ความสุขที่ไม่คิดมากได้นี่มันสบายใจอย่างนั้นอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราสิอะไรก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี่เราก็เกิดมาอาศัยมันสิเนี่ยผมนี่มันก็หลุดได้หนังมันก็เหี่ยวได้ร่างกายเรานี่ก็เป็นตายได้เจ็บได้แก่ได้หลุดลุ่ยผุพังไปได้เหมือนคนอื่นมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏในตัวเราก็ร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยมันมองเห็นว่าผมนี่ก็หลุดไปได้หนังก็หลุดไปได้เนื้อก็หลุดไปได้ตับไตไตพุงโครงกระดูกนี่ก็เหมือนกับซากศพที่เขาตายไปเก่าๆเราเขาเหมือนกันก็เลยมันก็ปลงตกปลงได้แต่นี่มันไม่หวงแหละมันไม่หวงแม้แต่ตัวเองมันยังเอาไปไม่ได้เลยอะไรจะไปห่วงเอาเงินทองเป็นล้านๆไปตัวเองยังฟันยังหลุดเลยอะไรๆก็ห้ามไม่ได้ก็เลยนั่นแหละธรรมะมันเกิดพอธรรมะมันเกิดมันก็เลยสบายใจอะไรก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละอาศัยมันอยู่ถ้าเป็นของเราก็อยู่กับเราแล้วมันยังไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวมันไม่ยอมอยู่กับเราสักอย่างเดียวเป็นภรรยาเป็นสามีก็แค่มันอยู่กันชั่วครู่ชั่วยามพอไปจากเราก็ไม่ใช่ออกจากบ้านเราก็ไม่ใช่แล้วตัวเราก็ยังไม่ใช่เราแล้วเพราะวิญญาณออกจากร่างนี้ก็ไม่ใช่เราที่เราหลงนี่คิดว่าเป็นของเราตลอดคิดว่ากายเราใจเราผมเนื้อหนังมังสาของเราแต่พอมันออกจากร่างแล้วเนี่ยคนที่เขาเคยตายนะพระกรรมฐานอะไรนี้ก็เคยตายเขาก็ทำตัวเองตายร่างตัวเองก็นอนเฉยไอ้ร่างทิพย์เนี่ยมันอยู่อีกร่างหนึ่งไอ้วิญญาณนี่คือร่างทิพย์มันก็มองเห็นตัวเองนอนตายมันไม่เสียดายเลยบางคนไม่อยากเข้าไปเลยกลัวมันจะทุกข์กลัวมันจะหิวกลัวมันจะร้อนกลัวมันจะเจ็บจะไข้กลัวจะเป็นอันตรายเพราะร่างทิพย์นี่มันไม่มีอะไรทุกข์ก็เลยกลัวทุกข์เข้าไปกันนี้ก็รีบที่จะทำความดีเพื่อให้มันพ้นทุกข์ให้ได้เขาเรียกว่าแยกกายกับใจได้วิปัสสนาในแยกกายกับใจสมถะนี่รู้จักคำว่าสงบได้แค่สงบได้นี่เราก็เป็นคนใจเย็นเยอะแล้ว ็นคนไม่ค่าเล่าร้อนเท่าไหร่กินเดินนั่งนอนก็สงบใจทีนี้ผลของการทำสมาธินี่มีจริงแต่พวกเราไม่ทำให้ผ่านกันเองเพราะมึงเวลาเราไม่มีไม่ค่อยได้ฝึกกันอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยมันก็ไม่ผ่านฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเราอายุมากแล้วเจ็บปวดสู้ไม่ได้เราเลิกถือเรานั่งไม่ได้เราก็นอนทำนอนหายใจดูลมหายใจเช่นลมหายใจหยุดใช้ได้ดูเช่นลมหายใจเนี่ยมันหยุดหายใจนั่นแหละถือว่ารู้จักความสงบดูไปนะโยมดูไปจนลมหยาบลมละเอียดดูจนไม่มีลมหายใจจนขาดใจใช้ได้เดี๋ยวจะได้รู้อ๋อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเข้าถึงอย่างนี้นะที่พระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนิโรธสมาบัตินิโรธสัตว์เนี่ยแปลว่าเป็นวิธีทางดับทุกข์ดับทุกขสัตว์ทุกข์ทั้งหลายจะดับตรงที่ว่านิโรธสัตว์เกิดขึ้นนิโรธสัตว์นี่หมายถึงว่าลมหายใจมันหยุดไม่หายใจแล้วมันก็หยุดคิดทันทีไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วตายแล้วพระพุทธเจ้าจึงนั่งนิโรธสัตว์ได้เข้านิโรธได้ถึง15วันเพราะหยุดคิดหยุดนึกหยุดลมหายใจอยู่ได้15วันอยู่ได้เป็นเดือนทุกข์ไม่มีทีนี้คนเรามานั่งสมาธิกลัวลมหายใจหมดพยายามหายใจไว้เดี๋ยวหายใจหมดจะตายแต่จะได้เหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าถ้ามีปัญญาเอาตายเป็นตายให้มันตายไปเลยไม่ต้องไปเอามันละร่างกายนี้ที่ไหนเราธรรมะไม่ตายตายแต่กิเลสความสุขเกิดมาแทนสงบเกิดมาแทนการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นนะทำจะลมให้ใจหมดแต่อย่าไปกลั้นมันนะพุทธเจ้าอยากจะหมดไปกลั้นมันหมดการลมให้ใจเราก็ออกทางหูเป็นเวทนาอีกถ้าเราอยากรู้อยากเห็นอะไรทำไปจนลมหายใจเราไม่มีแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกเป็นอะไรมันจะบอกที่ใจเราเองพอรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยจะเชื่อมั่นเลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้จริงธรรมะเป็นของจริงไม่ใช่เป็นของล้อเล่นเราก็จะศรัทธาเลื่อมใสอยากจะรู้อยากเห็นอยากจะปฏิบัติให้มากๆอยากจะได้บุญเยอะๆบุญนี่จะนำส่งเราไปถึงที่สูงได้ไม่ตกต่ำเหมือนกับเรามีเงินเยอะๆน่ะเราไม่จนแน่ไอ้ที่คนยังกลัวจนคือมีเงินไม่มากแต่ถ้าเราสะสมเงินไว้เป็น10ล้านได้หรือเป็นล้านๆได้เนี่ยเราไม่จนแน่ชาตินี้การทำสมาธิเนี่ยเราทำไปทำจนใจเราสงบได้มากเลยไม่ตกนรกแน่ไม่ทุกข์แน่เราได้บุญมากแล้วเราจึงไปที่ดีจะทำวันต้องวันจะให้มันรู้เรื่องยังไม่รู้ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีหมู่มากนี้ทำนะหมู่มากนี้ทำก็ถือว่าเป็นกำลังเป็นการฝึกร่วมกันเลยทำให้เรามีพลังส่วนรวมเนี่ยทำให้เรามีสมาธิเร็วทำคนเดียวจริงทำแค่15นาทีนอนอยู่บ้านก็แก๊กก็แก๊กนอนมาอยู่นี้นอนไม่ได้เขาต้องทำแล้วจะมาติดนอนไม่ได้มาวัดเนี่ยโยมจะมาคิดว่ามานอนไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกพุทธเจ้านอนคืนหนึ่ง4ชั่วโมงพอแล้วเราต้องมาปฏิบัติทนเอาเจ็บปวดเมื่อยทนเอาอย่าไปท้อถอยเรามาทำบุญเนี่ยเราร่างกายเราอุทิศเป็นบุญถ้ามากลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหิวก็หายเนี่ยแสดงว่าเราก็ได้น้อยบารมีเราน้อยอันนี้ทุกคนต้องคิดว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะได้ต้องฝึกถ้าเราดูลมหายใจได้มากๆเท่าไหร่นะมันจะเป็นเวลาที่เราเข้าไปถึงธรรมะได้เร็วอย่าไปดูคนอื่นโยมดูตัวเองให้มากๆนั่งดูตัวเองเดินดูตัวเองยืนเดินพยายามดูหน้าตัวเองให้จำให้ได้ดูหน้าตัวเองให้จำเราเคยส่องกระจกดูตัวเองอย่างไร นึกดูตัวเองอย่างนั้นพอเราจำตัวเองได้นั่นแหละสมาธิเกิดคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยที่คิดมากเนี่ยเพราะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงหน้าคนโน้นคิดถึงหน้าคนนี้ไปเรื่อยไม่รู้จบก็เลยไม่มีสมาธิในตัวเองแต่ถ้าคนเรามานึกถึงหน้าตัวเองได้จนชัดแล้วนะสงบรู้จักหน้าตัวเองรู้จักลมหายใจตัวเองดูเรื่อยๆนี่นั่นสมาธิได้แล้วและปัญญาก็จะตามมาความจริงปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรหรอกที่พระพุทธเจ้าคนกว่าตั้ง6ปีมันยากตรงที่พระเจ้าจับทางไม่ถูกว่าวิธีพ้นทุกข์นั้นตรงไหนแต่วันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าไปนึกถึงว่าเมื่อตอนเด็กอายุ7ขวบเราไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรไอ้ต้นว่าต้นไทรที่แรกนาขวัญน่ะแล้วเราได้จับลมให้ใจของเราจนได้ฌานปฐมฌานเรามีสงบความสงบตั้งครึ่งวันพอเราจับลมให้ใจนั่นน่ะมันจะสว่างสวัยก็นึกถึงตอนเป็นเด็กก็เลยกลับมานั่งที่โคนโพก็อธิษฐานนั่งจะไม่ลุกจากที่นั้นก็จับลมให้ใจตัวเองเหมือนตอนเป็นเด็กลมเข้ายาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นออกยาวก็พยายามจับให้ได้พระเจ้าก็เห็นตัวเองชัดเห็นหน้าตัวเองเห็นลมตัวเองเห็นร่างกายเห็นหมดตับไตไส้พุงในร่างกายเท่าไหร่พุทธเจ้าเห็นหมดเลยเห็นยิ่งกว่าเอ็กซเรย์อีกเห็นร่างกายตัวเองนี่หลุดไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตัวเองพุทธเจ้าเลยจึงรู้จักแยกขันธ์ห้าได้ก็ได้จากลมหายใจแล้วก็สำเร็จในที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าค้นพบตรงนี้เองค้นตรงลมนี้หายใจได้เองแต่นี่เราไม่รู้กินไม่รู้ลมนั่งไม่รู้ลมนอนไม่รู้ลมเราจึงได้หลงทางพุทธเจ้าทำสำเร็จตรงนี้เองไปนึกถึงตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นวิธีทางที่พุทธเจ้าได้ค้นพบมาแล้วเราก็มาทำกันทุกวันนี้เราก็ทำตามพุทธเจ้ากันนะมาเดินตามทางพุทธเจ้าเนี่ยโชคดีมีบุญบารมีทุกคนถ้าเดินออกนอกทางก็ไปโน่นกินเหล้าเมายาไปทางโลกเที่ยวเตะหาคบคนไม่ดีเป็นมิตรนั่นเดินออกนอกทางแต่มาทางนี้ก็เรียกว่าเดินตามทางพุทธเจ้าแต่เรายังเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนี่เราไม่ตกในที่ชั่วหรอกเราจะต้องไปในทางที่ถูกต้องพยายามฝึกไปคนอายุมากก็ต้องทำเก่งเพราะเวลาน้อยแล้วนะโยมเดินไม่ได้ก็นอนสู้เขาก็ได้นะคนแก่ต้องกรรมฐานนอนแต่ที่จริงนั่งเนี่ยมันก็ดีนะถ้าเราทำได
1: ้ก็เป็นวันที่คุณโยมบุญมาได้สิ้นชีวิตที่วัดสังฆทานของเราโยมบุญมาได้เป็นบิดาเป็นมารดาของแม่ชีโสรสซึ่งเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดซึ่งก็ได้ช่วยกิจการภายในวัดซึ่งมีมารดาและบิดาเป็นนักธรรมะเป็นธรรมะเมืองสุพรรณซึ่งเป็นบ้านเดียวกับอาตมาแล้วก็เป็นญาติกันอาตมาได้ทราบประวัติก็เห็นโยมบุญมาเนี่ยปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่สมัยอาตมายังอายุยังไม่มากหลวงพ่อสังวาลเป็นผู้ไปสอนกรรมฐาน ให้กับคนหนองพันนาคหนองไผ่ในเมืองสุพรรณพวกโยมบุญมาและโยมตึกซึ่งเป็นสามีเนี่ยให้หลวงพ่อชัยแล้วก็โยมป้าโยมเทียบหลวงพ่อลุงบุญมาได้ปฏิบัติกรรมฐานรุ่นแรกก็ได้ปฏิบัติกันมาตลอดถือศีลอุโบสถวันพระวันธรรมดาก็ทำมาหากินทำไร่ทำนาก็เป็นผู้สมาอาชีวะเรียกว่าตั้งตนอยู่ในที่ชอบไม่กินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานก็เห็นมาอย่างนั้นตลอดแล้วก็มั่นศรัทธาในการทำบุญกันมากเรียกว่าในเรื่องศาสนานี่ก็เรียกว่าศรัทธาอุปการะสร้างวัดสร้างวาทำบุญที่หนองไผ่ก็วัดทุ่งสารพัดดีโอกาสที่จะได้ทำก็คือก็พวกญาติโยมนี้ก็ไม่เคยทอดทิ้งแต่ที่เห็นมาก็เรื่องปฏิบัตินี้ทุกคนก็ฟังจิตฟังใจปฏิบัติกันมาตลอดก็คงใช้เวลายาวนานจึงการเป็นชาวบ้านก็ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ทำกันมาตลอดแม้มีอายุมากขึ้นก็มีโอกาสได้เข้าวัดมากขึ้นแต่ถึงที่สุดโยมบุญมาก็มาป่วยมาป่วยก็ลูกๆ ก็นำเข้าโรงพยาบาลหมอก็ทางหมอก็ว่าเป็นมากก็ส่งเรื่อยมาก็ลูกๆ ก็พาเรื่อยมาจนถึงจากสุพรรณก็เข้ามาโรงพยาบาลภูมิพลก็มาเจอกับพยาบาลคนของวัดก็อุปการะวันนี้ก็มาด้วยก็ชมเชยว่าคนไข้คนนี้อดทนมาก ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคอะไรมะเร็งเหรอมะเร็งในตับมะเร็งในตับหมอก็วัดความดันเป็นไข้สูงถามคนไข้ว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยไหมคุณป้าบอกไม่เป็นอะไรหรอกธรรมดาคนไข้ที่สูงมากๆถึงขั้นร้อนสูงเนี่ยก็จะต้องมีการกระวนกระวายกระสับกระส่ายร้องขวนครางถามโยมบุญมาเขาบอกไม่เป็นอะไรซึ่งทำให้หมอและโรงนางพยาบาลนี้มีความแปลกใจเป็นคนไข้ที่แปลกที่ป่วยแล้วไม่แสดงอาการเป็นผู้ป่วยมีธรรมะหรือว่ามีความอดทนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมอและพยาบาลมีความสนใจว่าคนป่วยไม่กระวนกระวายนึกถึงหมอต้องการมากคนพยาบาลและหมอเนี่ยพอใจในคนป่วยที่อดทนซึ่งมีกำลังใจป่วยแล้วไม่ร้องกระวนกระวายเนี่ยถือว่าการรักษาเป็นผลดีแต่ก็ความเป็นจริงก็หาได้ยากในโรงพยาบาลคนป่วยก็ต้องมีการทุรนทุรายร้องควนครางยิ่งเป็นโรคมะเร็งต้องกินยาแก้ปวดกันตลอดเวลาเป็นที่ตับเป็นที่ปอดปวดทั้งนั้นเวลามันเกิดปวดขึ้นมาก็ต้องฉีดยาระงับปวดหรือกินยานอนหลับระงับปวดแต่เวทนาก็ระงับด้วยใจขณะเดียวตื่นขึ้นมาหรือหมดฤทธิ์ยาก็ต้องปวดทุรนทุรายต่อไปเพราะคนไข้ทำใจไม่ได้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่ส่วนโยมบุมานี้ เป็นผู้ปฏิบัติ

ม่ใช่ปฏิบัติมาเล็กๆน้อยๆเพราะทำมายาวนานพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีอะไรที่ตนเองเคยทำมาก็เอามาทำพิจารณาร่างกายพอมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารไม่ใช่ของเราก็จะต้องยกขึ้นมาพิจารณาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพื่อดับเวทนาหรือแยกเวทนาจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดลมพุทลมเข้าโทลมออกทำเพื่อให้จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สับสายไปอยู่กับเวทนาก็เป็นอุบายที่จะต้องทำจะเรียกว่าคนป่วยนี่มีอะไรดีก็เอาออกมาใช้หมดภาวนาและพิจารณาทั้งสมถะและวิปัสสนาก็จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นในใจในตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วก็จะต้องร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายเพราะเวทนามันแรงกล้าเหลือเกินใครไม่เจ็บใครไม่ป่วยโรคนี้ก็ไม่รู้เพราะคนเราไม่มีใครรู้ได้เรื่องอย่างนี้นอกจากเป็นผู้ป่วยเรื่องความตายก็เป็นเรื่องไม่มีใครรู้ได้นอกจากผู้ที่จะตายหรือผู้ที่ตายเป็นส่วนที่ศึกษาสุดท้ายในการศึกษาอย่างนี้เป็นการที่ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นเมื่อโยมมาเป็นนักปฏิบัติก็ต้องนำวิธีการปฏิบัติเนี่ยเข้ามาต่อสู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่านักกรรมฐานจะไม่มีทุกข์มันมีทุกเท่ากับทุกคนทุกคนเราต้องมีความเจ็บพอกันเหมือนเอาไฟไปเหมือนเราเอานิ้วไปจิ้มไฟเนี่ยเรามีนิ้วไฟมันร้อนมันก็ต้องร้อนเท่ากันทุกคนมันก็ต้องร้อนเท่ากันทุกคนก็ต้องเจ็บเท่ากันทุกคนแต่ว่าใครจะไปอดกั้นได้หรือไม่ถ้าเด็กที่ไม่มีกำลังเอานิ้วไปถูกไฟก็ร้องคร่ำครวญทุรนทุรายแต่ถ้าคนโตเอานิ้วไปถูกไฟคนโตก็ไม่ร้องคร่ำครวญเพราะคนโตมีกำลังในการอดทนแต่เด็กไม่มีกำลังในการอดทนก็ร้องคร่ำครวญเพราะร้อนของไฟทั้งที่ไฟร้อนเท่ากันเจ็บเท่ากันแต่ความระงับทุกข์นั้นต่างกันเพราะมีสติมีกำลังมีปัญญานั้นต่างกันก็เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะมีศีลมีสมาธิเป็นกำลังเมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาอย่างแสนสาหัสอยู่ในกายนี่มันจะแตกจะพังแล้วโรคมันกำเริบมีอาการหนักที่สุดเจ็บปวดที่สุดแต่ว่ากำลังสติกำลังสมาธิมีมากก็สามารถจะทนต่อความเจ็บปวดโดยที่ไม่แสดงออกได้การอดทนนั้นทำให้ระงับดับเวทนาไปโดยที่ไม่แสดงออกแต่คนที่เป็นโรคอย่างนี้เหมือนกันเป็นเจ็บปวดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิมาก่อนเขาไม่มีความสงบเขาก็ทนต่อความทุกข์ไม่ได้เขาร้องกวนกวายทุรนทุรายเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเหมือนกับว่าเจ็บร้อยเท่าพันทวีกับคนที่ไม่แสดงออกทั้งที่เจ็บปวดเท่ากันก็เพราะว่าบุคคลนั้นไม่ได้ฝึกใจไม่เคยทำสมาธิไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยพิจารณาขันธ์ 5เมื่อเป็นตนเองไม่มีสมาธิก็เจ็บปวดเล่าร้อนไม่ต่างอะไรกับเด็กที่เอานิ้วไปจิ้มไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าหลักของปฏิบัติธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นจึงเป็นทางดับทุกข์เป็นทางแก้ปัญหาความเจ็บความตายในตัวเราทุกรูปทุกนามยิ่งคนใดได้ปฏิบัติมากขึ้นก็จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นจะทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นจะทนต่อความเล่าร้อนทางร่างกายและทางเวทนามากขึ้นเพราะการฝึกเนี่ยทำให้เราได้เกิดกำลังแต่การเข้ามาพิจารณาได้ทัน
ฉะนั้นการทำสมาธิจึงเป็นบาดฐานทำให้เวทนาทั้งหลายนั้นดับเบาบางลงไปและปัญญานั้นก็จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกความลำไยหรือความเสียอกเสียใจว่าเราจะต้องตายจากร่างนี้ไปผู้มีปัญญาก็จะพิจารณาเห็นแต่ทุกข์ว่าสังขารนี้เราอยากจะทิ้งมันเหมือนกับคนที่อยู่บ้านเก่าทรุดโทรมผุพังเหลือเกินเราอยากจะไปสร้างบ้านใหม่เราจะเอาบ้านหลังใหม่ราคาดีหลังคาที่มันดีพื้นที่มันดีฝาที่มันปิดบังที่ดีทุกคนไหมที่อยู่บ้านเก่าแล้วผุพังแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะได้ไม่มีใครอยากจะอยู่เขาอยากจะไปอยู่บ้านที่ใหม่ๆซึ่งไม่ผุพังเพราะจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็สะดวกสบายไม่ต้องหวาดระแวงในเวลาฝนตกแดดออกหรือประตูหน้าต่างผู้ร้ายจะเข้ามาทางใดก็ไม่ต้องระแวงเพราะบ้านของเราแน่นหนาคุ้มครองอย่างดีซึ่งเป็นบ้านใหม่ไม่ต่างอะไรที่เราทิ้งสังขารของเราซึ่งเจ็บนอนหายใจก็หายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บหายใจเข้าก็เป็นไข้หายใจออกก็เป็นไข้หายใจเข้าก็เป็นมะเร็งหายใจออกก็เป็นมะเร็งทุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าคนมีปัญญาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาพิจารณาขันธ์ 5เป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่เรามาได้นานๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ควรจะอยู่ควรจะทิ้งสังขารนี้เสียคล้ายๆเหมือนกับคนที่คิดจะออกบ้านเก่าๆตลอดเวลาว่าถ้าเราคืนอยู่ไปมันก็จะพังมันก็จะผุทับพังเราให้เจ็บให้ปวดมากขึ้นเราควรจะรีบออกไปซะก่อนที่บ้านเนี่ยมันจะผุจะพังหรือว่าออกไปหาบ้านใหม่จะดีกว่าความรู้สึกของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหรือผู้มีวิปัสสนาญาณก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะออกจากบ้านคือกายเราทุกเวลาคือไม่ได้คิดว่าจะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปคือไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ให้ยาวนานไม่มีใครอยากจะปรารถนาอยู่ในสังขารร่างกายที่มีแต่ทุกข์ทุกคนมีแต่อยากจะหนีอยากจะให้พ้นไปนี่เป็นความคิดความรู้สึกของภูมิปัญญาของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันซึ่งเห็นทุกข์ในขันธ์ 5เห็นทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่กับตัวเราอยู่กับลมหายใจของเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็คิดจะก้าวออกจากบ้านเรือนคือของเก่าคือร่างกายที่เจ็บปวดไปสู่ร่างกายใหม่คือบ้านใหม่บางคนมีปัญญาก็ไม่อยากจะมีบ้านอีกต่อไปเพราะได้บ้านใหม่ก็ต้องเป็นบ้านเก่าอยู่ดีก็ต้องผุต้องพังอยู่เรื่อยๆไปก็ย้ายบ้านไม่รู้ที่สิ้นสุดสักทีก็ไม่รู้ว่าที่จบอยู่ที่ไหนก็อยากจะเข้าสู่นิพพานคือหักล้างออกจากบ้านเหลือนเสียเลยไปอยู่นิพพานแล้วไปนิพพานแล้วหมายถึงไม่ต้องอยู่บ้านผุไม่ต้องอยู่บ้านพังไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไข้ไม่ต้องแก่ต้องตายไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับการหมุนเวียนของชีวิตเป็นนิสัยของพระอริยเจ้าซึ่งมีคุณธรรมทางปัญญาจึงคิดออกจากสังขารร่างกายที่เป็นทุกข์แต่คนไม่มีปัญญาก็คิดวนกลับมาอยากจะอยู่กับบ้านเก่าๆเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากตายหมอก็ไม่อยากให้คนไข้ตายทั้งที่คนไข้เนี่ยตายไปแล้วก็ไปเขย่าให้ฟื้นขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ไปบีบอะไรปั๊มหัวใจเขาบอกว่าบางคนเนี่ยปั๊มจนที่โครงหักก็มีอะไรเงี้ยความจริงมันทุกข์เหลือเกินก็ฟื้นขึ้นมาอีกก็มารับทุกข์ต่ออีกความจริงคนที่ดับไม่รู้ความเจ็บปวดนั่นคือคนทนทุกข์แต่ถ้าตื่นขึ้นมาอีกให้ฟื้นขึ้นมาอีกก็รู้จักเจ็บปวดขึ้นมาอีกความจริงคนเราไม่รู้เพราะหลงยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราก็จะพยายามให้ฟื้นคืนมาเจ็บมาปวดต่อ
แต่ผู้มีปัญญาแล้วว่าดับ

ไปแล้วเป็นสุขเหมือนคนนอนหลับถ้าไม่ตื่นแล้วสุขตลอดไปคนนอนหลับแล้วพอนอนไปแล้วใครจะด่าใครจะว่าใครจะทุกข์จะร้อนไงคนก็ไม่สนใจเพราะหลับซะแล้วแต่ถ้าตื่นมาแล้วมันก็รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้จะต้องดิ้นรนทำมาหากินทุกข์ต่อไปอีกแต่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันเมื่อคนหลงตัวเองก็อยากจะกลับอยากใช้ปืนคืนมาอยากใช้หายเจ็บหายป่วยแต่หารู้ไหมว่าสังขารร่างกายคนน่ะมันทำยังไงมันก็ต้องตายทำยังไงก็ต้องป่วยมันหลีกเลี่ยงของจริงอันนี้ไปไม่ได้เป็นสัจธรรมไม่ว่ารูปใดนามใดไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมาเศรษฐีก็ต้องพ้นสิ่งอันนี้ไปไม่ได้พ้นจากความเจ็บความไข้ความตายในที่สุดอันนี้ไปไม่ได้แต่คนเราหลงบางคนก็อยากจะให้แม่ให้พ่อตัวเองอยู่โอยหาหมอดีๆเพื่อจะให้ออกซิเจนบางคนก็ปั๊มหัวใจถ่ายเลือดถ่ายอะไรแต่หารู้ไหมบางคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอนไม่รู้สึกรู้สาอยู่เป็นเดือนเป็นครึ่งปีก็มีอันนั้นอ่ะนอนทนทุกข์ทรมานสังขารมันเป็นทุกข์จนแสดงอะไรไม่ได้แต่คนเราก็หารู้ไหมว่ามันน่าจะตัดกรรมไปด้วยกันให้มันสิ้นสุดไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดท่านสามารถที่จัดวาระของท่านได้อย่างดับทุกข์พอถึงวาระแล้วพระองค์ก็ไม่ข้ามครวญเรียกว่าพระองค์บอกว่าจะนิพพานพระองค์ก็นิพพานในการเข้าฌานออกฌานตามลมหายใจจนถึงหยุดลมหายใจจนจิตนั้นดับไปหมดแล้วแล้วก็ถอนออกมาเข้าสู่นิพพานพระองค์รู้จักที่จะทำสิ้นทุกข์ให้สิ้นทุกข์ไปจากสังขารนี้พอท่านอยู่แล้วก็หมายถึงว่าก็ยังต้องเจ็บปวดต่อไปอีกฉะนั้นคนไม่รู้ก็ยังอยากจะอยู่กับสังขารที่เจ็บไข้ได้ป่วยทรมานอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก็ไม่หายแล้วก็ไม่ตายแล้วคนก็ไม่อยากจะตายมันก็ไม่หายคิดแล้วเหมือนคนเราเนี่ยเกิดมามีกรรมต้องทนทุกข์ทรมานย่ำยีอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายตัวเราไม่เจ็บไม่แก่ตัวเราไม่เจ็บไม่ไข้แต่เราก็เห็นญาติพี่น้องของเราเจ็บไข้พ่อแม่ของเราเจ็บไข้ที่แล้วคนเรามันก็ต้องเห็นกันทุกคนไม่ตัวเราก็เราก็ต้องเห็นญาติพี่น้องเราเป็นญาติพี่น้องไม่เป็นก็ต้องเห็นตัวเราเป็นที่แล้วมันก็หมุนเวียนอยู่กันอย่างเงี้ยทุกสุขอย่างเงี้ยเห็นการเจ็บไข้ได้ป่วยการทรมานสังขารในทุกคนไม่พ้นในการเห็นรู้กันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องเจริญปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าจงเป็นอย่างนี้ต่อไปเถิดอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยมันเราบังคับไม่ได้มันจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องแก่ต้องตายเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่คนเกิดมาอะไรจะต้องเป็นไปอย่างนี้ใครจะร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายเลือดก็ห้ามสิ่งพวกนี้ไม่ได้เพราะสิ่งทุกนี้มันเป็นกฎเกณฑ์อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกรูปทุกนามหรือทุกหมู่เหล่าสัตว์ที่มีชีวิตมีวิญญาณถึงวาระแล้วก็จะต้องเป็นมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถือว่าคนมีธรรมะเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมะมีศีลธรรมดีแล้วเนี่ยเหมือนคนได้บ้านทองคำทิ้งบ้านปูผุพังแล้วไปเอาบ้านทองคำบ้านถึงงามบ้านถึงดีกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะศีลธรรมเนี่ยเป็นผู้สร้างบ้านในหัวใจเป็นผู้สร้างบ้านเรือนให้งดงามในหัวใจก็เมื่อทิ้งจากสังขารร่างนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ที่ดีกว่านี้ก็ดีกว่าที่จะมาทรมานอยู่ฉะนั้นพระอริยเจ้าจึงอยากจะพ้นจากบ้านเก่าๆอยากจะพ้นจากสังขารที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อให้มันพ้นทุกข์เพราะไม่งั้นแล้วก็ในลมหายใจก็จะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวจึงไม่รักไม่ห่วงในสังขารนี้จึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยจึงถือเป็นหลักปฏิบัติเป็นธรรมดา

0: ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเราต้องเข้าถึงหลักธรรมต้องพยายามปฏิบัติกันมาตลอดแล้วจะได้ดับทุกข์ดับเวทนาดังโยมบุญมาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ปฏิบัติมาพอควรแล้วอาตมาก็ไปพิจารณาแล้วก็ดีแล้วล่ะเราก็อยากเห็นสภาพของญาติโยมที่เป็นอย่างนี้ทุกคนถ้ามันเจ็บมันไข้อย่างไรเข้ามาถึงช่วยตัวเองได้คือช่วยอะไรก็คือช่วยทำใจตัวเองให้ไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายอันนี้ก็ถือว่าพอแล้วคือไอ้เรื่องร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้พยุงลุกพยุงนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้จักภาวนาดับเวทนาแยกเวทนาไม่ทุรนทุรายอย่างนี้ก็ถือว่าเก่งคนที่ทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสู้กับเวทนาได้แล้วเป็นนักปฏิบัติที่มีความสามารถมีความเข้าไปถึงชัยชนะอันนี้ได้จึงเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่พระภิกษุและแม่ชีได้ดีมากถือโยมบุญมาจะไม่ได้บวชไม่ได้เป็นแม่ชีแต่ก็ทำใจเป็นพระทำใจเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีมากที่น่าอนุโมทนาหรือว่าน่าจะเอาเป็นตัวเยี่ยงอย่างสำหรับพวกนักปฏิบัติทุกคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทำอย่างนี้จะเป็นมหากุศลเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ปฏิบัติสามารถต่อสู้กับเวทนาซึ่งไม่แสดงออกซึ่งความเจ็บปวดทุรนทุรายอะไรมากเลยยังมากก็แค่พลิกตัวคลางนิดๆหน่อยๆอะไรเป็นเรื่องของสังขารแต่จะไม่แสดงออกทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็เพราะว่าส่วนภายในนั้นได้พยายามควบคุมพยายามอดทนไอ้การอดทนนี่ถ้าเป็นเราก็คงคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องที่สุดชีวิตแล้วคนเราน่ะเจ็บอย่างนี้สุดชีวิตที่สุดจะทนแต่ถ้าทนได้เรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิมีสติมีการฝึกไว้อย่างดีวันนี้เราก็ได้มาทำพิธีสวดก็สวดเป็นเพื่อพิธีแต่ความพิจริงแล้วพุทธเจ้าน่ะท่านฉลาดตั้งศพพระพุทธเจ้านิพพานไว้กลางดงหลังก็ไม่มีสวดมัติกาบังสกุลอะไรหรอกก็มีหมู่เทวดาน่ะมาสักการะพระภิกษุเข้ามาสักการะมากราบไหว้มาเคารพเท่านั้นเองมาห้อมล้อมมาสักการะมาแสดงถึงเวทมาปรงสังเวชมาปรองสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ยังต้องแตกดับสิ้นไปหรือเรามนุษย์ธรรมดาจะไม่ตายเทวดาเขาโอบแม้แต่พุทธเจ้ายังเข้าสู่พระนิพพานนับภาษาอะไรเทวดาอย่างพวกเราแต่ก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงจริงๆนะเราเห็นพระพุทธเจ้ายังกินยังเดินยังนั่งยังนอนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ท่านได้ทิ้งสังขารของท่านไปเสียแล้วทุกคนก็มาทำความสังเวชระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเข้ามาห้อมล้อมกัน7วัน7คืนมาสักการะกราบไหว้วนเวียนกันอยู่นั่นแหละและพระภิกษุสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายก็แสดงธรรมกันให้ญาติโยมบาศกอุบาสิกาฟังทั้งคืนทั้งวันก็เป็นเรื่องของการเข้ามาใกล้กับความจริงเข้ามาเห็นความจริงในสัจธรรมอันนั้นฉะนั้นเรื่องประเพณีทั้งหลายนี่ก็สืบเนื่องมาทุกวันนี้คนเราก็เลยยึดเอาหลักนี้มาทำกันเวลามีการตายก็เอามาตั้งศพเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสวดก็คือเอามาเทศแทนพุทธเจ้านั่นเองเช่นกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะก็มาถือเป็นการบรรยายธรรมบรรยายธรรมะอัศจรรย์ธรรมะซึ่งเป็นยอดของธรรมะธรรมะซึ่งเป็นแสงสว่างไปทั่วโลกที่พุทธเจ้าพิจารณาเป็นแสงสว่างไปทั่วโลกเป็นธรรมะที่หลุดพ้นเป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ซึ่งพ้นจากตัวตนเราเขาพุทธเจ้าได้เทศนาเนี่ยให้ทุกคนได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมก็เอาธรรมะอันนี้มาบรรยายเท ทวดาและมนุษย์ได้ฟังแล้วก็เกิดบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมก็ได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ไปด้วยก็เป็นธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งสุขุมคำพีรภาพมากมายสุดที่จะขนานนับกุศลอันนั้นได้หรือสุดที่จะขนานนับปัญญาอันลึกซึ้งอันที่พุทธเจ้าเทศนาอันนั้นได้จึงได้มาแสดงในงานสวดศพเพื่อให้กับคนที่มีทุกข์ในการที่มาคิดถึงความตายจากไปจากญาติพี่น้องก็ให้มาฟังธรรมะอันลึกซึ้งเนี่ยจิตใจก็จะได้น้อมเห็นธรรมรู้ธรรมความจริงจะได้ไม่หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเข้าใจผิดในสังในขันธ์ 5ในเรื่องของธรรมะก็เป็นอย่างนี้แล้วจึงเป็นงานสวดเป็นประเพณีไอ้ประเพณีนี่ถ้าคนเราเข้าใจมันก็ทำเพื่อให้เป็นปัญญาเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาขึ้นมาแต่คนไม่เข้าใจมันก็หยุดอยู่แค่ประเพณีก็กลายเป็นติดเปลือกไม่เข้าถึงแก่นก็ไม่มองเข้าใจถึงด้านธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงหลักปฏิบัติทีนี้คนเราเมื่อไปติดประเพณีก็ไปยึดกันแค่หลักปริยัติก็สวดกันเป็นประเพณีทำอะไรๆก็นึกว่าจะให้คนตายได้บุญจะให้คนตายได้รับแต่แท้ที่จริงนะคนตายนะแท้ที่จริงคนตายนะเขาได้รับตั้งแต่เขายังไม่ตายเขาฟังเทศตั้งแต่ยังไม่ตายฟังสวดอภิธรรมตั้งแต่ไม่ตายเขารับศีลตั้งแต่ยังไม่ตายเขาได้บุญได้สวรรค์นิพพานได้การประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์ไปทางจิตใจเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ตายตอนตายนี้ก็เป็นเพียงมาเอามาสมมุติเป็นประเพณีกันมันเป็นวันสิ้นสุดของชีวิตที่เราเป็นอยู่กันมาเท่านั้นเองซึ่งแสดงถึงการกรุณาเมตตาที่เคยมีต่อกันกับญาติพี่น้องกับผู้มีพระคุณเป็นการไว้อาลัยหรือเป็นการสร้างกุศลกันอีกครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงคนตายนั้นจบไปแล้วจบไปแล้วตั้งแต่หมดลมได้ทำตัวเองช่วยตัวเองได้ปฏิบัติให้กับตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่หมดลมสุดท้ายนอกนั้นเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของคนตายใครจะทำไงก็ทำไปเถอะฉันไม่รับรู้แล้วถ้าเขาทำใจเขาเป็นเทวดาเขาก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเขาทำใจหมดกิเลสเขาเข้านิพพานแล้วไม่เอาแล้วหรือถ้าเขาทำใจแค่มนุษย์เขาไปเกิดเป็นลูกหลานคนอื่นแล้วถ้าเขาทำใจไม่ถึงมนุษย์เขาก็ไปหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นเปรตอสุรกายแล้วแต่ถ้าจิตใจของเขาได้ศึกษาอยู่ในศีลสมาธิเขาเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแต่ในร่างกายที่อยู่นี้ก็เป็นเรื่องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นประเพณีไปก็ต้องทำเพื่อให้จิตใจทุกคนนั้นได้ยึดหลักในบุญกุศลแล้วก็ได้เห็นความว่าทุกคนเราเนี่ยจะต้องแก่ต้องตายอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ทำสืบกันมาเจนบางคนก็ติดยึดแน่นเหนียวต้องทำให้เป็นอย่างนั้นต้องทำให้เป็นอย่างนี้บางทีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปก็มีแต่แท้ที่จริงถ้าตามพุทธเจ้าแล้วก็เก็บศพไว้7 วันแล้วก็เผาตามหลักพุทธเจ้าแล้วก็เผาหมดก็เก็บอัฐิกระดูกไปถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปบูชาในเจดีย์ให้คนมากราบไหว้ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เอาไปลูกหลานก็เอาไปเก็บไว้เอาไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกถ้าเป็นคนอินเดียก็เผาเสร็จแล้วก็ไปลอยลงแม่น้ำคงคาหายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำครั้งสุดท้ายอันนี้วันนี้เราก็ทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานแต่กายยมบุญนาผู้ได้สิ้นชีวิตไปก็ถือว่าแต่ที่จริงอาตมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำครั้งสุดท้ายก็ถือว่าแต่ที่จริงอาตมาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่นี่ก็คิดว่า สิ่งที่โยมบุญมาได้รับไว้นั่นแหละที่ทำไว้นั่นแหละได้เก็บได้พกเอาไปสมบูรณ์แล้วแต่นี้เราก็ทำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อหนึ่งให้กับผู้ที่ล่วงลับไปอีกทางตามประเพณีก็ในเรื่องที่เราจะทำงานอันนี้ก็คงจะตั้งศพไปสวด7วันไปตามประเพณีใครจะมาฟังก็มาฟังเพื่อให้จิตใจของเราได้น้อมนึกถึงธรรมะแล้วก็เอาศพเป็นพยานว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำใจอย่างนี้ได้เป็นผู้ที่อดทนเข้มแข็งต่อสู้กับความเจ็บความปวดได้เรามาฟังสวดฟังธรรมเราก็จะได้มีจิตใจตั้งมั่นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะให้เป็นอย่างนี้วันนี้ก็เป็นวันที่3คืนที่3ของการสวดอภิธรรมให้แก่คุณโยมบุญมาซึ่งคืนนี้ก็มีญาติจากไกลๆได้มาฟังสวดก็มาจากสุพรรณบ้างมาจากเมืองนนท์มาจากกรุงเทพก็เรียกว่าอยู่ไกลก็คงจะมีเวลาน้อยการที่เราได้มาฟังสวดพระอภิธรรมในคำสอนพุทธเจ้าอภิอะแปลว่าไม่อภิธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่มีทุกข์คนฟังสวดแล้วก็จะดับทุกข์ได้คนสวดก็ดับทุกข์คนฟังก็ดับทุกข์ดับทุกข์จากความยึดติดว่าเราไม่น่าจะต้องตายจากกันคือคนเรามีความหลงจึงได้ยึดว่าทำไมเราจะต้องตายจากกันอันนี้เป็นคำค้นหาของมนุษย์ที่ค้นหาอยู่ทุกวันว่าทำไมจะต้องตายจากกันไม่ตายไม่ได้หรืออยู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันไม่เจ็บไม่ได้หรือไม่แก่ไม่ได้หรืออันนี้ทุกคนก็ถามแล้วก็ได้คำตอบว่าไม่ได้คำอภิธรรมแปลว่าเป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถธรรมสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมในรูปของบุคคลในรูปของบุคคลก็จะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นวัฏฏะเวียนวนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบไม่จักสิ้นเป็นคำตอบของอภิธรรมว่าเป็นปรมัตถ์ธรรมที่ไม่ตายก็คือธรรมอภิธรรมท่านนั่นเองนอกนั้นตายหมดธรรมอภิธรรมเป็นธรรมที่ยกพ้นจากทุกข์ธรรมที่ไม่ตายธรรมะไม่ตายแต่ธรรมอย่างอื่นเป็นธรรมที่ตายธรรมที่อยู่ไม่ได้เพราะสังขารคนนี้อาศัยด้วยข้าวน้ำเกิดจากน้ำเกิดจากข้าวเอาข้าวเติมไปเติมไปน้ำเติมไปลมเติมไปไฟเติมไปพอใช้ไปนานๆก็เหมือนรถเนี่ยถือจะใช้น้ำมันถือจะใช้ไฟเติมไปเติมไปนะเข้ามันเก่าใช้มากขึ้นมากขึ้นซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ไม่ไหวก็ต้องทิ้งต้องเข้ากุฎังยุบสลายไปรถก็อายุก็ไม่เกิน10ปี5ปี20ปีก็หมดเพราะมันใช้ทุกวันก็ใช้คนเราก็เช่นเดียวกันก็ไม่เกิน80ปียังมากก็ไม่ถึง100ปีก็
1: ข้าวสุกกับนมสดก็เหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันกิโลเหมือน

ำมันเครื่องเหมือนน้ำมันโซล่าบินซินลมหายใจก็เหมือนเติมลมเข้าไปทางธาตุไฟดินน้ำไฟลมนี่ก็เหมือนเครื่องยนต์ก็ผลที่สุดมันก็เก่าเสื่อมไปพอส่วนไหนเสื่อมก็ซ่อมไปซ่อมมาใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันอย่างโยมมุมนาก็ซ่อมเจนซ่อมไม่ได้ก็ต้องหยุดใช้แต่ว่าความจริงแล้วกายเนี่ยเป็นของที่ตายแต่จิตคนเนี่ยตายยากจิตคนยังมีวัฏจักรยังมีโรคมีโกรธมีหลงไม่ตายง่ายตายแต่เพียงกายผู้ที่จะตายจริงๆนั่นคือเข้าถึงอภิธรรมคือหมายถึงเข้าถึงสัจธรรมกิเลสมันตายกิเลสตายแล้วจึงจะเข้าถึงธรรมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาเจ็บอีกไม่ต้องมาทุกข์อีกฉะนั้นเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นก็เข้าใจเรื่องสังขารก็ตัดความหลงว่าอ๋อจำเป็นจะต้องแก่จำเป็นจะต้องเจ็บจำเป็นจะต้องตายทุกคนเราแต่นี้ก่อนจะตายทำอย่างไรดีก็เกิดปัญญาที่ตอนจะตายที่เราจะเดินทางไปสู่เบื้องหน้าเนี่ยถ้าชาติหน้ามีจริงแล้วเราจะเอายังไงเราทำบุญเตรียมเสบียงเดินทางไว้พอแล้วยังทานเราให้เป็นไหมทานเราให้ถูกต้องพอแล้วยังเสียสละตัดความตณีความโลภได้มากแค่ไหนศีลเรารักษาให้ใจของเรามีความสงบมีความบริสุทธิ์แค่ไหนสมาธิเราทำได้ยังเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ยังเราเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ยังเราเข้าถึงพระอรหันต์แล้วได้ยังถ้าเรายังเข้าไม่ถึงแล้วเราก็ยังไม่มีเสบียงไม่มีกำลังไปข้างหน้าเราจะทำยังไงคนที่ไม่มีทานศีลภาวนาก็เหมือนคนตาบอดคำทางไปไม่ถูกไปในทางมืดคนที่เข้าถึงศีลทานภาวนาก็เหมือนคนตาดีเดินทางย่อมมีแสงสว่างมองเห็นไปหรือว่ามีทั้งตาดีแล้วก็มีเสบียงที่จะเดินทางไกลได้คนไม่มีศีลทานภาวนาก็เหมือนคนตาบอดไม่มีเสบียงเดินทางด้วยแล้วตาก็ไม่เห็นด้วยฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นแสงสว่างเป็นเสบียงในการที่เราจำเป็นจะต้องเข้าถึงเพราะคนเรานะไม่ใช่เรื่องตายไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องเจ็บไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความเจ็บไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นความแก่ไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นมันเป็นเรื่องของทุกข์ที่พบกับครอบครัวเรากับตัวเราเราก็ทุกข์เพราะเราจากกันการที่จากกันเพราะเราเคยคุ้นเคยอยู่ด้วยกันเราก็ไม่อยากให้จากกันเพราะความรักความผูกพันมันทำให้เราหลงยึดเพราะเราจะต้องอยู่กันไปตลอดเพราะจากกันทิ้งก็เสียใจทิ้งคนเรามีญาติพี่น้องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความพลัดพรากจากกันมากเท่านั้นเพราะคนเรายิ่งไม่เข้าหาธรรมะยิ่งไม่สนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติไม่ตัดความหลงแล้วเนี่ยก็มีทุกข์ใจมากพอเวลาเป็นอะไรขึ้นก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเพราะคิดว่าไม่ควรจะตายไปตอนนี้แต่ที่จริงคำสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เตือนสติพวกเราว่าให้ทำบุญให้ทานให้ทานเนี่ยจะเป็นพลังส่วนหนึ่งทำให้เห็นว่าคนที่ตายไปแล้วไปดีคนที่อยู่ก็ทำความดีให้ไปก็เลยอบอุ่นใจไม่เศร้าโศกเสียใจและคนที่ตายก็จะตายไปดีในเมื่อตนเองให้ทานตัวเองรักษาศีลตัวเองภาวนาไอ้การที่ภาวนานะเป็นการดับทุกข์ชั้นยอดที่ทำให้โยมนั่งกับ

มาธิกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้ตัวเองเป็นหมอวิเศษเวลาเจ็บแล้วยังโยมบุญมาเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานแล้วโยมบุญมาก็คงทนไม่ไหวอาศัยที่ได้ฝึกอบรมกรรมฐานมานานยาวเนี่ยก็ได้หลักอันเนี้ยเอาไว้ดับเวทนาความเจ็บความทุกข์เร่าร้อนในกายในใจก็จึงดูแล้วก็สงบไปได้ก็มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมนี่มีคุณอันมหาศาลได้ประโยชน์ในชาตินี้ได้มีความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาต่อความลำบากต่อการรักความห่วงต่อการอะไรอาวรณ์เพราะเราจะต้องจากกันอย่างเนี้ยซึ่งไม่มีใครยอม

พราะเราจะต้องจากกันอย่างเนี้ยซึ่งไม่มีใครยอมแล้วก็ต้องต่อสู้กับเวทนาอย่างมากพอมีสมาธิแล้วทุกคนก็มีปัญญาที่เข้าไปพิจารณาว่าขันธ์ 5ร่างกายแล้วเนี่ยมันต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งเลยต้องทุกข์อยู่ต่อไปถ้าทิ้งเพื่อจะได้แล้วก็เป็นสุขแล้วก็โวปะสโมสุขโขดับทุกข์เสียได้เป็นสุขหนอคือดับใจเสียได้เป็นสุขหนอถ้าใจนี่มันรู้คนเราเนี่ยถ้ายังไม่ดับใจไปเนี่ยมันรู้เจ็บรู้ปวดรู้หิวรู้ร้อนรู้ก็หายแต่พอวิญญาณดับปุ๊บหมดลมปุ๊บไอ้โรคนั้นมันหายไปด้วยความรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หิวรู้ก็หายมันหมดมันก็นอนอยู่เฉยๆทุกข์ดับเขาเรียกว่าทุกข์ดับโวปะสโมสุขโขดับเสียได้เป็นสุขหนอแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าดับใจดับเสียก่อนตายเนี่ยทำไมถึงว่าเราดับความหลงเสียได้เราเห็นความจริงคือทำใจให้สงบเสียได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุขใจแต่ดับที่สุดก็คือการดับวิญญาณก็คือการไม่รับรู้จิตออกจากร่างไปแล้วก็มันก็ไม่รับรู้เหมือนคนนอนหลับทีนี้คนเราที่ทุกข์เพิกวันนี้พอเราหลงว่าเรายังไม่ควรจะตายจากกันเราก็ไม่ได้พิจารณาความตายเป็นเรื่องของจำเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบพบกันตลอดชีวิตคนไม่อยากนึกเรื่องนี้เพราะไม่มีความสุขอยากจะนึกแต่เรื่องทำมาหากินเรื่องเที่ยวเตะหาเรื่องสนุกสนานเรื่องหาเงินหาทองไปนึกถึงเงินเป็นเรื่องความสำคัญไปก็เลยไม่อยากจะนึกไอ้เรื่องตายไอ้ความตายนี่จะนึกกันได้กันทิ้งโน่นเนี่ยเราจะตายหรือว่าญาติพี่น้องตายกันนึกกันสักทิ้งแต่เราก็ไม่เคยนึกเข้าหาตัวเองก็ไม่นึกว่าเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่แต่ความเป็นจริงคนสมัยเนี้ยก็ไม่ใช่คนแก่ตายก่อนโดยมากก็หนุ่มสาวตายเยอะเพราะว่าไอ้คนแก่ตายเนี่ยก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่หรอกเพราะผ่านโลกมาเยอะแล้วก็บางทีลูกหลานก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่หรอกเพราะเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วก็จะต้องตายก็ไม่ค่อยเสียใจไม่ค่อยเล่าร้องกันเท่าไหร่ไอ้คนตายก็ไม่ค่อยเสียใจยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ไม่เสียใจเลยแต่ลูกหลานก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าก็ถึงวัยแล้วถึงวัยแต่ว่าถ้าคนหนุ่มสาวตายสิเด็กๆตายหนุ่มๆสาวๆตายเนี่ยโอ้ยเสียอกเสียใจกันมากไอ้คนเจ้าของเองก็ไม่อยากจะตายเพราะว่ามันไม่ใช่วัยตายคิดว่าควรจะอยู่ได้ไม่น่าจะตายไอ้ความหลงตัวเองเนี่ยทำให้ทุกข์มากทำให้จิตไม่ไปสู่ความดีทำให้อดทนต่อเวทนาไม่ได้ทำให้เล่าร้อนทำให้เป็นทุกข์เพราะยังไม่ยอมตายแต่ถึงเวลาตายแล้วคนหนุ่มสาวเป็นทุกข์มากกว่าคนแก่ตายแล้วพี่ที่ญาติที่อยู่ก็เสียใจมากกว่าคนที่แก่ตายถ้าตายทั้งอย่างเด็กๆด้วยยิ่งเสียใจมากใหญ่พ่อแม่พี่น้องเพราะคนเราคิดว่ายังไม่ควรถึงข่าวตายเพราะการที่เราไม่เคยคิดในตัวเราเนี่ยเราก็ทำให้เราหลงยึดติดเราโศกเสียใจกันเป็นเรื่องมากมายทุกวันนี้คนเราก็หนีความจริงไม่พ้นพอไม่ได้ปฏิบัติไว้ยิ่งมีทุกข์มากคิดว่าหนุ่มสาวผู้มีอายุน้อยๆเนี่ยก็ควรเข้าหาธรรมะก่อนควรรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจปรงสังขารให้เป็นว่านี่ไม่ใช่ของเราผมนี่ไม่ใช่ของเราเล็บไม่ใช่ของเราฟันไม่ใช่ของเราหนังเนื้อนี่ไม่ใช่ของเราโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยเราอาศัยของพ่อของแม่ให้มาเราอาศัยอยู่ไม่เกิน100 ปีเราก็หนีทิ้งหรือว่าบางคนก็ใช้ไม่ถึงเพราะกรรมมาตัดหลอนบางคนนี่กรรมมาตัดหลอนต้องอายุสั้นคนที่อายุสั้นนี่เพราะอะไรเพราะชาติก่อนไม่รักษาศีลไม่ให้ฐานไม่เจริญภาวนาอายุชาติจึงสั้นกันตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาบ้างออกมาตายบ้างอายุยังไม่เกินถึงกลางวัยก็ตายบ้างมีโรค

หมายถึงจะป่วยหรือไม่มีก็ตายก็หมายถึงว่าบุคคลนี้ไม่ได้เจริญศีลทานภาวนาไว้แต่ชาติก่อนมาชาตินี้ก็อยู่สั้นแล้วชาตินี้ก็ไม่เจริญเมตตาเป็นคนหลงตัวเองไม่ได้รีบทำบุญไม่ได้บวชไม่ได้เรียนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สนอเคาะจอตะไม่ได้สนอเคาะตัวเองคือไม่ได้สร้างกุศลตกอยู่ในความประมาทก็เลยอายุสั้นสั้นทั้งที่ชาติแล้วมาทั้งชาตินี้จึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหนุ่มสาวจึงตายก่อนคนแก่กันมากทุกวันนี้ฉะนั้นเราก็ควรเข้าหาความจริงด้วยการพิจารณาว่าทุกรูปทุกนามไม่หนีความตายไปไม่พ้นให้รีบทำความดีแล้วก็รู้จักบาปบุญคุณโทษไปบ้างการที่มามีการตายเนี่ยพ่อแม่ตายเราก็ถือว่าเป็นการตอบสนองคุณเป็นการผู้มีพระคุณแต่ผู้มีพระคุณที่เราจะตอบสนองได้เนี่ยก็มีสองอย่างที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้สำเร็จได้ในชาตินี้ได้ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างไรเราก็เลี้ยงดูอย่างนั้นแม่พ่อเนี่ยแม่เนี่ยลำบากมากอุ้มท้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายตัวเองจนหมดสิ้นทั้งเลือดเนื้อทั้งกายใจให้แม้แต่หน้าตาก็คลายพ่อคลายแม่แล้วก็ให้แม้แต่ความรักเลี้ยงดูทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็ยกให้แต่พูดถึงแค่ร่างกายนี่พ่อแม่ก็ให้เราเป็นหนี้บุญคุณตลอดชีวิตไม่หมดตราบใดที่ร่างกายของเรายังอยู่ก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทดแทนให้หมดสิ้นทีนี้สิ่งที่เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดสิ้นได้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูตอบแต่เราจะทำให้พ่อแม่เหมือนกับเราทำให้พ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ทำเรานั้นไม่สำเร็จพ่อแม่ทำกับลูกโดยไม่รังเกียจเลยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำเช็ดถูให้โดยไม่คิดอะไรด้วยความรักด้วยแต่ลูกไม่มีแต่พูดถึงแค่ร่างกายนี้พ่อแม่ก็ให้เราเป็นหนี้บุญคุณตลอดชีวิตไม่หมดตราบใดที่ร่างกายของเรายังอยู่ก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทดแทนให้หมดสิ้นทีนี้สิ่งที่เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดสิ้นได้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูตอบแต่เราจะทำให้พ่อแม่เหมือนกับเราทำให้พ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ทำเรานั้นไม่สำเร็จเพราะพ่อแม่ทำกับลูกโดยไม่รังเกียจเลยเช็ดที่เช็ดเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำเช็ดถูให้โดยไม่คิดอะไรด้วยความรักด้วยแต่ลูกแต่พูดถึงแค่ร่างกายนี้พ่อแม่ก็ให้เราเป็นหนี้บุญคุณตลอดชีวิตไม่หมดตราบใดที่ร่างกายของเรายังอยู่ก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทดแทนให้หมดสิ้นทีนี้สิ่งที่เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดสิ้นได้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูตอบแต่เราจะทำให้พ่อแม่เหมือนกับเราทำให้พ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ทำเรานั้นไม่สำเร็จเพราะพ่อแม่ทำกับลูกโดยไม่รังเกียจเลยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำเช็ดถูให้โดยไม่คิดอะไรด้วยความรักด้วยแต่ลูกแต่พูดถึงแค่ร่างกายนี้พ่อแม่ก็ให้เราเป็นหนี้บุญคุณตลอดชีวิตไม่หมดตราบใดที่ร่างกายของเรายังอยู่ก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทดแทนให้หมดสิ้นทีนี้สิ่งที่เราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดสิ้นได้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูตอบแต่เราจะทำให้พ่อแม่เหมือนกับเราทำให้พ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ทำเรานั้นไม่สำเร็จเพราะพ่อแม่ทำกับลูกโดยไม่รังเกียจเลย

เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำเช็ดถูให้โดยไม่คิดอะไรด้วยความรักด้วยแต่ลูกนี่จริงๆทำนานเนี่ยเอาอภิธรรมเนี่ยไปเทศให้ฟังเอาบทอภิธรรมเนี่ยไปเทศให้ฟังถึง3เดือนแล้วมูเทวดาแล้วผู้ฟังนั้นก็บรรลุธรรมพระพุทธมารดาฟังอภิธรรมจบก็บรรลุเป็นโสดาบันไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เรียกว่าคนทุกข์มีทางไปนิพพานอีก7ชาติอีก7วาระแล้วก็โปรดลงมาโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธมารดาเสร็จแล้วก็ลงมาโปรดพุทธบิดาให้ได้อนาคาอรหันต์อีกตอนยามจะสิ้นก็เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้สำเร็จก็มีพระสมัยพุทธเจ้าที่พยายามที่จะสอนดึงพ่อแม่ให้ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานอันนี้เรียกว่าบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่การที่ให้พ่อแม่ได้ทำบุญให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือการตอบแทนบุญคุณหมดสิ้นคือตอบแทนทางโลกคือการเลี้ยงดูบิดามารดาแต่ตอบแทนให้ถึงซึ่งทางดับทุกข์คือพ้นกรรมพ้นเวรได้ก็ต้องชักนำพ่อแม่นี่ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้จึงจะตอบแทนบุญคุณได้สิ้นสุดตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถ้าตามมนุษย์ธรรมดานี่คนไม่เข้าใจก็นึกว่าซื้ออะไรมาฝากพ่อแม่แล้วก็คงได้ตอบแทนแล้วคนอย่างนี้ไม่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เท่าไหร่เลยน้อยคนโดยมากก็มีครอบมีครัวก็ทิ้งพ่อแม่หมดนานๆจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งบางทีบางคนก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่กลับมาเอาของพ่อแม่ไปเสียอีกบางทีมีลูกมีหลานมาฝากให้พ่อแม่เลี้ยงอีกถ้าเท่ากันมีหนี้บุญคุณกับพ่อแม่มากเกินไปพ่อแม่นี่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกเปรียบเหมือนพระพรหมของลูกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์วาจาสิทธิ์บอกให้ลูกเจริญก็เจริญตามบาปถ้าลูกคนไหนกตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็จะมีความเจริญฉะนั้นจึงว่าทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยเหมือนทำบุญกับพระอรหันต์พุทธเจ้าท่านยกย่องเลยว่าทำบุญพระอรหันต์มีอานิสงส์มากกว่าทำบุญคนธรรมดาทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็มีกุศลมากมากกว่าคนธรรมดาถือว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งฉะนั้นพิธีงานศพก็จึงได้นิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเพื่อจะได้ยกย่องตามอย่างที่พุทธเจ้าได้ไปเทศนาแทนข้าวป้อนน้ำนมให้บิดามารดาบนดาวดึงก็เลยเอาอย่างนั้นมาทำเอาอย่างนั้นมาทำแต่นี้คนที่จะเป็นพ่อแม่ก็จะต้องพ่อแม่จะต้องได้รู้คำสวดคำสอนนี้ไว้ก่อนจึงจะได้ผลได้ปัญญาอันนี้ดังนั้นเราก็เวลาเราเข้าวัดเราควรจะศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าความหมายของการที่เรามาฟังมีความหมายอย่างไรเช่นว่ากุศลธรรมะธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นบุญให้เกิดความสุขใจความสุขใจคือการเรามาสวดมนต์ไหว้พระให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำให้คนสุขใจนี่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมมาทำของความดีให้เกิดความดีใจนี่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นธรรมที่ของคนโง่ก็เป็นความไม่สบายใจเช่นมีความโกรธความชังมีความโลภทำที่ไม่สบายใจเป็นบาปเป็นอกุศลฉะนั้นคนที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะก็คือการเข้ามาถึงธรรมจิตธรรมใจมาวัดเราก็ต้องมาหัดฝึกทำสมาธิภาวนาให้เป็นจะได้เอามาพิจารณาขันห้าของเราว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักขันห้าไม่รู้จักภาวนาเราก็ไม่ได้เข้าใจถึงอภิธรรมปัญญาเราก็ไม่เกิดเราก็ตกอยู่ในความหลงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะแก่จะตายอะไรขึ้นมาเราจะมีทุกข์อย่างเดียวช่วยตัวเองไม่ได้เลย

0: ่วยตัวเองในยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามเป็นทุกข์ไม่ได้เลยเพราะจิตเราไม่เคยฝึกอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบกันทุกคนแต่คนเรายังมีความประมาทก็ยังมองไม่ถึงธรรมะข้อนี้หรอกก็ยังต้องปล่อยกันไปก่อนถ้าไม่ถึงวาระจริงๆคนเราก็ไม่รู้ของจริงแต่ยังโยมบุญมาได้ฝึกกรรมฐานได้ปฏิบัติกันมายาวนานพอมาถึงเวลาคับขันจริงๆโยมก็ใช้ธรรมะข้อนี้ช่วยตัวเองได้ช่วยให้ดับทุกข์ได้ช่วยประคับประคองจิตใจให้เบาบางลงก็ถือว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการเข้าถึงอภิธรรมธรรมที่ดับทุกข์ทางใจฉะนั้นญาติโยมที่เรามาฟังสวดเราก็มาฟังให้มันเข้าถึงธรรมะแล้วก็เราก็จะได้ทำจิตทำใจของเราให้รู้ความจริงว่าตัวเรานั่นแหละที่จะต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราจะไม่ควรประมาทเราจะต้องนึกถึงของเราไว้บ้างว่าเราเมื่อไรนะวันตายของเราจะมาถึงวันแก่วันเจ็บของเราจะมาถึงมันก็ต้องมีกันทุกรูปทุกนามคอยรีบสร้างกุศลความดีไม่ให้หลงลืมถึงเราจะทำมาหากินก็ต้องนึกที่จะทำความดีเอาไปบ้างในโลกนี้เราอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามสิ่งที่จะพึ่งเราได้ก็คือบุญกุศลที่เราทำไว้ทำให้ถึงยอดบุญก็คือเข้าถึงปฏิบัติธรรมแต่นี้คนเราพอพูดถึงปฏิบัติธรรมก็รู้สึกมันยากเหลือเกินแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของยากหรอกใจเรารู้ใจเราได้เท่านั้นก็ถือว่าเข้าถึงธรรมแต่ใจเราไม่รู้ใจเราก็เลยไม่เข้าถึงธรรมธรรมะก็คือการรู้จักตัวเองรู้จักใจตัวเองรู้จักสงบใจเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็นั่นแหละคือเป็นรู้จักเครื่องดับทุกข์เป็นการสร้างกุศลอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมแล้วเราก็หลงตลอดไปเวลามีทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราก็ดับทุกข์ไม่พ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ำควรเพราะเราไม่ได้พิจารณาขันธ์5เป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาความจริงฉะนั้นเรามาฟังสวดฟังธรรมก็พยายามให้เข้าถึงบุญกุศลทำให้จิตใจของเราเป็นให้เข้าถึงสติปัญญาบ้างพิจารณาเห็นความจริงบ้างแล้วทำบุญในพุทธศาสนาจะช่วยเราได้มากจะเห็นผลในชาตินี้ว่าบุญเนี่ยทำให้เราสุขใจบุญแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวเราได้แก้ปัญหาความวุ่นวายได้ยิ่งสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นมันอยู่ที่จิตใจเราด้วยเอาแล้ววันนี้ก็สมควรเคเวลาก็ขออนุโมทนากุศลที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้มีคุณธรรมความดียิ่งขึ้นไปกุศลที่เราบำเพ็ญวันนี้เราก็ช่วยกันอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับหรือโยมบุญมาธรรมเทศนาก็สมควรเคเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้งานภาวนาไว้นะโยมนะนั่งไม่ได้ก็นอนนะพุทโธ5นาทีแล้วก็หลับจะได้มีพระเป็นที่พึ่งจะบอกโอ้ฉันยุ่งจังเลยทำไม่ได้หรอกยุ่งก็ยุ่งอยู่งั้นเนี่ยโอ้ฉันเป็นคนยุ่งกลายเป็นคนยุ่งตลอดชีวิตเลยสะสางไม่หมดยุ่งก็ทำยุ่งก็ปฏิบัติเดี๋ยวจะดีไปเองจริงยุ่งมากจริงภาวนามากจะกลายเป็นคนหมดยุ่งบุญกุศลก็ช่วยแก้คนให้หมดความทุกข์ได้นั่งไม่ได้ก็นอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลับไปตื่นขึ้นมาก็สบายทำเช่นเคยแล้วข้างหลังก็สบายก็เป็นคนใจเย็นขึ้นไม่มโหโทโสมากเท่าไหร
1: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของอัฏฐกะอาลวกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่อาลวกยักษ์ได้แสดงฤทธิ์ต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดความสะดุ้งกลัวแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่อาลวกยักษ์ได้กระทำไปนั้นอาลวกยักษ์เมื่อเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงกลัวในเรื่องนี้ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่โดยให้พวกพูดผีปีศาจมาแสดงกิริยาการที่น่ากลัวหลอกหลอนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงสะดุ้งตกพระทัยในเรื่องนี้ในที่สุดอาลวกยักษ์ก็จึงใช้ผ้าโพกศีรษะที่นับว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของอาลวกยักษ์โดยมุ่งที่จะให้ผ้าวิเศษนั้นไปทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ผลก็กลับกลายเป็นว่าผ้านั้นเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าคือเมื่ออาลวกยักษ์คว้างไปแล้วเนี่ยผ้านั้นก็ไปตกอยู่แทบเท้าของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอาการเมื่อหนึ่งว่าผ่าเช็ดเท้าอาลวกยักษ์ก็ได้ใช้ความพยายามต่อไปอีกโดยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกอบไปด้วยพระเมตตาอาลวกยักษ์ก็ต้องการจะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโกรธในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของตนแต่ผลก็ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหาได้ทรงโกรธกิ่วในอาลวกยักษ์ใหม่ในที่สุดอาลวกยักษ์ก็จึงกล่าวว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าหากท่านพยากรณ์แก้ปัญหาของเราไม่ได้เราจะทำจิตของท่านให้ฟุ้งซ่านหรือจีบหัวใจของท่านหรือมิฉะนั้นเราจะจับที่เท้าของท่านแล้วเวียงไปยังแม่น้ำคงคาฝากฝั่งโน้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตถาคตไม่เคยเห็นใครในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ตลอดทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะกระทำจิตของตถาคตให้ฟุ้งซ่านได้หรือจีบหัวใจของตถาคตหรือจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝากฝั่งโน้นได้เชิญเถิดท่านขอเชิญท่านถามปัญหาที่ประสงค์เถิดอาลวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุคคลในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถ

ล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดนี่ก็เป็นคำถามที่อาลัพยักษ์ได้นำมาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งการถามปัญหาที่อาลัพยักษ์ได้ถามขึ้นนี้ก็ถามเพื่อที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจนไม่สามารถที่จะตรัสตอบได้ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพ่ายแพ้แก่อาลัพยักษ์แล้วอาลัพยักษ์ก็จะกระทำตามที่พูดคือจะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้านี่มีจิตใจฟุ้งซ่านแล้วก็จะฉีกหัวใจหรือมิฉะนั้นก็จะจับที่เท้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เหวี่ยงไปที่แม่น้ำคงคาฝากฝั่งโน้นนี่จะประสงค์ในการถามปัญหาของอาลัพยักษ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับปัญหาของอาลัพยักษ์แล้วจึงตรัสตอบปัญหาเหล่านี้ว่าที่อาลัพยักษ์ถามในข้อแรกว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุคคลในโลกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุคคลในโลกนี้แล้วข้อที่สองที่อาลัพยักษ์ถามว่าอะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าธรรมะอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ปัญหาข้อที่สามของอาลัพยักษ์มีว่าอะไรเล่าเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบปัญหาข้อนี้ว่าสัจจะเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายและข้อสุดท้ายอันเป็นปัญหาของอาลัพยักษ์มีว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุดอาลัพยักษ์ได้ทูลถามปัญหาต่อไปว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรบุคคลข้ามห่วงอันนกได้อย่างไรบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไรบุคคลบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้ว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอคะห่วงน้ำคือสงสารได้ด้วยศรัทธาคือความเชื่อและปัญหาที่อาลัพยักษ์ถามว่าบุคคลข้ามห่วงอันนกได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลข้ามห่วงอันนกคือสงสารได้ด้วยความไม่ประมาทปัญหาข้อต่อไปของอาลัพยักษ์ว่าบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบปัญหาข้อนี้ว่าบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรปัญหาข้อสุดท้ายที่อาลัพยักษ์ถามว่าบุคคลบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาลัพยักษ์ทูลถามปัญหาต่อไปว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างไรบุคคลหาทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลได้ชื่อเสียงอย่างไรบุคคลผูกมิตรไว้ได้อย่างไรและบุคคลละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรจึงจะไม่โศกเศร้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาต่างๆเหล่านี้เริ่มจากข้อแรกที่มีปัญหาของยักษ์นั้นว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลเชื่อธรรมะของพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุพระนิพพานเป็นผู้ไม่ประมาทมีวิจารณ์ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญหาข้อต่อมาของอาลัพยักษ์นั้นมีอยู่ว่าบุคคลหาทรัพย์ได้อย่างไร

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลกระทำเหมาะเจาะไม่ทอดทุระผู้มีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ปัญหาของอารยะข้อต่อมามีอยู่ว่าบุคคลได้ชื่อเสียงอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลได้ชื่อเสียงด้วยสัจจะคือความจริงปัญหาของอารยะข้อต่อมาว่าบุคคลผูกมิตรไว้ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้และปัญหาข้อสุดท้ายในปัญหาครั้งนี้มีอยู่ว่าบุคคลละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรจึงจะไม่โศกเศร้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบปัญหาข้อนี้ว่าบุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิคือความเพียรและจาคะบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกและเชิญท่านถามสมณะพราหมณ์เป็นจำนวนมากเหล่าอื่นดูเถิดว่าในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะจาคะและขันติอารัคยักษ์เมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบปัญหาต่างๆตามที่ตนได้ทูลถามแล้วเนี่ยก็ได้กราบทูลถามยอมรับในการพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จะต้องถามสมณพราหมณ์เป็นจำนวนมากในบัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงสัมปรายิกะประโยชน์คือประโยชน์ในพบหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองอารวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้จักพระทักขิณยะบุคคลผู้เลิศทานที่บุคคลถวายในที่ใดมีผลมากข้าพระองค์จะไปจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นไปจากเมืองนี้สู่เมืองโน้นก็จะขอนอบน้อมพระพุทธเจ้ากับพระธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ดีและประสงค์สาวกของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าอารัคยักษ์ที่ได้แสดงกริยาอาการทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้ามาในเบื้องแรกแต่ขั้นมาถึงวาระสุดท้ายอารัคยักษ์ก็จำยอมในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้รู้จักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเทศนาสั่งสอนเพื่อให้อารัคยักษ์ได้เข้าใจความเป็นไปของธรรมะเรื่องของหัตถกะอารัคกะอุบาสกที่จะได้สำเร็จมรรคผลมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีและในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาความว่าในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบปัญหาธรรมะที่อารัคยักษ์กราบทูลถามจบลงอารัคยักษ์ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาพอรุ่งเช้าพวกราชบุรุษหาเด็กทารกในพระนครจนทั่วที่สมควรจับส่งไปให้ในเวลาที่นำภาชนะอาหารไม่ได้จึงกราบบังคมทูลพระราชาอารวีให้ทรงทราบพระราชาอารวีตรัสว่าเด็กทารกมีอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรจับไปไม่ใช่หรือพวกราชบุรุษกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมุติเทพเด็กทารกมีอยู่คือพระราชโอรสของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งทรงถือปฏิสนธิคือเกิดขึ้นในพระราชวังในวันนี้เองพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาอารวีมีพระราชดำรัสว่าถึงแม้ว่าเป็นบุตรของเราเราก็ยินดีให้พวกท่านจงจับเอาไป
ื่อรักษาชีวิตของเราไว้หรือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะมีบุตรได้อีกพวกท่านจงส่งทารกไปพร้อมกับภาชนะอาหารเถิดในขณะนั้นพระราชเทวีผู้ทรงเป็นพระราชมารดาของพระอาลวกะกุมารทรงอาบน้ำชำระพระกายให้ทรงทาแป้งแต่งองค์ให้แล้วจึงทรงคลุมด้วยพระภูษาเนื้อดีแล้วให้บรรทมบนพระเผาพวกราชบุรุษครั้นได้รับพระราชบัญชาแล้วจึงพากันไปกราบบังคมทูลพระราชเทวีให้ทรงทราบถึงพระราชประสงค์แล้วได้รับพระอาลวกะกุมารไปโดยกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าวันพรุ่งนี้พระกุมารนี้จะต้องเป็นอาหารของอาลวกยะพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระราชมารดาของพระอาลวกะกุมารและพวกพระสนมกำนันในทั้ง 68,000 นางต่างร้องไห้รำพันจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วพระราชวังพวกราชบุรุษเหล่านั้นได้ช่วยกันนำพระราชกุมารพร้อมด้วยภาชนะอาหารไปสู่ที่อยู่ของอาลวกยะและในช่วงที่พวกราชบุรุษนำพระราชกุมารไปสู่ที่อยู่ของอาลวกยะนั้นความประจวบเหมาะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างน่าประหลาดคือการกราบทูลคำสุดท้ายของอาลวกยะความสว่างแห่งราตรีเสียงเปล่งสาธุการและการนำพระอาลวกะกุมารมาให้แก่อาลวกยักษ์ได้มีขึ้นในเวลาเดียวกันก็นับว่าเป็นนิมิตหมายแห่งเหตุที่จะมาบรรจบพบกันนี้ก็แปลกดีคือเป็นเหตุการณ์หลายอย่างที่มาประจวบเหมาะกันเข้าพวกราชบุรุษได้ฟังเสียงสาธุการคือการเปล่งวาจาชื่นชมหรือยกย่องสรรเสริญก็พากันนึกว่าเสียงสาธุการเช่นนี้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้วย่อมไม่มีแก่บุคคลอื่นพระพุทธเจ้าคงเสด็จมาในสถานที่นี้แน่นอนเมื่อพวกราชบุรุษนึกดังนี้แล้วก็ได้เห็นพระรัศมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏออกไปจึงไม่ยืนอยู่ภายนอกบริเวณต้นไทรเหมือนแต่ก่อนมาเพราะหมดความรังเกียจและหมดความกลัวแล้วได้พากันเข้าไปภายใต้ต้นไทรอันเป็นบริเวณห่วงห้ามของอาลปยักษ์ทันทีและพอเข้าไปถึงก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิมานของอาลวกยักษ์และได้เห็นอาลวกยักษ์ยืนประนมมืออยู่จึงกล่าวกับอาลวกยักษ์ว่านี่แน่มหายักษ์พระราชกุมารและภาชนะอาหารนี้พวกเรานำมาเพื่อเป็นพลีกรรมแก่ท่านขอท่านจงเคี้ยวกินหรือกระทำตามต้องการเถิดอาลวกยักษ์ได้ฟังดังนี้ก็เกิดความละอายใจเพราะตนได้เป็นพระอริยสาวกแล้วจึงนั่งก้มหน้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับอาลวกยักษ์ว่าดูก่อนอาลวกะเธอไม่ต้องละอายเธอจงรับทารกนั้นแล้วนำมาวางในมือของตถาคตอาลวกยักษ์จึงได้รับพระราชกุมารจากพวกราชบุรุษด้วยมือทั้งสองข้างแล้วน้อมเข้าไปวางไว้บนพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากุมารนี้เขาได้ส่งมาให้แก่ข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ขอทูลถวายกุมารนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงเป็นผู้ทรงพระเมตตาพระกรุณาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับกุมารนี้ไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่กุมารนี้เถิดพระเจ้าค่ะ
พระลักขยักษ์เมื่อกราบทูลดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าพระองค์มีจิตฟูขึ้นด้วยความดีใจขอทูลถวายกุมารนี้ผู้มีลักษณะแห่งบุญตั้งร้อยผู้ประกอบด้วยอวิวะที่ดีทั้งปวงผู้มีส่วนต่างๆแห่งร่างกายสมบูรณ์ดีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระจักษุญาณจงทรงรับกุมารนี้ไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่โลกเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับพระกุมารนั้นไว้และเมื่อพระองค์ทรงรับพระราชกุมารแล้วได้ตรัสปาลณคาถาคำว่าปาลณคาถาก็คือคาถาอันเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันเพื่อให้เป็นมงคลแก่อาลกยักษ์และพระราชกุมารนั้นโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอกุมารนี้จงมีอายุยืนดูก่อนอาลวกะท่านจงมีความสุขอย่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยจงทรงรับพระราชกุมารแล้วก็ทรงส่งพระราชกุมารทรงรับพระราชกุมารแล้วก็ทรงส่งพระราชกุมารคืนลงบนมือของอาลกยักษ์อีกครั้งหนึ่งส่วนอาลกยักษ์รับพระราชกุมารมาแล้วได้วางพระราชกุมารบนมือของพวกราชบุรุษด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้พระราชกุมารจึงทรงพระนามว่าหัตถกะอาลวกะเพราะว่าพระราชกุมารเป็นผู้เสด็จจากมือหนึ่งไปอยู่ในอีกมือหนึ่งคือพวกราชบุรุษได้ทรงพระราชกุมารวางบนมืออาลกยักษ์อาลกยักษ์ได้ทูลถวายบนพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพระราชกุมารคืนไว้บนมือของอาลกยักษ์แล้วอาลกยักษ์ได้ส่งคืนวางไว้บนมือของพวกราชบุรุษซึ่งก็นับว่าเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้เองชื่อของท่านจึงชื่อว่าหัตถกะอาลวกะพวกราชบุรุษเหล่านั้นเมื่อได้รับพระหัตถกะอาลวกะกุมารมาแล้วก็มีความดีใจและพาพระหัตถกะอาลวกะกุมารไปสู่สำนักของพระราชาอารุยก็เป็นอันว่าหัตถกะอาลวกะกุมารเนี่ยความจริงเขาก็จะส่งมาเป็นอาหารให้แก่อาลกยักษ์นั่นเองแต่ด้วยอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้คุ้มครองป้องกันอันตรายให้โดยได้ทำให้อาลกยักษ์เนี่ยเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลิกกระทำบาปนี่เป็นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าวาสนาบารมีที่หัตถกะอาลวกะกุมารได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาตินั้นได้มาเป็นพลวะปัจจัยช่วยให้ยักษ์เนี่ยไม่สามารถที่จะกินหัตถกะอาลวกะกุมารได้และเมื่อพวกราชบุรุษเหล่านั้นได้นำพระหัตถกะอาลวกะกุมารมาทูลถวายแด่พระราชาอารวีแล้วเนี่ยพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระหัตถกะอาลวกะกุมารแล้วทรงดำริในพระทัยว่าวันนี้อาลกยักษ์ไม่รับภาชนะอาหารแล้วตรัสถามพวกราชบุรุษว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านกลับมาด้วยอาการอย่างนี้ได้เพราะเหตุอะไรท่านผู้ฟังพวกราชบุรุษจะกราบบังคมทูลให้พระราชาอารวีได้ทรงทราบว่าอย่างไรนั้นก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของหัตถกะอาลวกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟัง
่อจาก

วันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่พระสกะอารวกะกุมารเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกนั้นก็เนื่องมาจากว่าพระกุมารได้ถูกส่งไปให้อารวกยักษ์เพื่อบริโภคเป็นอาหารแต่แล้วพระราชกุมารก็ทรงรอดพ้นจากการถูกอารวกยักษ์กินเป็นอาหารเพราะอารวกยักษ์ได้รู้ทราบซึ้งถึงพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจนเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วและเมื่ออารวกยักษ์ไม่กินพระราชกุมารพวกราชบุรุษก็จึงได้นำพระราชกุมารเสด็จกลับมายังเมืองอารวีและได้เข้าไปเฝ้าพระราชาอารวีพร้อมกับทูลถวายพระสกะอารวกะกุมารให้พระราชาอารวีได้ทรงรับไว้พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระสกะอารวกะกุมารแล้วทรงดำริในพระทัยว่าวันนี้อารวกยักษ์ไม่รับภาชนะอาหารแล้วตรัสถามพวกราชบุรุษว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านกลับมาด้วยอาการอย่างนี้ได้เพราะเหตุไรพวกราชบุรุษกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมุติเทพความยินดีและความเจริญได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่ราชตระกูลเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับนั่งอยู่ในที่อยู่ของอารวกยักษ์และทรงฝึกอารวกยักษ์ให้เป็นอุบาสกแล้วอารวกยักษ์จึงคืนพระราชกุมารให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานบาตรและจีวรให้แก่อารวกยักษ์เป็นผู้ถือแล้วได้เสด็จพุทธดำเนินไปสู่พระนครอารวีอารวกยักษ์กำลังเดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปได้ครึ่งทางเกิดมีความละอายขึ้นมาคิดจะกลับก็คือนึกถึงความชั่วที่ตัวเคยกระทำมาในการก่อนนั้นก็เกิดความละอายใจเพราะว่าได้กินคนมาเป็นจำนวนมากเนี่ยคนคุกเนี่ยกินหมดคุกเลยแล้วยังจะมากินเด็กทารกอีกเป็นจำนวนมากมายเมื่อนึกถึงเรื่องความหลังแล้วก็เกิดความละอายคิดที่จะกลับพอได้เวลาเสด็จจาริกบิณฑบาตเราก็ยักจึงกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกลับที่อยู่ของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอารวกะท่านมีความละอายใจหรืออารวกยักษ์กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์มีความละอายพระเจ้าค่ะเนื่องด้วยชาวเมืองต้องให้มารดาและบิดาบ้างบุตรและภรรยาบ้างต้องตายลงไปเพราะอาศัยข้าพระองค์เป็นต้นเหตุเมื่อพวกชาวเมืองเหล่านั้นพบเห็นข้าพระองค์ก็จะประหารทำร้ายข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้หรือก้อนดินและด้วยลูกธนูบ้างเพราะเหตุนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จึงขอกลับพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอารวกะภัยที่จะเกิดแก่ท่านผู้ไปกับตถาคตย่อมไม่มีท่านจงเป็นผู้สบายใจไปเถิดและพระองค์ได้ทรงหยุดพักที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระนครอารวีฝ่ายพระราชาอารวีทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในป่าจึงเสด็จพาชาวเมืองออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องที่พระองค์ทรงสู้รบกับอารวกยักษ์และทรงแสดงพระธรรมแก่บริษัทที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบเทวดาและมนุษย์จำนวน 84,000 ได้ดื่มอมฤตธรรม

ได้แก่ธรรมซึ่งเปรียบด้วยน้ำอมฤตคือน้ำที่ทำให้ผู้ดื่มไม่ตายซึ่งความหมายที่แท้จริงก็คือพระนิพพานนั่นเองต่อจากนั้นพระราชาอารวีและชาวเมืองได้กระทำที่อยู่ให้แก่อารกยักษ์และตั้งพิธีถวายพลีคือเครื่องบวงสรวงเป็นประจำคือได้กระทำการพลีโดยนำเครื่องบวงสรวงมาถวายแก่อารกยักษ์ในประจำปีเลยอารกยักษ์ก็ได้สงเคราะห์ชาวเมืองด้วยการรักษาอันชอบธรรมคือได้ตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทำให้ชาวเมืองสบายใจส่วนพระหัตถกะอารวกะกุมารทรงเจริญพระชนสาแล้วได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งมรรคและผลสามชั้นคือได้เป็นพระอนาคามีและพระองค์ทรงมีพระอริยวาสก500คนเป็นบริวารตามห้อมล้อมเที่ยวไปตลอดกาลเป็นอันว่าพระราชกะอารวกะกุมารได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วมีเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมของหัตถกะอารวกะอุบาสกซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายอัตถกนิบาตความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัคคาลวะเจดีเมืองอารวีครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสดับพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำหัตถกะอารวกะอุบาสกชาวเมืองอารวีไว้เนื่องจากอุบาสกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคำว่าอัจฉริยธรรมก็คือธรรมที่น่าอัศจรรย์7ประการอันไม่เคยมีมาแล้วอัจฉริยธรรมคือธรรมที่น่าอัศจรรย์7ประการได้แก่อะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายหัตถกะอารวกะอุบาสกชาวเมืองอารวีเป็นผู้มีธรรมเหล่านี้คือ 1. มีศรัทธาคือความเชื่อ 2. มีศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติ 3. มีหิริคือความละอายใจต่อความชั่ว 4. มีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อความชั่ว 5. เป็นพหูสูตรคือผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก 6. มีจาคะคือการเสียสละ 7. มีปัญญาคือความรอบรู้ก็ได้แก่ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการคิดอัจฉริยธรรมทั้ง7ประการนี้ก็ใครจะชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงความหมายว่าศรัทธาอันเป็นประการแรกนั้นหมายถึงอะไรศรัทธาแปลว่าความเชื่อก็ความเชื่อนี้เมื่อแยกออกไปแล้วก็มีเหตุผลเป็นสองประการแล้วมีเหตุผลที่ควรแล้วมีเหตุผลที่ควรเชื่อเรียกว่าญาณสัมปยุตคือเป็นการเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา 2. เชื่อโดยไม่ตริตรองให้เห็นเหตุผลที่ควรอย่างนี้เรียกว่าญาณวิปยุตหรืออธิโมกก็หมายถึงว่าการเชื่อที่ไม่มีปัญญาคิดไตรตรองเสียก่อนศรัทธานี้เมื่อจะตั้งเป็นความเชื่อที่แท้จริงในทางพระศาสนานี้ท่านจัดไว้เป็น4ประเภทด้วยกันคือ1เชื่อกรรมคำพระเรียกว่ากรรมศรัทธา2เชื่อผลแห่งกรรมคำพระเรียกว่าวิปากศรัทธา3เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนคำพระเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธา4เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
คำพระเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถานี่ก็เป็นความเชื่อในทางศาสนาที่ท่านกำหนดว่าเมื่อจะเชื่อก็ควรจะประกอบไปด้วยหลัก4ประการนี้ส่วนอัจฉริยธรรมข้อที่2คือศีลศีลนี่ก็หมายถึงว่าการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนั่นเองคือได้แก่ความตั้งใจสำรวมรักษากายวาจาให้เป็นปกติปราศจากอกุศลกรรมและโทษอันจะพึงครหาแล้วก็ศีลเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสมาธิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะอาศัยศีลเป็นฐานคือศีลเนี่ยเป็นฐานของสมาธิแล้วสมาธินี่ก็เป็นฐานของปัญญาฉะนั้นบุคคลจะพึงถึงความบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยศีลเป็นเบื้องต้นก่อนนอกจากนี้ยังมีคำสรรเสริญในพระบาลีว่าศีลยังเป็นประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราดังนี้ก็มีหรือศีลนำสุขมาตราบเท่าชราก็มีส่วนในข้อที่3หรือข้อที่4คือมีหิริและมีโอตตัปปะนี้หิริก็คือความละอายต่อบาปทุจริตโอตตัปปะก็คือความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตทั้งหิริและโอตตัปปะนี้ที่จะถือว่าบุคคลนี้เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะนี่ก็หมายถึงบุคคลนั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำความชั่วหรือบาปต่างๆทั้งต่อหน้าคนและลับหลังคนส่วนผู้ที่ไม่กระทำในเฉพาะต่อหน้าคนเนี่ยกลัวว่าคนนั้นจะรู้คนนี้จะว่าเนี่ยแล้วไปกระทำลับหลังโดยที่ไม่มีคนเห็นแล้วก็กระทำบาปกระทำชั่วเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีหิริโอตตัปปะหรอกคือถ้าผู้ที่มีหิริโอตตัปปะนั้นจะต้องไม่กระทำบาปหยาบช้านี่ทั้งต่อหน้าคนและลับหลังคนด้วยคืออยู่คนเดียวก็ไม่กระทำฉะนั้นบุคคลที่จะมีหิริโอตตัปปะนั้นก็จึงถือว่าเป็นผู้ที่งดเว้นการกระทำบาปทุกชนิดทั้งต่อหน้าและลับหลังส่วนในข้อที่5คือเป็นพหูสูตรหรือตามคำพระเรียกว่าพหูสัจจะก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากหรือศึกษาเราเรียนมากการที่เราคนจะศึกษามากนี่ก็จะต้องมีหลักทั้งทางโลกและทางธรรมคือการศึกษาในทางโลกเนี่ยก็ได้แก่ความเป็นผู้ที่มีความรู้ดีในวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นเรียนทางนิติศาสตร์ได้แก่วิชากฎหมายรัฐประศาสตร์วิชาปกครองยุทธศาสตร์วิชาการรบหรือวิชาทหารเวชศาสตร์ก็หมายถึงวิชาแพทย์ยันตรศาสตร์ก็หมายถึงวิชาทางช่างทางเครื่องยนต์อะไรเหล่านี้เป็นต้นส่วนการศึกษาเราเรียนมากในทางธรรมก็ได้ความแก่ความเป็นผู้ได้ศึกษาชำนิชำนาญแตกฉานในพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือกันว่าบุคคลที่ได้ศึกษาเราเรียนในพระไตรปิฎกจนจบก็ได้รับยกย่องว่าเป็นพหูสัจจะคือเป็นผู้ที่ศึกษาเราเรียนมากนั่นเองส่วนในข้อจาคะคำว่าจาคะนี่ก็คือการเสียสละหมายถึงการสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันจาคะได้แก่กริยาที่สละให้ด้วยตั้งใจบรรเทามัจฉริยะคือความตระหนี่และความโลภอันเป็นความอยากได้เนี่ยเป็นเรื่องที่คิดจะกำจัดมัจฉริยะและความตระหนี่จาคะนี้เป็นกุศลธรรมคือทำอย่างดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระจิตให้หมดจดผ่องใสเพราะจิตนี้ตามปกติท่านว่าเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ผุดพอง

ย่อมเศร้าหมองไปได้เพราะอารมณ์อันเป็นมลทินเข้ามาเกลือกกลั้วอารมณ์เป็นมลทินนั้นมีเป็นอันมากในที่นี้จะยกขึ้นชี้ให้เห็นเพียง2อย่างคือ 1. มัจฉริยะคือความตระหนี่ 2. โลภะคือความโลภความอยากได้มัจฉริยะนี่มีลักษณะทำให้หวงแหนทรัพย์อย่างเหนียวแน่นอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคนขี้เหนียวคือไม่ยอมจะเสียสละอะไรให้หลุดพ้นไปจากตัวเลยแม้เห็นว่าสมควรจะบริจาคสมควรจะกระทำก็ไม่ยอมส่วนโลภะความอยากได้นั้นมีลักษณะให้คิดแสวงหาโภคทรัพย์อยู่ด้วยแล้วก็บางทีก็แสวงหาในทางที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะเช่นทำโจรกรรมปล้นสะดมอะไรเขาแล้วแต่ที่จะเป็นการรับซื้อของโจรรับสินบนบ้างหรือรับจ้างเขาหลอกลวงคนอื่นบ้างแล้วแต่ที่จะกระทำได้นี่เป็นลักษณะของโลภะฉะนั้นจาคะเนี่ยมีหลักว่าต้องการจะกำจัดมัจฉริยะและโลภะนี่ให้หมดไปส่วนในข้อสุดท้ายคือปัญญาปัญญาก็หมายถึงความรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้ถ้าถืออย่างชาวโลกหรือชาวธรรมก็ตามเถอะก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนและการคิดนี่ก็เป็นคำอธิบายย่อๆเกี่ยวกับอัจฉริยธรรมคือธรรมน่าอัศจรรย์7ประการและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำหัตถกะอารวกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบไปด้วยอัจฉริยธรรม7ประการเหล่านี้ที่ไม่เคยมีมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระวาจานี้แล้วจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปสู่พระวิหารครั้นถึงเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่ง

เสร็จเข้าไปสู่พระวิหารครั้นถึงเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งครองบาตรและจีวรแล้วได้เข้าไปในนิเวศของหัตถกะอาลวกะอุบาสกและพอท่านไปถึงแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ต่อจากนั้นหัตถกะอาลวกะอุบาสกได้เข้าไปหาพระภิกษุรูปนั้นไหว้แล้วจึงนั่งลงในที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวกับหัตถกะอาลวกะอุบาสกว่าดูก่อนอุบาสกผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ยืนยันว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรม7ประการคือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีการศึกษาเล่าเรียนมากมีจาคะและมีปัญญาหัตถกะอาลวกะอุบาสกกราบเรียนถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งผู้นุ่งผ้าขาวไม่อยู่ในฐานะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์นี้บ้างหรือขอรับพระภิกษุรูปนั้นกล่าวตอบว่าดูก่อนอุบาสกผู้เจริญไม่มีเลยหัตถกะอาลวกะอุบาสกจึงกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีแล้วขอรับพระภิกษุรูปนั้นครั้นรับบิณฑบาตในนิเวศของหัตถกะอาลวกะอุบาสกแล้วลุกจากอาสนะกลับไปและเวลาภายหลังจากเสร็จภารกิจแล้วท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบตามที่ท่านสนทนากับหัตถกะอาลวกะอุบาสกโดยตลอดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุดีแล้วกุลบุตรนั้นเป็นผู้มีความมักน้อยไม่ประสงค์ให้คนอื่นรู้ถึงกุศลธรรมที่มีอยู่ในตนดูก่อนภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจงจำหัตถกะอาลวกะอุบาสกไว้ว่าเป็นผู้มีอัจฉริยธรรมคือธรรมน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะความเป็นผู้มักน้อยไม่ประสงค์ให้คนอื่นรู้ถึงกุศลธรรมที่มีอยู่ในตนกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตและในอัฏฐกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัคคารวะเจดีเมืองอารวีครั้งนั้นหัตถกะอาลวกะอุบาสกชาวเมืองอารวีมีอุบาสกประมาณ500คนตามห้อมล้อมอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่อันสมควรส่วนทั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามหัตถกะอาลวกะอุบาสกว่าดูก่อนหัตถกะท่านมีบริษัทมากท่านสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากด้วยวิธีอย่างไรหัตถกะอาลวกะอุบาสกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสังคหวัตถุ4ประการไว้ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากด้วยสังคหวัตถุ4ประการเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการให้ปันข้าพระองค์ก็สงเคราะห์เขาด้วยการให้ปันผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยถ้อยคำมันอ่อนหวานน่ารักน่านับถือข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยถ้อยคำมันอ่อนหวานน่ารักน่านับถือผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยความมีตนเสมอข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยความมีตนเสมอข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญในตระกูลของข้าพระองค์มีทรัพย์สำหรับไว้ให้แก่คนขัดสนชั้นใดชนทั้งหลายก็เห็นว่าถ้อยคำของข้าพระองค์ควรเชื่อฟังฉะนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดีแล้วหัตถกะอุบายนี้ของท่านดีท่านอาจสงเคราะห์บริษัทหมู่ใหญ่นี้ได้ดูก่อนหัตถกะใครๆก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทหมู่ใหญ่มาแล้วในอดีตการก็ล้วนแต่ได้สงเคราะห์ด้วยสังหาวัตถุ4ประการนี้และใครๆก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทหมู่ใหญ่ในอนาคตการก็ล้วนแต่จะสงเคราะห์ด้วยสังหาวัตถุ4ประการนี้ใครๆก็ตามย่อมสงเคราะห์บริษัทหมู่ใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังหาวัตถุ4ประการนี้แหละหัตถกะอาลวกะอุบาสกผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้ถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยทำมีกถาแล้วท่านจึงลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทำประทักษิณแล้วก็กลับไปเมื่อหัตถกะอาลวกะอุบาสกกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำหัตถกะอาลวกะอุบาสกผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการที่ไม่เคยมีมาแล้วอัจฉริยธรรมคือธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการได้แก่อะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายหัตถกะอาลวกะ

วาสกเป็นผู้1มีศรัทธา2มีศีล3มีหิริ4มีโอตตัปปะ5มีการศึกษาเล่าเรียนมาก6มีจาคะ7มีปัญญา8มีความมักน้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจำหัตถกะอารวกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอัจฉริยธรรมคือธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการที่ไม่เคยมีมาแล้วในการต่อมาหัตถกะอารวกะอุบาสกได้รับยกย่องให้เป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตความว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเมื่อพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสกทั้งหลายไว้ในฐานันดรศักดิ์ต่างๆก็ได้ทรงแต่งตั้งหัตถกะอารวกะอุบาสกไว้ในตำแหน่งเอจทัคคะคือผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังหาวัตถุ4ประการท่านผู้ฟังเป็นอันว่าชีวประวัติของหัตถกะอารวกะอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตนของหัตถกะอารวกะอุบาสกผู้ใช้สังหาวัตถุ4เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของบุคคลทั้งหลายเอาไว้แล้วก็สังหาวัตถุ4นี้เป็นเชือกหรือเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีเครื่องผูกใดๆที่จะใช้ยึดเหนี่ยวใจบุคคลอื่นได้เท่ากับสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4คือ1ทานการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน2ปิยวาจาพูดจาน่ารักน่านับถือ4อัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์คือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น4สมานัตตาความมีตนเสมอคือทำตนให้เข้ากับผู้อื่นได้ท่านผู้ใดต้องการอยากจะยึดเหนี่ยวใจของบุคคลอื่นที่เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังบริเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิเสลาวิปุลานปังอางัจจปปตาสมันตาอนุปะริยยงนิปโปเตนตาจตุติสาเอวังชราจมัจจุจะอธิวัตตันติปานิโนกัตติเยพรามเนเวเสสุเตจันดาลปุกุเสนกินจิปริวัตเจติสัพเมวะปิมัตตติธัมโมสักขจังโสตัพโพติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในปัปปัตตกถาประณาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาศรัทธาความเชื่อบุญบารมีอันเป็นส่วนทักษิณานุปทานกิจที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญในคืนนี้เพื่ออุทิศไปให้กับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญอายุ68ปี48พรรษาซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพลงเพื่อเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรแก่เวลาวันนี้ก็นับว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทางคณะเจ้าภาพมีความประสงค์อยากจะควังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์หลายๆส่วนหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหนึ่งวัดใดไม่ได้จำกัดพื้นที่โดยเฉพาะวัดชนประธานรังสฤษฎิ์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีคืนก่อนแต่นี้ก็ได้มีพระมาจากวัดชนประธานรังสฤษฎิ์วันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะที่วัดนั้นมีพระอยู่มากร้อยกว่ารูปแต่ที่มีกิจกรรมตรงกันก็คือที่วัดเจ้าอาวาสก็มรณภาพเหมือนกันตั้งศพบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันที่8เดือนเมษายนแล้วก็มาครบ50วันเมื่อวันที่26พฤษภาคมพ.ศ.2556อายุของพระธรรมวิมลโมลีอดีตเจ้าอาวาสวัดชนประทานหนองเสด็จก็66ปีก็ยังน้อยกว่าหลวงพ่อสนอง2ปีหลวงพ่อสนองนี่ถึงแก่มรณภาพเมื่อเดือนสิงหาพระธรรมวิมลโมลีก็วันที่7เมษายนกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่18กรกฎาคมซึ่งเป็นเมนลอยที่วัดชนประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเวลา15นาฬิกานี้แปลความว่าในจังหวัดนนทบุรีจะอาวาสได้ถึงแก่มรณภาพที่ยังไม่ได้ทำการพระราชทานเพลิงศพก็มีอยู่สองศพสำหรับพระ
แต่ที่เป็นคฤหัสถ์มีอยู่มากมายคืนนี้ที่วัดก็เต็มทุกศาลานี่เป็นส่วนของคฤหัสถ์ก็ต้องถึงแก่กรรมเหมือนกันก็เป็นการเปรียบเทียบได้ว่าสรรพสิ่งต่างๆที่อุบัติขึ้นมาในโลกเราก็เกิดมาทีหลังผู้ที่เกิดมาก่อนเราเนี่ย

ไปกันเยอะแล้วแต่คนที่เกิดมาก่อนยังอยู่นี่ไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่ละโดยเฉพาะถ้าไม่ตายซึ่งกันและกันก็คงจะเดินกันหน้าสงสารร่างกายของคนแก่กับร่างกายของคนหนุ่มคงจะเดินกันหน้าสงสารคนอายุเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีนี่คงจะน่าดูเหมือนกันเพราะเราได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็อุบัติขึ้นมาโดยอนุภาพของบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาในอดีตชาติไม่รู้ชาติไหนแต่ว่าสั่งสมไว้ดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีผู้นำศาสดาใดที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาเอกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาที่ไม่อิงเรื่องพระเจ้าเป็นศาสดาที่คนหงาแต่เรื่องของการประพฤติของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายซึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกใบเดียวกันกับผู้นำศาสนาพระองค์ถึงแม้จะรู้หลักธรรมคำสอนทุกขั้นทุกตอนจะเป็นพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระภิกขัมปิฎกสมบูรณ์ทั้งสามปิฎกแต่เมื่อรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาหยุดมายับยั้งเรื่องของการปรินิพพานของศาสดาเอกไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่ก็ป้องกันความตายไม่ได้ไม่รู้ก็ตายรู้ก็ตายแต่เป็นผู้รู้ที่สอนให้คนอื่นรู้ตามแล้วก็ประพฤติตามจะได้กำหนดรู้ว่าสังขารร่างกายที่อุบัติขึ้นมาในโลกตกอยู่ในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตกอยู่ในกฎของความจริงสามประการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระองค์ทรงทราบชัดเป็นอย่างดีว่าสามประการนี้เรียนรู้ไว้เรียนรู้แล้วก็จะต้องเจอแล้วก็ต้องกำหนดรู้ให้ดีว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นของแท้นั้นมันไม่แท้เราเข้าใจว่าของที่มันเป็นสุขนั้นมันไม่สุขเราเข้าใจว่ามีตัวมีตนนั้นหามีไม่สอนให้กำหนดรู้อย่างนี้แต่คนก็ยังเข้าใจว่าของฉันมีของฉันชิ้นนั้นของฉันชิ้นนี้ของคุณชิ้นโน้นอยู่อย่างนี้เป็นการติดอยู่ในบัญญัติไม่ไปเรียนปรมัตถ์เมื่อไม่เรียนปรมัตถ์ก็ยังวกวนอยู่ในบัญญัติอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นใจหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดประการใดพระองค์ก็สอนไว้ให้กับคนในโลกนี้ที่มีอุปนิสัยอยากจะถอนตนออกจากกองทุกข์แล้วก็ขวนขวายนำพาตนออกจากทุกข์พระองค์เป็นเพียงแต่ผู้ชี้บอกเท่านั้นเหมือนหมอที่บอกว่าคุณต้องทานยานี้นะหมอไม่ได้กินเองหรอกเพราะว่าหมอไม่ได้คนป่วยแต่คนที่อยากจะให้หายป่วยก็ต้องกินยาที่หมอบอกแต่คนบางคนบอกว่าฉันไม่กินแล้วมันจะหายได้อย่างไรรู้ว่าทุกข์แต่ไม่แก้ทุกข์จะหมดทุกข์ได้อย่างไรอันนี้ว่าเป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้เป็น

นำจัดอาหารไว้สำรับหนึ่งอันนี้เป็นอะไรก็พิจารณาเองจะกินก็อิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มนั่งบนอยู่ว่าหิวแต่ไม่กินก็แปลความว่าเรายินดีในความหิวแต่เรากินลงไปรับประทานลงไปการหิวนั้นก็จะได้บรรเทาไประดับหนึ่งแล้วก็หิวอีกวันหนึ่งหิวหลายครั้งกินหลายหนหลายครั้งทำไมต้องกินเพราะกลัวตายไม่กินเดี๋ยวตายนะต้องกินแล้วใครบ้างที่กินแล้วไม่ตายตายหมดทั้งกินทั้งไม่กินตายญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีจะเป็นเนกขัมมะจะเป็นพรามมณีชีพรามก็แล้วแต่ไม่รอดจากความตายได้เป็นราชามหาราชาอภิมหาราชาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเป็นยาจกกนิพกไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นคนกวาดขยะมูลฝอยก็ไม่รอดพ้นจากความตายเพราะฉะนั้นหลักคำสอนที่อาตมายกขึ้นมาว่ามาจากปัปปตกถาก็คือพูดถึงเรื่องภูเขาภูเขาคนในที่นี่ก็คงจะรู้จักนะแต่ยังไม่รู้จักก็ต้องถามใครก็ได้ว่าภูเขาเป็นอย่างไรพระองค์ทรงตรัสว่าภูเขามีอยู่สี่ลูกสูงมากแหนขึ้นดูเรียกว่าแหนกันจนสุดสายตาเลยสูงสุดเสียบฟ้ามีอยู่สี่ลูกล้อมสัตว์สรรพสัตว์ต่างๆทั้งหลายไว้ในวงล้อของภูเขาในวงรอบของภูเขาทั้งสี่ลูกขยับหนีไม่ได้เลยใครบ้างที่จะมีความสามารถปีนป่ายภูเขาอันสูงเสียบฟ้าทั้งสี่ลูกนี้ไปได้ไม่มีความสามารถแต่ทั้งที่รู้ว่าไม่มีความสามารถจะข้ามพ้นจากภูเขาทั้งสี่นี้ไปได้บางคนจึงต้องมาประพฤติธรรมบ้างบวชเป็นพระบ้างบวชเป็นสามัญเณรบ้างบวชเป็นสามัญเดรีเนกขัมมะเยอะแยะไปหมดเพื่ออะไรเพื่อยึดเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งเมื่อรู้ว่าถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ข้ามภูเขาทั้งสี่นี้ไม่ได้อย่างไรอย่างไรก็หาที่พึ่งไว้พวกนักธุรกิจก็ทำที่พึ่งของตนไว้สำหรับคิดว่าได้มีที่พึ่งชนิดนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่อยากจนเพราะเราจึงเห็นว่าในวงรอบในวงล้อมของภูเขาสี่ลูกคนจึงมีภาระไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่เพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รอดต้องการที่จะให้มันรอดแต่ก็ไม่รอดทั้งที่รู้ว่าไม่รอดก็พยายามขวนขวายเหมือนปลาที่เรายกขึ้นมาจากน้ำมันก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะลงไปสู่น้ำแสวงหาสิ่งที่พอจะให้ต่อชีวิตอยู่ได้เราก็ดิ้นรนกันมากมนุษย์ในโลกได้ชื่อว่าฉลาดกว่าสัตว์ดิ้นรนหนีความตายหนีความทุกข์ต่างๆที่ตนคิดว่าเมื่อหนีแล้วจะพ้น
แต่ความจริงไม่มีทุกข์ก็ยังตายแต่ตายอย่างไม่มีทุกข์ดีกว่าตายอย่างผู้ที่มีทุกข์ตายอย่างคนที่มีความสมบูรณ์กับตายอย่างคนที่มีความอดอยากก็ต่างกันจึงเห็นว่าคนดิ้นรนเพื่อที่จะหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งก่อนที่ชีวิตจะสิ้นลมหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ได้พบแนวทางหนึ่งเพื่อที่จะนำพาศาสนิกชนให้หลุดพ้นจากวงล้อแห่งความทุกข์แต่ไม่หลุดพ้นจากวงล้อแห่งความตายความทุกข์ไกลๆก็พบไกลๆก็มีรูปแบบที่จะให้พ้นทุกข์ก็มีจึงบอกไว้เป็นเบื้องต้นว่าองค์พระศาสดาท่านชี้บอกไว้แล้วชี้ไว้แล้วบอกแล้วปฏิบัติให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วหลวงพ่อสนองก็ปฏิบัติให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วไปที่ไหนประเทศอินเดียก็ไปมาหลายรอบไปในพื้นที่ที่พระอรหันต์มีองค์พระศาสดาเป็นต้นประทับอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นไปหลายครั้งหลายคราเพื่อที่จะไปเรียนรู้ศึกษาปฏิปทาทิศทางอันเป็นส่วนที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อไปแล้วไม่ไปผู้เดียวเชิญชวนศาสนิกชนผู้ที่มีความคิดตรงกันว่าเราควรจะไปที่นั่นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่รูปแบบของหลวงพ่อสนองไปที่ประเทศอินเดียอาจจะต่างจากคณะอื่นคณะของหลวงพ่อสนองนี่จะไปในรูปของผู้ที่ต้องปฏิบัติเพื่อทดสอบว่ามีความจริงจังจริงใจต่อชีวิตไหมพื้นที่ที่พระองค์ไม่เคยนั่งเครื่องบินไม่เคยนั่งเกวียนไม่เคยนั่งรถตุ๊กๆไม่เคยนั่งรถ4ล้อ6ล้อ8ล้อแต่พระองค์ใช้พื้นที่เหล่านั้นด้วยการเดินโดยพระบาทไปทุกพื้นที่ที่จะไปส่องแสงแห่งธรรมะไปเปิดประกายแห่งสติปัญญาของหมู่สัตว์ที่เห็นว่าพอที่จะให้เห็นแสงสว่างแห่งธรรมะได้พระองค์ก็เสด็จไปที่นั่นหลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันจูงจิตจุงวิญญาณของศาสนิกชนเดินทางไปยังประเทศอินเดียญาติโยมทั้งหลายทั้งที่รู้ไปอินเดียก็ไม่รอดหรอกต้องตายนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เสียดายสตังค์เพราะเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องเรียนรู้เมื่อรู้เส้นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำพาพระองค์ล้นพ้นไปจากทุกข์ได้เราก็พยายามเดินตามไปดูเดินตามไปพอทำท่าจะพ้นทุกข์เราก็ไม่ไปแล้วกลับมาอีกเพราะเรากลัวว่าเมื่อพ้นไปแล้วนี่มันไม่สุขไม่สนุกสนานจึงติดอยู่ในศีลปัตตปรมาสศีลปัตตปรมาสก็คือติดอยู่ในลักษณะที่จะให้เขาก็เสียดายจะใช้เองก็ใช้ไม่เต็มที่จองก็เกิดความพอใจอยู่แค่นั้นชีวิตตกอยู่ในวงล้อมแห่งภูเขาศีลเมื่อรู้เส้นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำพาพระองค์ล้นพ้นไปจากทุกข์ได้เราก็พยายามเดินตามไปดูเดินตามไปพอทำท่าจะพ้นทุกข์เราก็ไม่ไปแล้วกลับมาอีกเพราะเรากลัวว่าเมื่อพ้นไปแล้วนี่มันไม่สุขไม่สนุกสนาน

จึงติดอยู่ในศีลปัตตปรมาสศีลปัตตปรมาสก็คือติดอยู่ในลักษณะที่จะให้เขาก็เสียดายจะใช้เองก็ใช้ไม่เต็มที่จองก็เกิดความพอใจอยู่แค่นั้นชีวิตตกอยู่ในวงล้อมแห่งภูเขาสี่ลูกเมื่อรู้เส้นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำพาพระองค์ล้นพ้นไปจากทุกข์ได้เราก็พยายามเดินตามไปดูเดินตามไปเดินตามไปพอทำท่าจะพ้นทุกข์เราก็ไม่ไปแล้วกลับมาอีกเพราะเรากลัวว่าเมื่อพ้นไปแล้วนี่มันไม่สุขไม่สนุกสนานจึงติดอยู่ในศีลปัตตปรมาสศีลปัตตปรมาสก็คือติดอยู่ในลักษณะที่จะให้เขาก็เสียดายจะใช้เองก็ใช้ไม่เต็มที่จองก็เกิดความพอใจอยู่แค่นั้นชีวิตตกอยู่ในวงล้อมแห่งภูเขาสี่ลูกก็

ไม่ดีเพราะเอาศีลมาเป็นข้ามห้ามไม่ให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลห้ามไม่ให้พูดในสิ่งที่ผิดศีลเราเอามาลูบลูบคลำคลำมาเอานอนกอดอยู่ก็ว่าได้แต่ก็ไม่จริงจังเท่าที่ควรแต่ถ้าจะให้คนอื่นไปเสียเราก็เสียดายเราจะใช้เองก็ใช้ไม่เต็มร้อยแต่เรามีญาติโยมทั้งหลายเป็นกันอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นภูเขาสี่ลูกนี้อาจจะตั้งก็สงสัยกับผู้กวางมีวิจิกิจฉาว่าท่านพูดคือภูเขาลูกไหนบ้างที่บอกว่าหนีไม่รอดหนีไม่พ้นก็คือความเกิดแก่เจ็บตายไม่รอดโดยเฉพาะความตายนี่ยังไงยังไงก็เดี๋ยวก็ไม่คิดจะต้องหนีแล้วแหละหนียังไงก็ไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อคนรู้ว่าหนีความตายไม่พ้นจึงยึดเอาที่พึ่งแตกต่างกันบางคนก็ยึดเอาภูเขาบางคนก็ยึดเอาต้นไม้บางคนก็ยึดเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าพอเป็นที่พึ่งแล้วแก้ทุกได้นี่เรียกว่าภูเขายถาปิเสลาวิปุลานพังอังัจจปปตาสมันตาอนุปริรยุงนิปโปเตนตาจตุติสาเอวังจราเอวังจราจมัจจุจะอธิวัตตันติปานิโนคัตทิเยปรามเนเวสเสสุเตจันดาลปุกุเสคนที่ตกอยู่ในวงล้อมของภูเขาสีลูกนี้จะต้องพบกับความแก่เกิดแก่ก็เรียกว่าพบแล้วก็ไม่มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้เสียด้วยจะซ่อนที่ไหนจะไม่ให้เจอความแก่มาในวัดสังฆทานแล้วก็ยังตามมาด้วยแม่พุทธาหลบมันตามมาความแก่ความแก่มันติดมากับความเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่แต่นี่มาวัดแล้วตามมาอีกออกจากวัดก็ตามไปบ้านอีกความแก่เนี่ยมันร้ายนะเพราะมันเป็นภูเขาเราจะหนีไปไหนจะเอาอะไรมาเป็นการบอกว่าฉันยังไม่แก่แต่ว่าไม่ค่อยมีกำลังทำไมไม่มีกำลังเพราะว่าสภาพแห่งชรามันติดมันตามติดมามันตามมาติดแล้วมันก็ยึดติดฉันแก่แล้วก่อนโดยมากมักก้าวใจความแก่ว่าต้อง60 70 80นั่นแหละแต่บางคนก้าวใจว่า60 70 80โดยเฉพาะคุณโยมที่แกอยู่ประเทศอังกฤษแกอายุ105ปีแกบอกว่าฉันยังไม่แก่105ปีฉันยังไม่แก่คือแกก้าวใจว่ายังเตะปี๊บดังอยู่แต่ว่าปี๊บที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในถ้าใส่น้ำไปข้างในก็น่ากลัวนะใส่ก้าสานะแกมาเตะดูมันดังหรือเปล่าก็คงจะดังทึกแล้วก็เจ็บก็แกก้าวใจตนเองว่า105ปีนี่ยังไม่แก่ยังขี่รถซิ่งได้อันนี้แล้วแต่คนใดคนหนึ่งจะดูแลสุขภาพอย่างไรแต่ท่านก็แก่แล้วแหละแต่ในความรู้สึกว่ายังไม่แก่แต่ถามว่าความเป็นหนุ่มอยู่ที่ไหนนะตอนที่นอนอยู่ในเบาะตอนที่ร้องเอาแวะเอาแวะนั้นอยู่ที่ไหนมันไปซะแล้วมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วแล้วร่างกายที่แข็งแรงเหมือนอย่างวัยหนุ่มมันไปไหนหมดมันหมดสภาพแล้วถึงแม้ว่าตนเองก้าวใจว่ายังไม่แก่แต่ก็ไม่รวดเร็วเหมือนอย่างคนหนุ่มแล้วนี่ว่าเป็นการพูดเพื่อที่จะให้กำลังใจกับตนเองว่าฉันยังไม่แก่เพราะฉะนั้นจะเป็น

0: กัตถิเยกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์เป็นพราหมณ์ก็ตามเวสเสเป็นแพทย์ก็ตามสุเตเป็นสูตรก็ตามจันดาลปุคุเสเป็นคนจันดาลก็ตามเป็นคนที่กวาดขยะมูลฝอยข้างถนนหนทางก็ตามไม่รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ญาติโยมทั้งหลายนี้เรียกว่าพอตกลงไปอยู่ในวงล้อมของภูเขาสี่ลูกนี้แล้วก็ถึงจะดิ้นจะรนจะหลอกตนเองว่าไม่แก่อย่างไรก็ต้องแก่ไม่เจ็บอย่างไรก็ต้องเจ็บไม่ตายอย่างไรก็ต้องตายจึงต้องพิจารณามีคาถาดีๆไหมนกินจิปริวัติเจติสัพเพวะพิมตตินัตตะหัตถินังภูมินัตถานังวิปติยาจะเป็นเส้นทางที่ช้างเดินไปแล้วตามไปดีจะรอดตายไหมไม่รอดนักรบไปแล้วตามไปก็ไม่รอดมนต์ดีๆขลังๆเอามาท่องกันเช้าค่ำเที่ยงบ่ายก็ไม่รอดนะว่าจะรอดจากความตายไม่มีโอกาสรอดได้พี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติพระเจ้าพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพหลายๆรูปลองมาล้อมและยืนอยู่ข้างๆคนใกล้จะตายจะรอดไหมก็ไม่รอดก็แปลความว่าหมอทั้งหมอเข็มยาที่ดีแสนดีก็ไม่มีความสามารถจะดึงกระชากเอาความตายมาจากภูเขาสี่ลูกนี้ได้เพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราขวนขวายกันเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้ขวนขวายไปในเรื่องบุญเรื่องกุศลจิตขวนขวายไว้มากมากถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในวงล้อมที่มันไม่มีโอกาสหลุดพ้นไปได้แต่ใจเราเป็นกุศลเอากุศลเป็นที่พึ่งอย่าเอาอกุศลมาเป็นที่พึ่งพระท่านสวดพระท่านสอนซึ่งแปลได้เนื้อหาอย่างชัดเจนแต่โยมฟังแล้วติดตามไปจนครบทุกเจ็ดข้อทั้งเจ็ดข้อพอที่จะมีแนวทางไหมว่าอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์สุดยอดที่พระองค์ทรงนำมาแสดงแก่พระพุทธมารดาในฐานะที่ระลึกขึ้นได้ว่าชีวิตของผู้ที่เป็นศาสดาขณะนี้ท่องมีพ่อมีแม่ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าคนใดแต่เกิดจากพ่อแม่สองคนแต่ทำไมไปโปรดพระมารดาเพราะว่าพระบิดานั้นยังมีชีวิตอยู่เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ7วันแต่ได้เป็นศาสดาเมื่ออายุ23ปีสุดยอดพอเป็นศาสดาแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอย่างอื่นอีกทะลุออกไปเป็นกวายปรมัตถ์ก็ไม่กลับมาในโลกิยะอีกเป็นโลกุตระที่หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ว่าข้ามพ้นแล้วไม่กระโดดกลับมาอีกแต่เราพอทำท่าจะพ้นนี่ไม่ได้เสียดายก็กลับมาอีกเพราะว่าเป็นผู้ที่ตกอยู่ในวงจรของสังโยชน์ที่ไม่มีโอกาสรอดพ้นไปได้นี่เรียกว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใครๆอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วแหมกระทืบขาข้างใดข้างหนึ่งก็มีคนสะดุ้งกลัวแล้วแต่ในที่สุดก็ไม่มีโอกาสรอดจากความตายไปได้กษัตริย์แล้วนะน่าจะมีอะไรที่ต่อรองกับพญามัจจุราชได้แล้วนะนี่กัตถิเยเป็นกษัตริย์ก็ตามต่อรองว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายหมดสิทธิ์เป็นพราหมณ์เป็นพวกพราหมณ์นักสอนศาสนาสอนบนกลางกาตาต่างๆก็ตามหมดสิทธิ์ที่จะรอดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่บอกให้รู้ว่ากษัตริย์ก็ตายพราหมณ์ก็ตายแพทย์ล่ะ 8ก็ตายสูตรก็ตายเมื่อต่างชนชั้นต่างวรรณะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วว่าจะอยู่ในขั้นวรรณะที่สุดยอดแล้วขั้นวรรณะที่ต่ำสุดก็ไม่มีโอกาสรอดพ้นจากความตายไปได้แต่ทำไมจะต้องมีชนชั้นไว้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าฉันนี้สุดยอดอยู่เหนือกว่าไกลแต่ไม่เหนือความตายแต่ไม่เหนือความตายเขาจึงตั้งศพไว้ที่สูงสูงในบรรดาญาติโยมทั้งหลายเห็นศพแล้วก็เห็นศพที่ตั้งอยู่ใต้พื้นดินนั่งสวดกันไหมไม่มีตั้งไว้ที่สูงให้เราพิจารณาเรียนรู้เมื่อไปงานศพศพที่ก็ตั้งไว้ที่สูงศพเพราะแปลว่าสิ่งที่ไม่สวยงามมันแหละคือสวะสวะคือศพไม่สวยไม่งามสวะของสวะต่างๆที่มันลอยมาเขามักจะเขี่ยออกเชื่อมันตกกระปรกศพความตายตั้งไว้ที่สูงให้คนที่ยังจะต้องคิดว่าเราจะรอดพ้นจะรอดพ้นไม่พ้นเพราะเป็นภูเขาที่สูงจึงตั้งไว้ที่สูงให้รู้ว่านี่ความตายนะเราจะรอดจะหลบจะหลีกไม่ได้เลยอยู่ที่สูงสูงกว่าสิ่งอื่นใดสูงกว่าราชาสูงกว่าพราหมณ์สูงกว่าแพทย์สูงกว่าสูตรสูงกว่าคนขอทานสูงกว่าคนจันทานสูงกว่าคนรวยนี่จึงตั้งไว้ที่สูงให้คิดพิจารณาว่าความตายอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสุดยอดไม่มีใครรอดพ้นไปได้เราเพียงแต่คิดว่าตายแน่ๆแต่ต้องบอกกับตัวเองว่านั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือพี่เหนือน้องเหนือพระสงฆ์เหนือสามเณรเหนือราชาเหนือกษัตริย์เหนือพราหมณ์เหนือแพทย์เหนือสูตรจะเป็นคนร่ำรวยขนาดไหนก็เห็นแล้วว่าความตายอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเขาจึงตั้งให้เรามาเรียนปริศนาธรรมกันว่านี่คือความตายนะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะไม่ต้องมาอวดว่าฉันรวยเท่าไรเท่าไรก็เป็นตัวเลขแต่ว่าพอตายแล้วไม่มีสักแดงหนึ่งอย่างนี้ไม่มีสักใบหนึ่งอย่างนี้ว่าเป็นการพูดให้เกิดความพอใจว่าฉันเป็นคนที่อยู่ในฐานะนี้แต่พอพยามัจจุราชกระชากไปอยู่ในอุ้งมือของความตายแล้วที่เคยพูดว่ารวยเคยพูดว่าฉันนี่เก่งกว่าใครใหญ่กว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลมีอำนาจวาสนาบรรดามากก็ไม่มีโอกาสรอดพ้นไปจากความตายได้เพราะนั้นภูเขาคือความตายตัวนี้เราจะดิ้นอย่างไรล่ะจึงบอกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนท่านชี้ท่านบอกให้เราทำในสิ่งที่คิดว่าแม้จะไม่รอดจากความตายแต่เราไม่ตายซะจากบุญจากกุศลไม่ตายซะจากการประพฤติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนี่สุดยอดแล้วตายจากการหายลมหายใจเข้าออกนั้นตายแน่แต่เราไม่ตายซะจากสิ่งดีสิ่งงามที่ศาสนาสอนไว้มาประพฤติตนมาบำเพ็ญตนมาทำตนให้เกาะติดอยู่กับศีลกับธรรมเป็นแนวทางที่ไม่เกิดมาเพื่อเบียดเบียนใครไม่คิดที่จะประทุษร้ายทำร้ายชีวิตใครเพราะถึงคิดเก่งกาจสามารถมีความรู้ระดับไหนก็ตามปริญญากี่ใบก็ตามตำแหน่งชั้นสมเด็จชั้นอะไรก็แล้วแต่ปยามัจจุราชท่านไม่เอามาพิจารณาสมเด็จนะอย่าตายตายจะเป็นชั้นไหนสามเณรอย่าตายตายแม่ชีอย่าตายตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนในโลกขวนขวายแสวงหานั้นไม่ใช่ป้องกันที่จะไม่ให้ตายแต่นำมาเพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้เพราะในสังคมมีอยู่หลากหลายผู้คนคนที่รู้อะไรมากกว่าคนที่ไม่รู้ก็อาจจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีกว่าเพ คนที่รู้น้อยกว่าคนที่มีความรู้มากก็อาจจะมีชีวิตอยู่ที่ด้อยกว่าเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการที่จะเอาตัวรอดจากความชั่วต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ศาสนาสอนไว้ศาสดาบอกไว้หลวงพ่อต่างๆที่ได้ยึดเอาแนวประพฤติปฏิบัติตามรูปแบบคำสอนของพระอริยสงฆ์ก็ได้สอนเราเราก็น้อมใจเชื่อประพฤติตามปฏิบัติตามเราก็ได้จิตใจที่เป็นกุศลเหมือนอย่างกับท่านในที่สุดเราเดินตามหลังพระอริยะยังดีกว่าเดินตามหลังพวกคนชันทานถึงแม้จะตายก็จริงแต่ว่าตายในฐานะที่เราไปอย่างผู้ที่ติดตามความดีไปไม่ตายอย่างผู้ที่ติดตามความชั่วคืออกุศลไปเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ตกอยู่ในวงล้อมของภูเขาทั้งสี่ลูกนี้นี่คือเรื่องของพระธรรมเทศนาที่นำมาแสดงนำมาชี้แจงแยกแยะให้ศาสนิกชนได้นำไปคิดไปพิจารณาว่าการที่เราได้อุบัติขึ้นมาในโลกตกอยู่ในวงล้อมของภูเขาสี่ลูกจะอยู่ในฐานะใดเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามคนเก่งก็ตามคนฉลาดก็ตามคนเก่งก็ตามคนโง่ก็ตามคนมีฐานะดีกับคนไม่มีฐานะดีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนขี้เกียจคนขยันสารพัดไม่มีโอกาสรอดจากความตายได้เลยไม่มีโอกาสรอดแต่ขอให้คิดอยู่เสมอว่าในเมื่อเราไม่รอดจากสิ่งเหล่านี้สุดยอดที่สุดของชีวิตก็คืออย่าทำในสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลจะนำพาจิตวิญญาณของเราไปสู่ทุกขติแต่กุศลจะนำพาวิญญาณของเราไปสู่สุขตินี่เรียกว่าแนวทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านชี้บอกว่านี่เราชีวิตสัตว์ในโลกตกอยู่ในวงล้อมของภูเขาสี่ลูกนี้แต่เมื่อรู้ว่าเราตกอยู่ในภาวะที่คับขันแล้วของยึดเอาพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะจิตใจของเราก็จะไม่ว้าเหวเฟงฟางเพราะเรามีที่พึ่งผู้ที่ประเสริฐผู้ที่บริสุทธิ์แล้วท่านหลุดพ้นไปแล้วแต่เราจะหลุดพ้นในระดับใดก็ขอให้เรายึดเอาสิ่งนี้มาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตก็ได้ชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทจากไม่ปราศจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาอิมินากตะปุญเยนะด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงรวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอุทิศส่งไปให้ได้จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจิตวิญญาณของท่านไปอยู่ในสถานที่เป็นทุกข์ตกบกพร่องประการหนึ่งประการใดอันเป็นเรื่องใจสอยในความเป็นอยู่ก็ให้เรารวบรวมบุญกุศลที่มีอยู่อุทิศส่งไปให้ท่านจะทราบโดยญาณวิสัยอันใดก็ตามก็จะได้อนุโมทนาพ้นไปจากความทุกข์ถ้าไปอยู่ในที่สุขสงบร่มเย็นแล้วขอให้มีความสุขสงบร่มเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงพระนิพพานและบุญกุศลนั้นก็จะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาปกป้องรักษาคุ้มครองนำพาญาติโยมไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิตพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาขององค์แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็คือพระมหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อากรอุตมะปัญโญนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนประทานรังสฤษฎิ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้ว

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุช่วยมาเจ
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้ง

0: ของเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
2: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านปุ่นวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20
2: ชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20
2: ชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20
2: ชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20
2: ชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้า

0: ติดเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
1: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20
2: ชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
0: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
1: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะ
3: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขจะปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
2: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับ

สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้น

จารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูก

ห้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเวกวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้น
ป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์กำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะ
มาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเวกวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตก

ยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปฝ่าสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคง

าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่ง
เพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินเดินนั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในถึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่
ป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟ

0: เผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

ความดีข้อที่6คือความดีที่กระทำครึ่งๆกลางๆและทำอย่างสมบูรณ์ในคัมภีร์เอเกงได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่สั่งสมความดีจึงมีความดีไม่พอที่จะได้รับชื่อเสียงดีผู้ที่ไม่สั่งสมบาปย่อมได้รับเคราะห์กรรมถึงตายได้ในประวัติศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงราชวงศ์เซียงก่อนคริสตศักราชประมาณศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่11ว่าติ้วอ๋องสั่งสมแต่บาปกรรมดุจการร้อยเงินเหรียญไว้เต็มพวงจึงรักษาแผ่นดินและชีวิตของตนเองไว้ไม่ได้การสั่งสมความดีความชั่วนั้นดุจนำของบรรจุลงในภาชนะถ้าสั่งสมทุกวันก็จะเต็มเปี่ยมถ้าสั่งสมบ้างไม่สั่งสมบ้างหยุดหยุดทำทำบุญหรือบาปนั้นก็พร่องอยู่เสมอไม่มีวันเต็มได้เลยแต่ก่อนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปในวัดเพราะอยากทำบุญแต่มีเงินเพียง2อีแปะความจริงราคาเงินนั้นน้อยนิดเดียวแต่ค่าของความมีใจอยากจะทำบุญนั้นเหลือหลายท่านเจ้าอาวาสจึงกล่าวอนุโมทนาคาถาเองให้ศีลให้พรเองต่อมาหญิงนั้นได้เข้าวังเป็นพระสนมของฮ่องเต้มีเงินมากมายจึงนำเงินหลายพันตำลึงมาที่วัดนั้นอีกเพื่อทำบุญคราวนี้เจ้าอาวาสให้พระลูกวัดกล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศีลให้พรแทนพระสนมเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงกราบถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าอยากจนมีเงินทำบุญเพียง2อีแปะแต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศีลให้พรข้าพเจ้าโดยตนเองมาบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้างจึงนำมาถวายท่านหลายพันตำลึงแต่ทำไมท่านกลับให้พระลูกวัดทำหน้าที่แทนท่านเราท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าแต่ก่อนนี้แม้ท่านจะทำบุญน้อยแต่ใจนั้นเปี่ยมไปด้วยเจตนาที่เป็นกุศลมาบัดนี้แม้ท่านจะมีเงินทำบุญมากแต่ใจของท่านนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อาตมาไปกล่าวเองนี่คือตัวอย่างของการทำดีที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยราคาของเงินมาวัดความดีนั้นทำบุญด้วยเงินน้อยนิดกลับเป็นบุญที่เต็มเปี่ยมเพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยกุศลและเจตนาแม้ทำบุญด้วยเงินมากมายหากจิตใจมีศรัทธาเพียงครึ่งๆกลางๆการทำความดีนั้นก็จะให้ผลเพียงครึ่งๆกลางๆเท่านั้น

อีกตัวอย่างหนึ่งมีเซียนท่านหนึ่งชื่อว่าจงหลีท่านเป็นชาวฮั่นก่อนพุทธศักราช749ถึงพุทธศักราช551เมื่อตายได้สำเร็จเป็นผู้วิเศษเสวยสุขอยู่บนสวรรค์หลายร้อยปีจนถึงสมัยราชวงศ์ถังปีพุทธศักราช1161ถึงพุทธศักราช1450ท่านเซียนจงหลีก็รับลูกศิษย์ไว้คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านลือตงปิงต่อมาจนถึงปัจจุบันผู้คนเรียกท่านว่าลือโจ้ท่านลือโจ้เป็นขุนนางรับราชการเป็นนายอำเภออยู่สองครั้งเมื่อมีโอกาสพบเซียนผู้วิเศษท่านก็ได้รับถ่ายทอดวิชาต่างๆในลัทธิเต๋ารวมทั้งการนั่งสมาธิด้วยท่านจึงลาออกจากราชการติดตามท่านเซียนผู้วิเศษไปฝึกฌานสมาธิอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งจนสำเร็จได้เป็นเซียนเช่นกันต่อมาท่านจงหลีได้สอนให้ท่านลือโจ้รู้จักผสมยาวิเศษเพียงแต่เอายานั้นหยดไปที่เหล็กนั้นก็จะกลายเป็นทองสามารถนำไปช่วยเหลือความยากจนของผู้คนได้ท่านลือโจ้จึงกราบถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อเปลี่ยนไปเป็นทองแล้วจะกลับเป็นเหล็กดังเดิมอีกไหมท่านจงหลีบอกว่าเมื่อครบ500ปีแล้วก็จะกลับสภาพเดิมได้ท่านลือโจ้จึงปฏิเสธไม่ยอมทำเหล็กให้เป็นทองเพราะท่านเห็นว่าเมื่อครบ500ปีแล้วก็จะทำให้ผู้คนเสียหายมากมายเพราะอยู่ๆทองในมือก็กลายเป็นเหล็กไปเสียแล้วย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมายเป็นการให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมการที่ท่านจงหลีลองใจท่านลือโจ้ครั้งนี้ทำให้ท่านภูมิใจในลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะคำพูดเพียงคำเดียวก็แสดงให้เห็นความเป็นคนของท่านลือโจ้ว่าสูงส่งเพียงไรท่านจึงกล่าวกับศิษย์รักของท่านว่าการที่จะบรรลุถึงความเป็นเซียนนั้นจะต้องสั่งสมคุณธรรมให้ได้ถึง 3,000 อย่างคำพูดของเจ้าเพียงคำเดียวก็เท่ากับได้สร้างคุณธรรมครบ 3,000 อย่างแล้วในพริบตาเดียวการทำความดีนั้นเมื่อทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำมาคิดถึงบ่อยคราวกับว่าการทำดีนั้นช่างใหญ่ยิ่งนักใครก็ทำไม่ได้เหมือนเราถ้าคิดเช่นนี้ความดีนั้นก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทำแล้วก็ไม่นำมาใส่ใจอีกคิดแต่จะทำอะไรต่อไปอีกจึงจะดีจึงจะเป็นความดีที่สมบูรณ์ไม่ตกไม่ล่นเช่นการให้เงินแก่คนยากจนในใจของลูกจะต้องอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ให้ภายนอกก็อย่าไปสนใจว่าใครเป็นผู้รับแม้แต่เงินที่เราบริจาคไปแล้วก็มองไม่เห็นว่าสำคัญตรงไหนให้แล้วก็แล้วกันลืมเสียให้ได้ไม่กลับมาคิดอีกให้เสียเวลาเช่นนี้เรียกว่าทำความดีด้วยจิตว่างเปล่าเมื่อไม่ได้บรรจุอะไรไว้ที่จิตเลยจิตนั้นก็ย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลผลบุญพลังแห่งกุศลธรรมเช่นนี้ใหญ่หลวงนักสามารถทำลายเคราะห์กรรมได้ถึง 1,000 ครั้งเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินทองหรือวัตถุที่บริจาคแต่อยู่ที่ใจเราเท่านั้นที่จะทำจิตให้ว่างเปล่าจนสามารถบรรจุบุญกุศลได้เพียงใดต่างหาก

ความดีข้อที่7คือความดีที่ใหญ่หรือเล็กมีคุณนางผู้หนึ่งมีนามว่าเว่ยจงตะรับราชการอยู่ในกรมประวัติศาสตร์อยู่มาวันหนึ่งถูกจับวิญญาณไปยังยมโลกพญายมได้สั่งให้เสมียนในยมโลกนำบัญชีดีชั่วของท่านเว่ยมาดูปรากฏว่าบัญชีชั่วนั้นช่างมากมายกายกองวางจนเต็มห้องไปหมดส่วนบัญชีความดีนั้นเล็กนิดเดียวมีขนาดพอๆกับตะเกียบข้างหนึ่งเท่านั้นพญายมสั่งให้คนเอาตาช่างมาปรากฏว่าบัญชีความดีนั้นแม้จะเล็กนิดเดียวแต่กลับมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่รวมกันแล้วทั้งหมดท่านเว่ยมีความสงสัยเป็นอันมากจึงถามพญายมว่าข้าพเจ้ามีอายุยังไม่ถึง40ปีฉะไหนจึงมีความชั่วมากมายเช่นนี้พญายมตอบว่าเพียงแต่จิตคิดมิชอบเท่านั้นก็เป็นบาปแล้วเช่นเห็นผู้หญิงสาวสวยก็มีจิตปฏิพัทธ์จิตที่คิดมิชอบเช่นนี้ก็จะถูกบันทึกในบัญชีความชั่วทันทีท่านเว่ยถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นในบัญชีความดีอันน้อยนิดได้บันทึกไว้ว่าอย่างไรพญายมตอบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฮ่องเต้ทรงดำริจะซ่อมสะพานหินที่เมืองฮกเกี้ยนท่านเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อนจึงถวายความเห็นเพื่อยับยั้งพระราชดำรินั้นเสียบัญชีความดีนี้ก็คือสำเนาที่ท่านทูลกล่าวถวายฮ่องเต้นั่นเองท่านเว่ยก็แย้งว่าแม้ข้าพเจ้าจะกระทำดังกล่าวจริงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพระองค์ทรงดำเนินการไปแล้วไม่น่าเลยที่บัญชีความดีเพียงอย่างเดียวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่กองอยู่เต็มห้องนี้พญายมจึงพูดว่าการที่ท่านมีเมตตาจิตต่อราษฎรเกรงจะได้รับความลำบากกันมากมายกุศลจิตนี้ใหญ่หลวงนักถ้าหากท่านยับยั้งได้สำเร็จก็จะยิ่งเพิ่มความหนักยิ่งขึ้นพลังแห่งกุศลกรรมนี้จะยิ่งใหญ่อีกหลายเท่านักแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ากระทำเพื่อชนหมู่ใหญ่แล้วไซความดีนั้นก็จะใหญ่หลวงยิ่งนักหากทำดีเพื่อตนเองแล้วไซแม้จะทำดีขนาดไหนก็ได้ผลน้อยมากลูกจงจำไว้ว่าการทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำความดีนั้นเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตนเอง

ข้อที่8คือความยากง่ายในการทำความดีสมัยก่อนท่านผู้คงแก่เรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่ข่มใจได้ยากที่สุดเสียก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สำคัญเสียแล้วย่อมจะเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านคงจื้อชื่อฝานจื้อได้ถามท่านอาจารย์ว่าเมตตาธรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านคงจื้อตอบว่าการกระทำสิ่งที่ยากที่สุดได้เสียก่อนจึงจะชนะใจตนเองได้เมื่อชนะใจตนเองได้แล้วความเห็นแก่ตัวก็หมดไปจึงบังเกิดเมตตาธรรมพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังลูกจะได้เข้าใจง่ายเข้าที่มณฑลเจียงซีมีท่านผู้เฒ่าแซ่ชูท่านยังชีพโดยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้เจ้าหนี้ก็จะยึดภรรยาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าซูเกิดความสงสารสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งนักจึงยอมเสียสละเงินที่เก็บออมไว้ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลา2ปีนำมาใช้หนี้แทนชายผู้นั้นทำให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งด้วยความยากจนยิ่งนักจึงนำภรรยาและบุตรชายไปจำนำไว้ได้เงินมาพอประทังชีวิตเมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไทยคืนภรรยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านผู้เฒ่าจางรู้เรื่องเข้ามีความสงสารเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึง10ปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกจึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง

ั้งท่านผู้เฒ่าซูและท่านผู้เฒ่าจางล้วนแล้วแต่ได้กระทำในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเงินที่ท่านสะสมไว้คนละ2ปีและ10ปีนั้นท่านก็หวังว่าเมื่อทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะได้พึ่งเงินจำนวนนี้ประทังชีวิตต่อไปเป็นเงินที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสะสมไว้วันละเล็กวันละน้อยแต่ท่านทั้งสองก็สามารถตัดใจช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดได้ในพริบตาเดียวนี่คือการทำความดีที่ยากยิ่งจริงๆอีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ชนะใจตนเองได้คือท่านผู้เฒ่าจินท่านอายุมากแล้วยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุลด้วยความหวังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยกลูกสาวของตนเองให้เป็นอนุภรรยาของท่านผู้เฒ่าแต่ท่านกลับไม่ยอมรับความหวังดีนี้ท่านให้เหตุผลว่าท่านนั้นชราภาพแล้วส่วนเด็กสาวนั้นอายุยังไม่ถึง20ควรจะได้สามีที่มีอายุไล่เลี่ยกันท่านจึงไม่ควรที่จะไปทำลายความสุขและอนาคตของเด็กสาวนี้เสียด้วยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อจะมีบุตรไว้สืบสกุลเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่านผู้เฒ่าทั้ง3ท่านนี้ล้วนแต่ทำในสิ่งที่ยากยิ่งจริงๆฟ้าดินจึงประทานความสุขความเจริญให้กับท่านทั้ง3ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นแน่แท้ส่วนคนที่มีเงินมีอำนาจนั้นถ้าจะกระทำดีก็ย่อมง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีเงินและอำนาจแต่พวกนี้ไม่ค่อยชอบทำความดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสทำความดีได้ง่ายเพราะมีทั้งเงินและอำนาจกลับไม่ยอมทำความดีส่วนผู้ที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจกว่าจะทำความดีได้ก็ด้วยความยากลำบากยิ่งนี่คือความแตกต่างกันในคุณค่าของ

การทำความดีต่อผู้อื่นนั้นก็จะต้องแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาต่างก็มีความสำคัญเช่นกันการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมีวิธีการมากมายประมวลแล้วก็สามารถแยกออกได้10วิธีด้วยกันคือ 1. ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี 2. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า

3. สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อม 4. ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดี 5. ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขัน 6. กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 7. ไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มันบริจาค 8. ทำลงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 9. เคารพผู้มีอายุกว่า 10. รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเอง

ข้อหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรเมื่อท่านตี้ซุ่นยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนสมัยโบราณก่อนพุทธศักราช1712ถึงพุทธศักราช1665ท่านไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกำลังจับปลากันอยู่คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ที่มีน้ำลึกปลาชุมส่วนพวกที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราถูกกันให้ไปจับปลายังที่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและที่มีน้ำตื้นซึ่งปลาจะไม่ชอบมาในบริเวณนั้นทำให้จับปลาไม่ได้ท่านตีซุนเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารจับใจท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราหาปลาใครที่เห็นแก่ตัวชอบแย่งที่น้ำลึกท่านก็นิ่งเสียไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะนำพฤติกรรมของเขาไปสรรเสริญจนทั่วท่านเองก็ทำตัวอย่างที่ดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันจนการเวลาได้ผ่านไปหนึ่งปีชาวบ้านพากันสำนึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทำดีต่อกันและกันในที่นี้พ่อจะต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อไม่สนับสนุนในเรื่องการจับปลามาเป็นอาหารนะเพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งแต่ที่พ่อยกเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ก็เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นต้องใช้ความอดทนพยายามเพียงไรท่านตีซุ่นนั้นเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักเพียงแต่ท่านใช้คำพูดกล่อมเกลาจิตใจผู้คนก็จะเชื่อท่านเพราะต่างก็มีความเคารพท่านอยู่แล้วแต่ท่านอุตส่าห์ใช้เวลาถึง1ปีเต็มก็เพื่อจะให้ทุกคนกลับตัวกลับใจได้หมดและจะได้ไม่กลับเป็นคนเห็นแก่ตัวอีกไม่ว่ากรณีใดและเป็นไปได้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความบังคับหรือขอร้องให้ทุกคนตระหนักถึงความดีที่ต้องกระทำร่วมกันในความผาสุกของพวกเขาเองพ่อจึงสรรเสริญในความอุตสาหะของท่านยิ่งนัก

พ่อและลูกต่างก็มีชีวิตอยู่ในยุคแห่งความมืดมนผู้คนไม่ค่อยมีศีลธรรมเหมือนดังยุคก่อนเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวจะได้อวดดีว่าวิเศษกว่าผู้อื่นอย่านำความสามารถของลูกไปข่มผู้อื่นที่ด้อยกว่าให้เขาได้อายจงเก็บความรู้ความสามารถของเจ้าไว้ในใจอย่าได้แสดงออกให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นใครพลาดพลั้งล่วงเกินลูกก็จงรู้จักให้อภัยอย่าได้แพร่พลายความไม่ดีออกไปเพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจและเมื่อไม่มีใครรู้และก็ทำให้เขาไม่กล้ากำเริบเสิบสารเพราะทุกคนย่อมรักหน้ารักตาไม่อยากเป็นคนเสียชื่อเสียงจึงไม่วิจารณ์ให้ความลับของเขาเป็นที่เปิดเผยออกไปเขาจึงไม่กล้าที่จะทำผิดอีกบางคนนั้นเมื่อมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเขาก็ทำตัวเหลวแหลกยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ย่อมเป็นคนชั่วเสียเลยคนเช่นนี้ก็มีให้เห็นอยู่ลูกจะต้องคอยสังเกตว่าผู้อื่นนั้นเขามีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีก็จงรีบรับเอาความดีนั้นมาใส่ตนเถิดอย่าได้รีรอ

ยลูกจะต้องรู้จักชมเชยสรรเสริญความดีความงามความสามารถของผู้อื่นให้แผ่ไพศาลไปอย่าได้มีจิตริษยาในชีวิตประจำวันของลูกไม่ว่าจะพูดสักคำจะทำอะไรสักอย่างจงอย่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญลูกจงจำไว้ให้ดี

ผู้ดีนั้นคือคนที่มีคุณงามความดีและกระทำแต่คุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอส่วนคนเลวนั้นบางทีก็ซ่อนอยู่ในคราบของผู้ดีปะปนกันจนบางทีดูไม่ออกแต่ถ้าลูกสังเกตให้ดีแล้วก็จะเห็นความแตกต่างลาวขาวกับดำทีเดียวผู้ดีที่มีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปนั้นคือผู้มีน้ำใจรักและเคารพทุกคนข้อ 3 สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นอย่างไรหยกนั้นย่อมมาจากหินชนิดหนึ่งถ้าเราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมีหยกเล้นอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้แต่ถ้ามนุษย์นำมาเจรนัยเอาความเป็นหยกออกมาจากหินแกะสลักให้สวยงามก็จะเป็นของมีค่าสำหรับฮ่องเต้และคุณนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวไว้แสดงถึงความมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ยามที่ฮ่องเต้ออกคุณนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณนางเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็ต้องถือหยกพระราชทานไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อฮ่องเต้หยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่าหยกมีความงามและความสำคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือของมนุษย์เองคนก็เช่นกันถ้ามีคนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีคนธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นคนดีพร้อมไปได้เพราะฉะนั้นลูกจงใส่ใจในคนที่รักดีมุ่งมั่นจะเป็นคนดีลูกจงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจประคับประคองเพื่อให้เขาเป็นคนดีพร้อมให้ได้แม้เขาจะถูกผู้คนปรักปรำก็จงช่วยชี้แจงปกป้องและยอมรับข้อปรักปรำนั้นว่าลูกก็มีส่วนผิดอยู่ด้วยเพื่อผ่อนคลายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาจนกว่าเขาจะยืนอยู่บนขาของเขาเองได้แล้วก็นับว่าลูกได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วคนดีคนเลวนั้นมักจะคบหากันไม่ได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วก็ย่อมมั่วสุมกับคนชั่วคนชั่วมักเกลียดชังคนดียิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบข่มเหงคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่กลัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นขี้ปากของคนชั่วที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนผิดๆเพราะฉะนั้นเมื่อลูกพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็จงช่วยปกป้องคนดีและช่วยชี้ทางให้คนชั่วกลับใจเป็นคนดีเสียนี่เป็นมหากุศลที่ลูกจะต้องทำให้ได้ข้อ 4 ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีนั้นอย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลธรรมประจำใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อยที่จะไม่มีเลยนั้นคงหายากนอกจากมนุษย์จะมัวสารวนอยู่กับการแสวงหาลาภยศเงินทองชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมทำให้ต้องตกอยู่ในความหายนะถ้าลูกพบคนเช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาฉุดเขาให้ขึ้นพ้นจากความหายนะให้จงได้ดุจคนฝันร้ายลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝัน

ความรู้ความคิดที่ดีงามแก่เขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้เมื่อครั้งราชวงศ์ถังปีพุทธศักราช1161ถึงปีพุทธศักราช1450มีขุนนางท่านหนึ่งท่านเขียนหนังสือสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วแผ่นดินจีนชาวจีนมีความเคารพนับถือท่านมากเมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาจากฮ่องเต้ให้เป็นที่เอวินเป็นการเชิดชูผลงานอันมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองที่ดีเยี่ยมยอดนั่นเองชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าหานเอวินกงท่านเคยกล่าวไว้ว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไปผู้อยู่ไกลก็ไม่สามารถได้ยินคำตักเตือนนั้นหากบันทึกไว้เป็นหนังสือแม้สักร้อยชั่วคนคำสอนนั้นก็ยังคงอยู่สามารถแพร่ไปได้ไกลกว่าพันลี้หมื่นลี้เสียอีกข้อที่หนึ่งพ่อได้ยกตัวอย่างให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทำตนเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นนานวันเข้าก็จะมีคนตามอย่างโดยไม่รู้ตัวส่วนข้อนี้พ่อขอยกตัวอย่างให้ใช้คำพูดใช้ตัวหนังสือเป็นตัวอย่างลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะไม่ได้ผลเลยดุจดังคนป่วยถ้าได้ยาตรงกับโรคก็จะหายวันหายคืนเหมือนคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างถ้าเราใช้คำพูดตักเตือนเขาจะไม่เชื่อโดยง่ายพูดไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนการตักเตือนด้วยคำพูดมักจะได้ผลลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสียทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกต้องดูคนเป็นต้องอ่านนิสัยได้ถูกต้องแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนเช่นไรสมควรตักเตือนด้วยคำพูดคนเช่นไรสมควรให้เขาอ่านหนังสือเพื่อแก้ไขตัวเขาเอง

ข้อที่5จะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขันได้อย่างไรเพราะกรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่ากับใครๆหากลูกพบเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลูกจะต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและจะต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาของลูกอย่างรอบคอบเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นประสบความสำเร็จท่านชุยจื้อซึ่งเป็นคุณนางในราชวงศ์หมิงในปลายสมัยพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้คือระหว่างปีพุทธศักราช2031ถึงปีพุทธศักราช2048ท่านได้กล่าวไว้ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่ควรคำนึงว่าจะได้บุญได้คุณสักเพียงไรขอให้ช่วยให้ได้ทันท่วงทีจึงจะควรช่างเป็นคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเสียมีกะไร

ข้อที่6การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรไม่ว่าลูกจะอยู่ในชนบทเล็กๆหรือในเมืองใหญ่ๆหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วลูกจะต้องไม่ท้อถอยในการเป็นอาสาสมัครเช่นขุดคูส่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในนายามหน้าแล้งหรือสร้างทำนบเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือซ่อมสะพานชำรุดเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือให้ทานอาหารแก่คนอดอยากหรือให้น้ำแก่คนกระหายแล้วลูกก็ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกระทำความดีร่วมกันใครมีเงินก็ออกเงินใครมีแรงก็ออกแรงผนึกกำลังให้เข้มแข็งจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นหากใครมาว่าร้ายลูกก็จงอย่าใส่ใจถ้าเราทำดีโดยสุจริตแล้วใครๆก็ย่อมเข้าใจและช่วยป้องกันลูกเสียอีกลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรคใดๆก็อย่าวางมือเป็นอันขาด

ข้อ7ไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มันบริจาคอย่างไรคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมากมายพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้รู้จักให้ทานเสียก่อนการให้คือการเสียสละท่านที่บรรลุธรรมแล้วท่านเสียสละได้หมดทั้งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกอันคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตท่านยังเสียสละได้เรื่องทรัพย์สินเงินทองของนอกกายฉะนั้นจักเสียสละไม่ได้ถ้าเราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามิได้แบกภาระอันใดไว้ทำให้จิตใจปลอดโปร่งไม่ห่วงหน้ากังวลหลังใครทำของเราเสียใครขโมยของเราไปก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเพราะเราเสียสละได้หมดจริงๆผู้ที่ไม่สามารถเสียสละได้หมดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทานบริจาคทรัพย์เสียก่อนคนในโลกนี้เห็นว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและเงินเท่านั้นที่จะบันดาลให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงให้ความสำคัญแก่เงินเท่าชีวิตหาได้คิดสักนิดไม่ว่าหากยังมีลมหายใจก็ดีอยู่หรอกถ้าหมดลมเมื่อใดมีใครเคยเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างผู้ที่รักเงินยิ่งชีวิตจึงควรฝึกตนให้รู้จักการบริจาคทรัพย์ให้ทานเสียบ้างใหม่ๆก็จะเกิดความเสียดายเพราะคนรักเงินยิ่งชีวิตมักเป็นคนตระหนี่ใจคอคับแคบแต่ถ้ามันบริจาคก็จะเกิดเป็นนิสัยอันดีงามขึ้นสามารถบริจาคได้มากขึ้นและไม่นึกเสียดายดังแต่แรก

ข้อ8ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมได้อย่างไรธรรมะคือประทีปที่ส่องวิถีทางแห่งชีวิตเมื่อหนทางข้างหน้าสว่างไสวชีวิตย่อมดำเนินไปตามทิศทางอันถูกต้องดุจดังคนที่มีในตาดีย่อมสามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดและดีที่สุดได้โบราณท่านจึงว่าธรรมะคือการทำรงไว้ซึ่งฟ้าดินและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลผสมผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะขาดไปแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หามิได้จะต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดสรรพสิ่งด้วยธรรมะธรรมะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์

มีอิสระเสรีที่จะอยู่ในโลกต่อไปได้จะไปให้พ้นโลกเสียก็ได้ฉะนั้นเมื่อลูกเห็นสารที่บูชานักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือคัมภีร์โบราณที่เป็นธรรมะอันสูงส่งลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องลูกจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปลูกจะต้องเผยแพร่ธรรมะทำรงไว้ซึ่งธรรมะปฏิบัติตนด้วยธรรมะสอนให้ผู้อื่นรู้จักธรรมะจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกที่รู้ซึ้งในพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าลูกทำได้เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้พระคุณของพระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงและได้ถวายความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์อย่าง

ข้อ9เคารพผู้มีอาวุโสหรือผู้ที่มีอายุกว่าได้อย่างไรในครอบครัวย่อมมีบิดามารดาพี่ชายพี่สาวที่มีอายุกว่าเราเราต้องเคารพรู้จักปฏิบัติเอาใจใส่ดูแลทุกสุขให้ความสุขสำราญแก่ท่านให้ความสนิทสนมกลมเกลียวยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันพูดจาด้วยวาจาอันไพเราะนานไปก็จะเป็นผู้ที่มีนิสัยอันดีงามในประเทศย่อมมีฮ่องเต้เป็นประมุขที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษากฎหมายยิ่งกว่าชีวิตของลูกเองอย่าอวดดีทำผิดโดยคิดว่าพระองค์จะไม่ทรงทราบการลงโทษคนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายก็อย่าเมาอำนาจจนตัดสินโทษด้วยอารมณ์อย่านึกว่าพระองค์ไม่ทรงทราบแล้วทำไปด้วยความลำพองใจโบราณท่านว่าการรับใช้ฮ่องเต้ก็คือการรับใช้สวรรค์สวรรค์ย่อมประทานความเจริญความสุขสมบูรณ์ให้ถ้าลูกทำดีพอ

ข้อ 10รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตของตนเองอย่างไรมนุษย์จะทรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็โดยจิตที่มีเมตตากรุณาการเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดคือใจของตนเองต้องเริ่มปลูกฝังจิตให้มีเมตตากรุณาก่อนการสั่งสมคุณธรรมใดๆก็ต้องเริ่มที่จิตอันกอบไปด้วยเมตตากรุณาเช่นกันในสมัยราชวงศ์โจวนั้นก่อนพุทธศักราช457ถึงก่อนพุทธศักราช329ท่านโจวกงซึ่งเป็นใจเสียงของพระเจ้าเฉินอ๋องได้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจหลีอันเป็นต้นตำรับที่ราชวงศ์ต่อๆมาถือเป็นแบบฉบับว่าโดยการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธุ์ธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตง่ายแก่การตั้งครรภ์ของสรรพสัตว์ฉะนั้นการสิ้นสวงบูชาในเดือนนี้จึงห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมียเพราะเกรงว่าอาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่นี่ก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านโจกงท่านนักปราชญ์เมืองจื้อได้กล่าวว่าผู้ดีย่อมอยู่ห่างไกลจากโรงครัวที่มีการฆ่าสัตว์เพราะเพียงแต่ได้ยินเสียงผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองได้ท่านผู้ใหญ่แต่การก่อนจึงไม่ยอมบริโภคเนื้อสัตว์4ประเภทคือ 1. สัตว์ที่ได้ยินเสียงเขาฆ่า 2. สัตว์ที่เห็นเขากำลังฆ่า 3. สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ 4. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเพื่อให้เราบริโภคลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังทำไม่ได้ทันทีก็จงแนะนำเขาให้เริ่มไม่แตะต้องเนื้อสัตว์4ประเภทนี้ให้ได้เสียก่อนเริ่มฝึกเสียแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมย่อมติดตามมาเมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมแล้วไซก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งมวลล้วนมีชีวิตจิตใจเช่นเราเหมือนกัน

การนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนๆเพื่อทำเครื่องนุ่งห่มก็นิยมกันว่าสวยงามมีค่ามากที่แท้เป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวความจริงผ้าไหมมิใช่สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราน่าจะใช้ผ้าฝ้ายที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์จะไม่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งการถางดินฆ่าหนอนก็ล้วนเป็นบาปกรรมทั้งสิ้นดูมนุษย์เกือบทั้งหมดล้วนแต่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตนเองต้องทำปานาติบาตอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งมือที่ตบยุงบี้มดเท้าที่เหยียบลงไปบนตัวสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ได้นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆมีโครงโบราณอยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจพ่อจนบัดนี้ท่านว่าไว้ว่าเพราะรักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารแมลงจึงไม่จุดตะเกียงในยามค่ำคืนดูเถิดว่าคนโบราณนั้นท่านมีเมตตากรุณาเพียงไรการทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายเท่าไรก็คงไม่หมดจงถือหลัก10ประการนี้แล้วลูกก็จะแผ่ขยายการทำดีให้กว้างขวางออกไปเองการสั่งสมคุณธรรมให้ครบ10,000 ครั้งก็จะอยู่เพียงแค่เอื้อม

โอวาทข้อที่4ความถ่อมตนโอวาททั้ง3ข้อที่กล่าวจบไปแล้วนั้นล้วนแต่สอนให้ทำความดีส่วนโอวาทข้อสุดท้ายนี้ท่านสอนให้รู้จักวางตนในการคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปโดยให้ยึดคุณธรรมข้อนี้ไว้คือการถ่อมตนไม่อวดดีว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นจะได้ไม่มีเรื่องกับใครไม่กล้าทำความชั่วสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองยังทำความดีไม่เพียงพอแล้วจะมีความก้าวหน้าในการฝึกตนและไม่เพียงแต่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ยังต้องรู้จักฝึกตนให้เข้ากับคนในสังคมได้จะได้ไม่มีศัตรูทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่มีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีงามคัมภีร์เอ็กเก่งได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตนไม่จองหองลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่แผ่นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตระหง่านยืนทะมึนเย้ยฟ้าท้าดินก็ยังต้องพังทลายอยู่เนืองๆส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นกลับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปีศาจก็ชอบให้ร้ายคนทรนงและอภิบาลคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนวิชาป้อยกล้วยนั้นได้แบ่งออกเป็น64หน่วยหน่วยอื่นๆล้วนสอนให้เห็นผลดีและผลชั่วในพฤติกรรมของมนุษย์แต่หน่วยแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่มีผลชั่วเลยมีแต่ผลดีทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าฟ้าดินเทพยดาผีปีศาจและมนุษย์ล้วนนิยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกันทั้งสิ้น

ในคัมภีร์อื่นๆก็กล่าวเหมือนกันว่าทรนงตนย่อมนำมาซึ่งความวิบัติทอมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญพ่อได้ไปร่วมสอบไล่กับนักศึกษาอื่นๆตั้งหลายครั้งทุกครั้งพ่อสังเกตเห็นนักศึกษาที่ยากจนบางคนบนใบหน้ามักทอประกายแห่งความทอมตนจนบางครั้งพ่อคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อไปประคองประกายแห่งความทอมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อสิบ้างและไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบไล่ได้ทุกปีไป

เมื่อตอนที่พ่อเข้ามาสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมทั้งหมด10คนด้วยกันพ่อสังเกตดูเห็นมีคนอายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าปิงเป็นคนเดียวที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวมีความถ่อมตนอยู่เป็นนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนๆว่าคนคนนี้ต้องสอบได้ได้แน่นอนเพื่อนถามว่าทำไมพ่อจึงรู้สามารถรู้ล่วงหน้าได้พ่อบอกเขาว่าความถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญในหมู่พวกเราทั้ง10คนนี้มีใครบ้างที่ซื่อและจริงใจเหมือนเขาคอยเอาใจเพื่อนฝูงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยแม้ใครจะหยอกล้อก็ไม่โกรธตอบใครนินทาว่าร้ายก็ไม่โต้เถียงสำรวมระวังไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้แม้แต่ผีสางเทวดาฟ้าดินก็ยังต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อผลการสอบไล่ครั้งนั้นปรากฏออกมาก็เป็นจริงดังที่พ่อคาดไว้ทุกประ

เมื่อปีพุทธศักราช2120พ่ออยู่ในเมืองหลวงพักอยู่กับเพื่อนชื่อไคจือแซ่เผิงพ่อสังเกตดูรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆเขาขี้เล่นซุกซนและเจ้าอารมณ์แต่บัดนี้ดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากฉลาดซื่อตรงชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณธรรมสามประการนี้สมแล้วที่จักขนานนามเขาว่าเป็นกัลยาณมิตรเขามักจะติเตียนไคจือต่อหน้าไคจือไม่เคยโกรธเคืองโต้ตอบกับเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพ่อจึงบอกเขาว่า

นิสัยอันดีงามของเขานี้ย่อมเป็นปัจจัยนำเข้าไปสู่ความมีบุญวาสนาส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยนำเข้าไปสู่ความหายนะเช่นกันสำหรับเพื่อนนั้นแม้นฟ้าดินก็ต้องประทานความช่วยเหลือปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อได้พูดกับเขาไว้

มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแท้เจ้าสอบไล่ได้ในภูมิลำเนาของตนเองเมื่ออายุยังไม่ถึง20ปีแต่ต่อจากนั้นไปสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งแซ่เคียเด็กหนุ่มได้ทราบข่าวก็รีบนำบทประพันธ์ของตนไปหาเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่คาดฝันท่านบัณฑิตจับผู้กันได้ก็ตวัดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนจะต้องโกรธมากแต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอบพระคุณท่านบัณฑิตรีบแก้ไขบทความแล้วนำมาให้ท่านแก้ไขให้อีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มนี้ก็สอบไล่ได้เมื่อปีพุทธศักราช2135พ่อได้ไปเมืองหลวงเพื่อขอเฝ้าฮ่องเต้ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีเสียมีกะไรประกายแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ทั่วบรรยากาศที่รอบๆตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจากเข้าเฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหากฟ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คนที่อวดดีก็จะกลายเป็นคนถ่อมตนได้เมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วฟ้าย่อมประทานบุญวาสนามาให้และก็เป็นจริงดังว่าเขาสอบไล่ได้ในปีนั้นเองเมื่อปีพุทธศักราช2077มีนักศึกษาแซ่จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความก็ดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมานานจริงเพื่อเข้าสอบพักอยู่ที่วัดหนึ่งเมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจึงสอบไม่ได้กลับโกรธกรรมการผู้คุมสอบหาว่าไม่ยุติธรรมมีตาก็หามีแววไม่บทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งได้ยินเข้าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพานโกรธท่านหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนจึงกล่าวกับเขาว่าดูแล้วเห็นทีบทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่ตวาดหลวงจีนว่ายังไม่เห็นบทประพันธ์จะรู้ว่าดีไม่ดีได้อย่างไรหลวงจีนจึงพูดว่าการประพันธ์ต้องอาศัยความสงบทางใจจิตเป็นสมาธิจึงจะเขียนได้ดีท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาจะเขียนบทประพันธ์ได้ดีได้อย่างไรนักศึกษาจางได้สติจึงคุกเข่าขอขมาและมอบตัวเป็นศิษย์หลวงจีนจึงสอนว่าการสอบไล่ได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตถ้าชะตาไม่ดีแม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรก็สอบไม่ได้จึงต้องแก้ไขที่ตนเองเสียก่อนนักศึกษาจางกราบถามท่านว่าหากขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแล้วจะแก้ไขได้หรือหลวงจีนจึงพูดขึ้นว่าฟ้าประทานชีวิตให้เราแต่ชะตาชีวิตเราต้องสร้างสมเองหากกระทำแต่กรรมดีมีศีลมีธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งไม่มีใครรู้เห็นก็ยิ่งเป็นกุศลมหาศาลเมื่อเราสั่งสมความดีจนเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องการชะตาชีวิตอย่างไรก็ได้ดังนั้นนักศึกษาจางจึงปรารภว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนจะมีปัญญาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรท่านชี้แจงว่า
การทำความดีต้องเริ่มที่ใจมุ่งแก้ไขตนเองเสียก่อนเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ต้องใช้เงินเลยทำไมท่านไม่ตำหนิตนเองว่าความรู้ยังไม่เพียงพอจึงสอบตกแต่กลับไปด่ากรรมการควบคุมสอบเล่าศึกษาจางเพิ่งได้คิดจึงเริ่มปฏิบัติตนเสียใหม่ลดความยิ่งผยองลงไปทุกวันทุกวันเพิ่มคุณธรรมให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครั้นอีก3ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2080ในคืนวันหนึ่งได้ฝันไปว่าได้ไปในตึกสูงใหญ่หลังหนึ่งเห็นบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่วางอยู่เล่มหนึ่งเมื่อเปิดออกดูเห็นทุกหน้ามีช่องว่างเกิดความสงสัยจึงถามคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าทำไมบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วจึงมีการคัดออกอีกเล่าได้รับคำตอบว่าเนื่องจากผู้ที่สอบไล่ได้แล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบในยมโลกทุกๆ3ปีถ้าใครมีความประพฤติไม่ดีไม่อยู่ในธรรมก็จะถูกคัดชื่อออกจะสอบอีกอย่างไรก็สอบไม่ได้แล้วชี้ไปที่ว่างบนสมุดบัญชีนั้นว่า3ปีมานี้เจ้าตั้งใจฝึกตนให้ก้าวหน้าไปมากจะเอาชื่อเจ้าไว้ตรงนี้ขอให้เจ้ารักตนสงวนตัวอย่าได้วู่วามทำผิดเหมือนดังแต่ก่อนอีกปีนั้นเขาก็สอบไล่ได้ที่105เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วย่อมจะเห็นได้ว่าสูงจากศีรษะมนุษย์ไปเพียง3ฟุตก็มีเทพเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่แล้วเราจะต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลหลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นอัปมงคลเสียจะดีจะชั่วจึงอยู่ที่ตัวเราเองถ้าควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราให้ดีไม่ทำสิ่งที่ฟ้ายินและผีสางเทวดาไม่พอใจไม่ยิงไม่โอหังไม่วู่วามอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากฟ้ายินและผีสางเทวดาก็ย่อมจะสงสารเราเห็นใจเราประทานความช่วยเหลือแก่เราคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตย่อมไม่ทำจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวย่อมไม่เป็นผู้ทำลายความสุขความเจริญของตนเองความถ่อมตนทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้รู้ได้รับประโยชน์จากท่านเหล่านั้นไม่จบสิ้นนักศึกษาจึงควรทำตัวเช่นนี้ลูกจงจดจำไว้ว่าคนที่ยกตนข่มท่านถือดีอวดเบ่งนั้นแม้จะได้ดีได้ดีก็ไม่ยั่งยืนนาน

โบราณท่านว่าไว้ปรารถนาชื่อเสียงย่อมได้ชื่อเสียงปรารถนาความร่ำรวยก็ย่อมได้เป็นเศรษฐีความปรารถนาของมนุษย์เปรียบประดุจรากแก้วของต้นไม้เมื่อหยั่งลึกลงดินแล้วต้นไม้ก็จะมีกิ่งก้านไพศาลออกดอกออกผลตามฤดูกาลรากแก้วของมนุษย์ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เราจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมข้อนี้ถ่อมตนไว้เสมอให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นเมื่อไม่ทำให้ผู้อื่นสะเทือนใจเพราะความอวดดีของเราแล้วฟ้าดินย่อมประทับใจในความดีของเราพวกนักศึกษามักบนบวงเทพยดาฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยมีความจริงใจการบนบวงจึงไม่ได้ผลนักปราชญ์มึ่งจื้อพูดกับพระเจ้าชีเสวียนอ๋องว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วไซชะตาของประเทศฉีก็จักรุ่งเรืองสุขใสเป็นแน่แต่นี่พระองค์โปรดดนตรีเพื่อความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนพระองค์นี้ให้แผ่ไพศาลไปในดวงใจของราษฎรทุกคนแล้วไซราษฎรจะมีความสุขเหมือนดั่งพระองค์และทุกคนก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อนั้นชะตาของบ้านเมืองฉีจะไม่รุ่งเรืองสดใสอย่างไรได้

เมื่อลูกต้องการสอบไล่ได้เป็นคุณนางลูกก็จะต้องตั้งความปรารถนาไว้ดุจรากแก้วของต้นไม้แน่วแน่ที่จะทำความดีไม่ท้อถอยสั่งสมความดีงามให้ได้ทุกวันทุกวันลดความถือดีอวดดีให้หมดสิ้นไปสร้างอนาคตด้วยตัวลูกเองชะตาชีวิตจะทำอะไรได้ขอให้ลูกจงเพียรพยายามต่อไปเถิดความสำเร็จย่อมรอลูกอยู่แล้วอย่างแน่นอน

วาท4ของท่านเหลี่ยวฝานซึ่งถอดความโดยมิสโจกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติได้นำมาเผยแพร่เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันดีให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกหากคุณธรรมความดีเปี่ยมล้นไปในจิตใจของทุกผู้ทุกคนแล้วไซเมื่อนั้นสังคมก็จะเจริญมีสันติชีวิตก็จะสงบสุขขอให้คุณธรรมความดีจงเบ่งบานในหัวใจของท่านทั้งหลายขอให้ท่านมีความสุขสวัสดีเจริญธรรม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน

0: ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไพศาลวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัด

0: แยกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414040

0: 27 26 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งสมาธินั่งสมาธิควางธรรมนั่งตามสบายพนมมือเดี๋ยวจะเมื่อยแต่ให้ตั้งใจสงบใจควางธรรมเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบแล้วก็เข้าใจในธรรมวันนี้อาตมาได้มีโอกาสดีที่เจ้าภาพหรือท่านอาจารย์และญาติโยมของวัดนี้ได้ไปนิมนต์พระที่สำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์มาแสดงธรรมะแล้วก็สวดอภิธรรมธรรมะอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้กับพุทธมารดาบนดาวดึงซึ่งแสดงตั้ง3เดือนถึงไตรมาส3เดือนและแสดง อภิธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งออกมาจากจิตใจที่พุทธเจ้าได้ทำสมาธิแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งที่พระองค์ได้ทำความเพียรอยู่ถึง6ปีแล้วก็บรรลุธรรมแล้วเมื่อปีที่8ก็เลยคิดถึงมารดาก็เลยไปจำพรรษาอยู่บนดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาวันนี้โยมมาฟังเพียงครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะให้รู้ลึกซึ้งเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อาตมาก็จะพยายามย่อให้เข้าใจได้บ้างถึงจะไม่หมดแต่ก็ให้พอเป็นสังเขปพอเป็นอุทาหรณ์พอได้รู้ว่าที่เราได้ฟังอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยฟังสวดกันมาตั้งแต่เด็กยันโตหรือว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายฟังกันมาหลายร้อยปีแล้วก็บางคนก็ไม่เข้าใจนี่ก็ฟังสวดเอาบุญบ้างฟังสวดให้กับคนตายบ้างแล้วก็นึกว่าสวดให้คนตายฟังบ้างอะไรวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรบนึกว่าขยายความเพื่อความเข้าใจถูกต้องที่เราฟังทำไมฟังสวดกันมาทำไมฟังแล้วให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่โยมก็ต้องตั้งใจในว่าเราจะฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความฉลาดขึ้นมาฟังธรรมต้องฟังธรรมเพื่อให้เกิดความฉลาดความฉลาดนั้นเรียกเป็นกุศลกุศลแปลว่ายังจิตให้สร้างความดีได้ให้นำตัวเองไปสู่บุญกุศลไปสู่เบื้องสูงได้แต่ถ้าเราฟังแล้วไม่เกิดกุศลไม่เกิดความฉลาดก็เรียกว่าเมื่อไม่เกิดกุศลความฉลาดแล้วก็เมื่อไม่มีกุศลไม่มีความฉลาดก็นำจิตใจตัวเองไปสู่เบื้องต่ำคือทำบาปได้ถ้าคนเรามีกุศลแล้วก็เกิดความฉลาดบุญกุศลเป็นเครื่องนำคนไปสู่ที่สุขสู่ที่ดีบาปอกุศลนำคนไปสู่ที่ต่ำสู่ที่ไม่ดีเช่นอกุศลธรรมมาเนี่ยธรรมที่เป็นบาป กุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญที่จะนำคนไปสู่ที่สุคติได้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับพุทธมารดาเนี่ยพุทธมารดาเนี่ยได้อุ้มท้องให้พระพุทธเจ้าเรามาคดได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอาศัยบุญคุณของมารดาจึงได้ทำให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้เกิดขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทรงบวชและปฏิบัติตรัสรู้ก็คิดถึงบุญคุณว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแล้วก็ยังเหลืออยู่แม่อะไรอย่างแม่เราก็ได้สิ้นไปแล้วก็มาลึกว่าพุทธมารดาเราเนี่ยสิ้นชีวิตไปอยู่ที่ไปบนสวรรค์อย่างนี้ก็มานึกว่าทำยังไงเราจะไปโปรดแทนพุทธมารดาได้ก็ระลึกถึงข้าวป้อนน้ำนมที่พุทธมารดาให้กับตนเองก็เรียกว่าคิดจะตอบแทนคุณก็เลยเสด็จไปบนดาวดึงประเทศโปรดก็มาพิจารณาว่าทำอะไรเนาะที่จะทดแทนข้าวป้อนน้ำนมได้ก็ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะแทนได้ก็เห็นมีอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยตั้งแต่กุศลาไปถึงเหตุปัจจโยเนี่ยซึ่งเป็นธรรมที่เป็นหมวดเป็นกองที่กลัดมาจากศีลสมาธิของท่านเนี่ยก็ไปขยายความให้เทวดาฟังจนพุทธมารดาเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งโดยทางละเอียดอ่อนโดยการปฏิบัติตามวาระจิตของพุทธเจ้าเนี่ยพอครบทศมาส3เดือนก็บรรลุเป็นโสดาบันโสดาบันนี่แปลว่าไม่ตกนรกอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะไปนิพพานบนสุทาวาสคือเรียกว่าไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระอินทร์และเทวดามนุษย์ทั้งหลายเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยก็ฟังธรรมก็บรรลุธรรมแต่ท่านเข้าใจนะเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขาฟังโดยทางจิตที่จิตเขาไม่มีโมหะมากคือเป็นคนที่ไม่มีโรคกดหลงน้อยธรรมะก็เข้าสู่กระแสจิตใจได้ง่ายแต่พูดกันง่ายๆก็เหมือนว่าพระที่ศึกษาเล่าเรียนและญาติโยมที่ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยมาก่อนเมื่อบวชเนี่ยพอพระท่านเทศแสดงธรรมอะไรลึกซึ้งก็พระเขาสามารถเข้าใจได้คือโยมสามารถเข้าใจได้เช่นมหาปาเลียนอย่างเงี้ยแต่โยมที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วอยากง่วงนอนฟังแล้วอยากกลับบ้านฟังแล้วอยากหลับเพราะมันลึกซึ้งฉะนั้นมันจึงเป็นการสวดเพื่อประเพณีมาตลอดโยมสวดไม่ได้สติสวดไม่ได้ปัญญาก็ฟังกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ฟังกันได้แต่มันไม่รู้ว่าสวดอะไรไม่รู้ว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอะไรก็ไม่เข้าใจบางคนก็แปลผิดๆไปบอกว่าสวดให้คนตายฟังบางคนก็กุศลธรรมะยายกตาธรรมะไม่ใช่เราทำมันเป็นเรื่องยายกตาทำให้เรามาเกิดอะไรเงี้ยคือก็ความหมายมันก็เลยไม่ชัดแจ้งแต่เรื่องของอภิธรรมเนี่ยนิยมนะเป็นเรื่องฌานเป็นเรื่องกุศลคือเป็นการเจริญจิตเนี่ยให้เข้าสู่สมาธิกำหนดรู้เรื่องกายกับใจพอฟังแล้วพระอินทร์และเทวดาทั้งหมดเนี่ยกำหนดรู้กายใจเพราะคนเรานี่มีรูปกับนามมีเกิดกับดับมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กำหนดจิตเข้าไปตามภูมิที่พุทธเจ้าสอนก็กำหนดวิจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็มีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอตคตาแล้วก็บรรลุเป็นขั้นๆไปจนถึงที่สุดเห็นว่าธรรมที่หลุดพ้นได้ธรรมที่หลุดพ้นไม่ได้เนี่ยแต่แล้วพอฟังธรรมไปหมดแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามจนบรรลุธรรมเบื้องสูงในอภิธรรมเจตคัมภีร์นี้ไม่ใช่เรื่องสวดเล่นๆนะโยมนะมันเป็นเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้เทวดาได้ปฏิบัติตามวาระกิจจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องสวดให้คนตายฝังเราโยมแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยมาคิดว่าโอ้ธรรมเนี่ยเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธเจ้าไปสวดให้พุทธมารดาฝังให้สามารถบรรลุพ้นจากนรกพ้นจะเกิดแก่เจ็บตายโดยคิดว่าเวลาเรามีญาติตายเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องตายเราเอาธรรมอัศจรรย์นี่มาสวดดีกว่าก็เลยมานิมนต์ให้พระสวดเพื่อจะได้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้ให้คาถาบทเนี่ยเป ็นของดีที่จะทำให้ญาติพี่น้องเราได้บุญมากเพราะธรรมอื่นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมนี้เป็นธรรมที่เทวดาฟังเป็นธรรมชั้นสูงที่พุทธเจ้าไปเทศให้พุทธมารดาฟังบนดาวดึงก็เลยมาสวดเพื่อให้แทนคุณพ่อแม่ที่เราตายแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรเพื่อเอาธรรมอันนี้มาสวดในงานศพแต่เมื่อสมัยก่อนนะบัณฑิตนักปราชญ์เขาเข้าใจโยมเข้าใจแล้วก็ดับโศกได้ในเมื่อพระมาคนเราเมื่อตายแล้วก็มีความรักความโศกความห่วงความใยกันมากทำอะไรก็ดับทุกข์ไม่ได้ทำอะไรก็ดับโศกไม่ได้ก็เลยเอาอภิธรรมเจตคติเนี่ยมาสวดในงานศพเพื่อญาติพี่น้องจะได้ใจดีขึ้นฟังเราจะได้เข้าใจฟังเราจะได้น้อมจิตไปถึงคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อมันไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นประเพณีก็เรื่อยมาก็ไม่ค่อยลึกซึ้งวันนี้อาตมาจะขยายความว่าโยมควรจะเข้าใจกันได้บ้างแล้วว่าความหมายที่แปลออกไปนั้นกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญแปลใจความว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัพยากฤตธรรมที่เป็นกลางไม่เข้าไปเอียงกับกุศลและอกุศลไม่เอียงไปสู่บุญและบาปทีนี้จะอธิบายถึงเรื่องกุศลาก่อนว่ากุศลาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลนั่นคือใครคือตัวจิตนี่เองตัวจิตใครมีจิตล่ะใครมีความคิดใครมีความนึกใครมีความตึกตองใครมีสุขมีทุกข์มีดีใจเสียใจนั่นแหละธรรมที่ดีใจนั่นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เสียใจนั่นธรรมที่เป็นอกุศลคือเป็นบาปสมมติว่าโยมมาวัดเนี่ยนะโยมมากราบพระโยมมากราบพระโยมมาตั้งปีติว่าเราถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้าแล้วนี่ทำเป็นกุศลคือเกิดจิตมีศรัทธามีปีติทำอันนี้ทำเป็นกุศลแล้วพอมากราบพระเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์อันนี้เกิดจากวาจาขึ้นมาทีนี้วาจาก็เป็นกุศลขึ้นมาอีกทีนี้พอได้ยินพระเทศได้ยินพระสอนหูโยมก็เป็นบุญขึ้นมาอีกตาโยมก็เป็นบุญหูโยมก็เป็นบุญใจโยมก็เข้าไปสู่บุญบุญนี้ทำให้เกิดเมื่อเราตั้งสมบ่อยๆขึ้นมาก็เกิดกุศโลบายเกิดใจดีขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมาคิดได้ว่าโอเรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่เราต้องทำดีทำดีแล้วเป็นสุขใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นสุขใจสำหรับเราเราจะมีเงินมีทองตายก็เอาไปไม่ได้เหมือนอย่างญาติโยมหรือใครก็สุดแต่ตายจะมีเงินเอามากองท่วมโลงก็เอาไปไม่ได้กุศลอย่างเดียวที่จะเอาไปได้เมื่อคิดอย่างนี้ได้ถึงว่ารูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ได้ยินด้วยหูก็ดีจมูกที่ได้กลิ่นก็ดีเนี่ยคันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ใจที่กระทบที่สัมผัสโดยการนึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้ก็ดีก็เรียกว่ารูปารัมมนังวาเนี่ยคันธารัมมนังวาละสาคันเนี่ยเรียกว่ารสก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสโพธปะธรรมารมเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลได้เห็นได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยเราจะกินเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นบุญตลอดวันพอใจของเราตั้งอยู่ในศีลแล้วเนี่ยเช่นศีลอะไรกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลหมายถึงคนไม่เบียดเบียนตนหรือผู้อื่นคนที่ไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่โกงใครไม่กลั่นแกล้งใครไม่เบียดเบียนใครไม่รักไม่ปล้นไม่จี้ใครไม่อิจฉาริษยากันแล้วก็มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาพอจิตใจของเราตั้งอยู่ในศีลห้านี่ก็เป็นรากเหง้าของความดีกุศลมูเลเนี่ยรากเหง้าของความดีคือกุศลรากเหง้าของความดีคือศีลสมาธิปัญญาในรากเหง้าของความดีเรียกว่ากุศลมูลเป็นรากเหง้าของความดีทีนี้เมื่อจิตใจของเราเป็นกุศลก็คิดแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวโยมไม่คิดทำอะไรเลยไม่คิดทำบาปเลย ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จิตใจก็เข้าน้อมเอียงเข้าไปสู่ธรรมะจะฟังสวดจะมาวัดมาวามันก็สบายใจจะอยู่กับลูกกับหลานมันก็สบายใจเป็นสุขใจทำที่เป็นกุศลอย่างนี้ลื่นเลงตลอดวันนี่กุศลยังหยาบๆนะโยมนะอาตมาไม่อธิบายถึงเรื่องละเอียดถ้าละเอียดละโยมจะง่วงนอนเลยละโยมจะกลับอยากกลับบ้านทันทีเพราะว่าฟังแบบเทวดาคงฟังไม่รู้เรื่องแน่ฟังแบบมนุษย์ก็แล้วกันจะได้เข้าใจธรรมที่เป็นกุศลเบื้องต้นพอเข้าใจไหมโยมนะโยมเข้าใจไหมอธิบายเข้าใจไหมพอเข้าใจใช่ไหมนี่เนี่ยกุศลธรรมายมธรรมที่เป็นกุศลใครทำยมกุศลละมูลที่เกิดขึ้นกับจิตนี่เนี่ยตัวเองทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญเขาเรียกว่ากรรมฝ่ายดีกรรมฝ่ายขาวนี่กรรมฝ่ายขาวคือกรรมแต่งจิตให้ดีถ้าเรามีอยู่อย่างนี้เป็นไงถ้ามีอย่างนี้เวลาตายแล้วเราก็ไปสุคติได้เลยเราก็เป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทำที่ทำใจให้เป็นผู้สงบระงับเนี่ยตอนนี้ทำที่เป็นบุญกุศลเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้มากเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่คิดฟ้องร้ายใครใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาเราก็ถือธรรมะข้อนี้แต่เราก็ปฏิบัติตนเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วเราก็มีความสุขกุศลแปลว่าฉลาดคนทำบุญเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยทำให้คนฉลาดฉลาดเพราะอะไรไม่ทำบาปต่อไปทำแต่ความดีก็นำลูกนำหลานนำบ้านเมืองมีความสุขได้ทำที่ไม่ฉลาดคือทำอกุศลทีนี้ทำที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลนี่คือจิตของคนเราเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดจะทำแต่บาปใครดีกว่าเราพี่น้องดีกับเราเราก็คิดแหมเราก็ไม่อยากให้มันรวยกับเราไม่อยากให้มันสวยกับเราไม่อยากให้มันเจริญกับเขาใจเราก็ริษยาเขาอยู่เรื่อยทำนี้เป็นธรรมที่เป็นอกุศลเห็นใครดีแล้วทนไม่ได้เมื่อทำมันนี้ก็ทำให้ใจเราเนี่ยขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่เรื่อยเลยไม่มีความสุขเลยธรรมที่มีความโลภธรรมที่มีความโกรธธรรมที่มีความหลงถ้าพูดกันยับยาก็เป็นคนชอบเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหายผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกระเมพูดปดดื่มน้ำเมาชอบเป็นคนที่ไม่เข้าวัดพูดถึงวัดนี่ไม่เอาเลยพูดถึงบุญกุศลนี่หาว่าคนเข้าวัดนี่เป็นคนไม่ฉลาดหาไปเป็นคนหัวโบราณเป็นคนไม่ก้าวหน้าหันหลังให้วัดทำที่เป็นอกุศลเนี่ยว่าทำที่ไม่ฉลาดเอาตัวเองไม่รอดไม่สามารถนำตัวเองให้ไปสวรรค์นิพพานได้นำตัวเองไม่รอดคิดผิดๆพอเวลาตายแล้วก็มาวัดใช่ไหมคนหนึ่งบอกอาตมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะพึ่งวัดครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองเขาบอกเขาจะมาพึ่งวัดครั้งสุดท้ายนั้นเวลาตายเท่านั้นเองเขาไม่ทำความดีเลยเขาไม่คิดพึ่งวัดเลยเจอพระเจอเจ้าเขาไม่สนใจเขาบอกเขาจะมาพึ่งวัดวันสุดท้ายคือวันมาเผาท่านเองอย่างนี้โยมเป็นนายกตยิกาเป็นพระยินดีไหมโยมโยมชอบให้คนอย่างนี้เข้าวัดไหมถ้าคนทุกคนประกาศตนว่าฉันจะกินเหล้าเมาวละเมายาฉันจะไม่สนใจศาสนาแต่ฉันขอมาพึ่งวัดวันสุดท้ายเท่านั้นเองนายกต้องการไหมคนอย่างนี้พระจะสวดให้ไหมเนี่ยพระยินดีจะสวดให้ไหมคนอย่างนี้ตอนเป็นเขาไม่สนใจศาสนาเลยแต่ตายเขาจะมาขอพึ่งวันเดียวถ้าเป็นวัดโยมก็ไม่อยากให้เข้าใช่ไหมโยมใช่ไหมไม่ช่วยอะไรได้เลยโยมแต่เขาก็พูดได้โยมคนหนึ่งบอกว่าเล่าในดีหมอก็บอกว่าให้เลิกเสนาเหล้าเนี่ยนะกินแล้วจะเป็นโรคกระเพาะกินแล้วจะเป็นโรคตับแข็งกินแล้วจะเป็นโรคประสาทบอกต้องกินเพราะงั้นฉันลงทุนมามากแล้ว ผลสุด

จ็บไปโรงพยาบาลหมอบอกต้องเลิกไม่เลิกตายนะตายเป็นตายก็ตายเป็นตายตัวอายุ30กว่านะโยมหมอบอกไม่รับคนดื้อนี่ไม่รับให้ไปตายบ้านพอไปตายบ้านบอกภรรยาบอกไปซื้อเหล้ามาทีตายเป็นตายอีตอนจะขาดใจยังบอกเอาเหล้ามาทีจะกินพอเมียให้เหล้ากินก็ขาดใจตายเลยโยมทำที่เป็นกุศลธรรมมาดูสิอายุ30กว่าปีต้องจากต้องลาลูกเมียแล้วต้องลาลูกลาเมียอยู่ไม่ได้เพราะยึดแต่สิ่งที่ผิดๆโยมเชื่อว่าเหล้านี่จะช่วยตัวเองให้มีความสุขใจได้ผลที่สุดก็ช่วยไม่ได้แต่ไม่มีคนกี่คนเราที่คิดอย่างนี้นะโยมนะแต่ก็มีอยู่ในโลกนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่ยอมเข้าวัดใช่ไหมใจก็ไม่ฉลาดคิดอะไรไม่ออกเลยนี่เรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะมันนำคนไปอย่างนี้ตอนนี้ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะนิยมได้เข้าวัดแล้วเราก็รู้อ๋อบุญกุศลเนี่ยที่เรามาตั้งตัวทำดีเนี่ยก็เพื่อจะนำชีวิตตัวเองให้ไปสู่สุคติได้รับบุญกุศลมีความสบายใจศีลเนี่ยนะถ้าเราถือไว้ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่คนไม่มีศีลเนี่ยจริงๆก็เบียดเบียนแม้แต่ครอบครัวตัวเองลูกเมียตัวเองถ้าเวลาเมาขึ้นมามันก็ไม่ฟังใครแล้วนะถ้าเกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องนำทางที่ดีด้วยว่าถ้าเราทำจิตให้เป็นกุศลเนี่ยเราจะฉลาดยิ่งขึ้นไปแต่ว่าเราทำบุญอะไรเนี่ยนะโยมก็ไม่มากเท่ากับทำใจให้สงบถือเราจะสวดมนต์ทั้งร้อยจบพันจบก็ไม่เท่ากับทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิเพียง5นาทีเนี่ยเป็นยอดบุญอย่างมากศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกคนต้องการให้รู้เรื่องใจตัวเองให้รู้เรื่องกุศลธรรมะให้รู้เรื่องใจตัวเองสงบหรือไม่สงบแต่ถ้าเราได้เข้าวัดเนี่ยได้รู้จักทำสมาธิได้เนี่ยนะนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญฟังธรรมให้ใจสงบรับศีลให้ใจสงบฟังสวดให้ใจสงบทำใจสงบแล้วเป็นบุญไปหมดเลยแต่ถ้าใจของโยมไม่มีสมาธิเนี่ยมันรองรับอะไรไม่ได้เลยนะใจมันฟุ้งซ่านไม่สงบเลยไม่เกิดความฉลาดเลยไม่เป็นบุญกุศลเลยฉะนั้นถ้าโยมอยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยให้ทำบุญแบบทำใจด้วยให้สวดมนต์ภาวนาวันละ5นาที10นาทีเนี่ยให้นั่งสมาธินอนสมาธิด้วยด้วยการภาวนาเนี่ยเช่นหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโทเนี่ยพุทโธไว้เป็นที่พึ่งเราได้แต่ถ้าโยมมาทำบุญโยมไม่เคยทำใจให้สงบเลยนะโยมจะไม่รู้ว่าบุญอยู่ตรงไหนหรอกโยมจะนึกว่าบุญอยู่ตรงตัวพระนั่นเองโยมว่าบุญนั่นคือพระเหลืองนั่นเองบุญคืออยู่ที่วัดนั่นเองโยมเอาบุญกลับบ้านไม่ได้หรอกแต่ถ้าโยมได้ทำใจให้เป็นสมาธินิยมจะเอาบุญกลับบ้านได้โยมได้เห็นบุญของตัวเองได้เห็นอยู่ที่ดวงใจของเราเนี่ยแต่เราต้องสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมสนใจเรื่องสมาธิอย่างที่อาตมาได้มาอยู่สำนักป่าอันธวันเนี่ยนะหรือส่งพระมาอยู่เนี่ยอาตมาต้องการให้ญาติโยมที่นั่นน่ะที่เชียงใหม่เนี่ยได้เข้าถึงบุญกันก็ตัวเล็กตัวน้อยก็ทำสมาธิกันนะโยมแล้วพอทำแล้วบางคนบอกโอ้สวดมนต์มานานฟังธรรมมานานแล้วเพิ่งจะมารู้จักบุญที่ใจตรงนี้เองพอสงบได้ก็จึงจะเห็นบุญตัวเองนะโยมเหมือนกับเราส่องกระจกเนี่ยถ้าหากว่ากระจกมันไม่มีประหลอดมันไม่สะอาดนะมันไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกถ้าอะไรไปปิดบังไว้จะไม่เห็นเลยพอเราเปิดเงาประหลอดดีเราเห็นหน้าตัวเองใจของเราที่ไม่สงบเนี่ยไม่รู้จักบุญหรอกโยมแต่ใจที่มีสมาธิเนี่ยสงบเนี่ยรู้จักบุญตัวเองได้รู้จักบาปรู้ละบาปรู้ละบาปบำเพ็ญบุญได้ฉะนั้นเรื่องนิยมเป็นของลึกซึ้งก็จริงแต่ว่าทุกคนควรจะลองศึกษาของลองปฏิบัติกันดู
เราจะได้เอาบุญไปมากๆเกิดมาจะได้พบแก่นแท้ของศาสนาพุทธถ้าโยมยังไม่ถึงสมาธินี่ยังไม่ถึงแก่นไม่ถึงแก่นศาสนายังเอาบุญยอดบุญไปไม่ได้เรื่องกุศลละมูลในเรื่องกุศลธรรมะเนี่ยความเป็นจริงธรรมะนั่นก็สอนให้ทุกคนได้เจริญตั้งแต่สมาธิเบื้องต้นเลยโยมเรื่องส่วนอภิธรรมเจตคัมภีร์เนี่ยให้เจริญสมาธิเบื้องต้นและจะดับทุกข์ดับโศกได้เวลาเราจะพลาดพลาดจากของรักใครจะตายใครจะเป็นไม่ร้องไห้เขาไม่เสียใจแล้วรู้ว่าแม่เราเนี่ยได้ทำสมาธิยันตายพ่อเราได้สวดมนต์ทำสมาธิยันตายพี่น้องเราได้สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญกุศลยันตายเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมไอ้ที่เสียใจนั้นนึกว่าเขาไปไหนก็ไม่รู้กลัวเขาไปไม่ดีที่สันบุรีนะพระเราไปอยู่ที่นั่นนะโยมมีคนจีนคนหนึ่งไม่รู้หนังสือหรอกมาวัดมาถากหญ้ามั่งมานั่งสมาธิมั่งก็เห็นว่าตนเองไม่รู้หนังสือนะจะเรียนอะไรก็ไม่ทันคนอื่นก็70กว่าก็มานั่งสมาธิเป็นโรคมะเร็งเอาเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกไม่มีทางหายก็เลยเอาไปอยู่บ้านพอดีนิมนต์อาตมาไปทำบุญบ้านก็สอนให้พยายามเราให้แกภาวนาเพราะแกก็คนสนใจทางนี้แกก็ภาวนาเรื่อยเลยเอาเทปธรรมะนี่ไปเปิดฟังตอนจะดับจิตแกนอนฟังนั่งฟังพอถึงวันจะตายนะลูกสาวก็เอาเทปเนี่ยธรรมะวิธีการทำใจให้สงบเนี่ยสอนให้ตรงสังขารเนี่ยแกก็นั่งเทปก็เทศด้วยแกก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลพุทโธพุทโธดับจิตไปเลยถ้าบอกแกหมดลมแล้วปากยังเหมือนพุทโธเลยแกนั่งสมาธิตายดูอย่างนี้ลูกหลานไม่ต้องร้องไห้เลยโยมไม่ต้องเสียอกชกตัวแล้วคราวนี้เพราะรู้ว่าก็พ่อนั่งสมาธิตายจะเสียใจทำไมก็ดีใจใช่ไหมว่าโอ้พ่อตายไปดีแหละคนจีนแท้ๆนะโยมไม่รู้หรือนั่งสมาธิตายศพเพิ่งเก็บไม่กี่วันนี่เองยังไม่ได้เผาเก็บไว้ที่วัดสองพี่น้องอันนี้ที่เขาไม่เสียใจกันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเขาบอกว่าถ้าร้องไห้ให้คนตายแล้วเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับคนตายเลยคนตายจะไม่ได้ไปดีแต่ถ้าคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจบอกว่าคนตายจะไปดีการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่ไม่เกิดประโยชน์เลยฉะนั้นเรื่องทำบุญกุศลนี่เรื่องจะต้องทำใจนะโยมนะทำใจไม่เศร้าโศกไม่เสียใจแต่อย่างหลวงพ่อนี่ท่านไม่มีครอบครัวนะนี่ถ้าเรามีลูกมีเมียก็ร้องไห้กันอย่างนี้นะแต่นี่ท่านมีตัวคนเดียวใครก็ไม่ต้องมาเสียใจกับท่านท่านก็ไม่ต้องเสียใจกับใครเขาเรียกว่าหลับเป็นสุขไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังจะต้องเสียใจอย่างมากเลยในชีวิตนี้ใครๆก็ไม่อยากจะให้พลาดพลาดจากกันแต่ว่าเรื่องจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่ว่าสาวว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าใครทั้งหมดมันจำเป็นจะต้องพลัดพรากจากกันความตายมันไม่ได้มาตามมาข้างหลังนะความตายมันอยู่ข้างหน้ามันคอยเราอยู่ข้างหน้าทุกคนเลยถ้าพูดกันแล้วเหมือนกับเขาถืออาวุธคอยประหารเราอยู่ข้างหน้าเลยสิ่งที่เราจะพ้นความตายได้อย่างเดียวโยมคือศีลสมาธิปัญญาภาวนาพุทโธเนี่ยเราจะพ้นความตายโยมถ้าเราไม่เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้านะเราจะไม่พ้นความตายเลยไม่พ้นความแก่เลยไม่พ้นความเจ็บเลยใครอยากพ้นไหมโยมพ้นไม่ใช่พ้นที่กายนะโยมต้องพ้นที่จิตพ้นจิตที่มีธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจในเมื่อเกิดแก่เจ็บตายมีตัวในตัวเองธรรมที่จะหลุดพ้นมีอยู่โยมธรรมที่จะไม่เศร้าโศกมีอยู่แต่เราต้องพยายามปฏิบัติธรรมต้องพยายามสนใจทางนิยมอาตมาพูดนี้เข้าใจว่าโยมที่นี่คงยังไม่ค่อยเคยนั่งสมาธิมั้ง

เคยไหมเคยนั่งกันไหมโยมข้างหลังเคยนั่งไหมก็หลังมาเรียนกับหลวงพ่อที่วัดนี้หลวงพ่อยังมีอยู่ไหมคือสิ่งอันนี้นะโยมที่เราจะสร้างกุศลความดีของเราไม่งั้นแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นนะโยมนะทำบุญอะไรอะไรก็ยังไม่มั่นใจทำบุญอะไรอะไรก็ยังหวังไม่ได้ถ้าเราไม่ทำใจของเราให้สงบบุญตัวที่ใจของเราเนี่ยเอาไปได้โยมไปไหนโยมก็ภาวนาได้นั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธทำจิตใจของเราเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธลูกไม่โกรธหลานไม่คิดจะเบียดเบียนใครมีแต่ความสงบพอใจดีแล้วนั่นแหละเป็นบุญกุศลที่จะนำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าไปสอนพุทธมารดานะสอนให้ปฏิบัติธรรมนะโยมสอนให้เจริญกรรมฐานสอนให้วิปัสสนาสอนให้รู้ใจตัวเองแต่ถ้าเรายังไม่รู้ใจตัวเองนั่นยังไม่รู้เรื่องธรรมะเราโยมยังรู้แต่เพียงภายนอกอยู่ในวันนี้อาตมานึกอยากจะชวนโยมนั่งสมาธิก็กลัวจะไม่เข้าใจเนาะเอาไว้ให้หลวงพ่อสอนก็แล้วกันนะคุยเพียงเราๆไปก่อนว่าที่เราจะทำบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือการทำจิตให้เป็นสมาธิที่พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านนั่งสมาธิแล้วสาวกที่ท่านปฏิบัติตัวเป็นสาวกเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่เป็นสาวกสืบศาสนามาได้เพราะท่านสามารถทำสมาธิควบคุมจิตของท่านจึงเรียกว่าทำใจสงบก็เป็นพระทำใจสงบก็เป็นบุญทำใจสงบดวงนี้เนี่ยที่จะนำไปสวรรค์นิพพานได้แต่สมมุติว่าเราเขาสวดให้เราเนี่ยนะโยมนะสมมุติเขาสวดให้เราเนี่ยกุศลธรรมมาสัก7วัน7คืนเนี่ยแต่โยมไม่มีศีลเลยนะโยมจะไปสวรรค์ได้ไหมโยมไม่มีสมาธิก่อนตายเลยเวลาตายโยมคิดถึงแต่ลูกแต่หลานว่ามันจะอยู่กับใครมันจะทำอะไรใครจะช่วยเหลือมันไปตอนจะดับจิตโยมภาวนาพุทโธไม่ได้เลยเนี่ยถ้าโยมจะไปสุคติไปเป็นเทวดาได้ไหมตอนเป็นโยมไม่ได้ภาวนาเลยเนี่ยโยมฟังธรรมะไม่ออกเลยเนี่ยแล้วในเวลาตายโยมจะเอาอะไรไปได้ไหมพ่อโยมก็จำได้แต่ลูกแต่หลานได้แต่บ้านแต่เรือนไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยมั่นใจเลยเนี่ยเวลาตายแล้วพระจะมาสวดให้ไปสวรรค์ได้ไหมก็ไม่ได้นะโยมนะไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันนะแต่ถ้าหากว่าพระเนี่ยไม่ยอมสวดโยมเลยโยมไปตายสมมติว่าอาตมาก็ดีโยมก็ดีพระไม่มีสวดให้เราเลยแต่เราสวดที่ใจเราทุกวันเราพุทโธของเราทุกวันเรามีศีล5เราทำสมาธิเราไม่เคยเบียดเบียนคนอื่นเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่เคยลักทรัพย์เราไม่เคยผิดกรรมเราไม่เคยพูดปดเราไม่ดื่มน้ำเมาเรามีแต่เมตตาสงสารตนเองและผู้อื่นแล้วเราก็ภาวนาของเราทุกวันเวลาจะตายเราก็ปลงว่าเราตายแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยวางหมดเลยทั้งร่างกายและจิตใจยึดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในดวงจิตตายอย่างนั้นไม่ต้องสวดก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ต้องสวดเลยเราก็ไปสุคติใช่ไหมแต่ประเพณีก็ถือว่าไม่สวดไม่ได้เอาไปตามประเพณีแต่วาระของคนที่จิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยต่างกันคนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยตายแล้วก็เตรียมตัวไว้พอแล้วเหมือนทายกทายิกาที่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยถือพระจะไม่สวดเลยท่านก็ไปสุคติแต่คนไม่เคยเข้าวัดเลยนะโยมเอาสมมติว่าคนกินเหล้าตายนะโยมนะไปนิมนต์หลวงพ่อกลางขลังที่ไหนมาสวดมันก็ไม่พ้นละเพราะใจมันเศร้าหมองใจมันไม่สงบตายแล้วมันก็ต้องไปทุกขติมันไปเป็นบุญกุศลไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเนี่ยสอนให้เราได้ทำความดีในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะตายก่อนที่เราจะ

จะหมดลมคนหนึ่งคนหนึ่งนะอยู่ทางโคราชนะแกชอบกินหอยแกมีสตังค์แต่แกชอบกินหอยแกหาหอยมาเจาะตูดต้มกินอยู่เรื่อยๆเลยเวลาจะตายหลานก็บอกแม่ยายอาละหังนะทำใจให้ดีนึกถึงพระหังไว้ทีแรกแกก็อาละหังหังพอภาวนาไปมันเห็นตะหอยอย่างเดียวแกก็อาละหอยอาละหอยอาละหอยหมดลมไปเลยได้ตะหอยไปหมดเลยโยมอาละหังหายหมดอาละหอยอร่อยคนไม่เคยเข้าวัดโยมเนี่ยเราทำอย่างไรมันได้อย่างนั้นแล้วโยมว่าจะไปดีได้ไหมพระจะส่วนไงมันก็เอาเราหอยไปแล้วเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลพอดีรถมันคว่ำอ่ะเนี่ยก็ไปเตือนสติที่พุทโธไว้นะคนไม่เคยพุทโธโยมพุทโธพุทโธมันเข้าโชโชอย่างเดียวมันไม่ไปพุทโธเลยเนี่ยมันจะได้อะไรโยมพุทโธก็ไม่เป็นเมียบอกพุทโธนะพี่นะพุทโธพุทโธฉะนั้นจึงว่านั่นแหละที่พึ่งของเขาทำยังไงได้อย่างนั้นก็บอกว่าคนเราตายแล้วจะไปไหนก็บอกไปที่ชอบที่ชอบโยมชอบอะไรละโยมโยมชอบอะไรโยมก็ไปอย่างนั้นในภาวนานั้นไปโยมชอบเข้าวัดเข้าวามีบุญกุศลโยมก็เอาบุญกุศลไปเพราะโยมชอบบุญเวลาจะดับจิตโยมก็ได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนได้หอมเห็นชายผ้าเหลืองมีรูปภาพดีๆมีเสียงเพราะๆจิตมันก็เคลิ้มไปนั่นแหละไปสุคติเวลาโยมจะดับจิตไม่เคยภาวนาเลยก็เห็นคนตีกันคนฆ่ากันมีแต่สีแสงเลือดมีแต่ควายลุกไหม้เห็นแต่วุ่นวายหมดเลยจิตนี่เล่าร้อนหมดเห็นลูกเห็นหลานมาวุ่นวายหมดนั่นเนี่ยจิตก็ดับไปทุกขติเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยมีสมาธิไม่เคยทำใจไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้าท่านเห็นเรื่องใจนะโยมนะท่านเห็นเรื่องใจคนเราเนี่ยบุญกุศลเนี่ยท่านเห็นเรื่องใจท่านให้มาแก้ที่ใจท่านไม่ได้แก้ที่อื่นหรอกก็บอกคนหนึ่งรวยไงคนหนึ่งรวยแต่ทำใจไม่ได้ไปผิดเมียเขารวยนี่หาซื้อผู้หญิงได้เลยนะก็ไปผิดลูกเขาเมียเขาเอกูจะล้างบาปยังไงได้เนาะเขาบอกสร้างโบสถ์ได้บุญมากเลยสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเวลาตายจิตมันเป็นนึกเพราะบุญทำที่หลังใช่ไหมบาปทำก่อนใครจะตายบาปก็มาให้ก่อนเลยเห็นที่แสดงทำบาปไปก่อนผิดศีลข้อกรรมเองก็ตายไปลงนรกไปขึ้นต้นงิ้วไอ้วิมานโบสถ์ก็ไปลอยอยู่ข้างต้นงิ้วนะโยมไปลอยเอาตีนไปเหยียบสวิตวิตกระไดเอามือไปเกาะสวิตวิตชายขาขึ้นโบสถ์ไม่ได้ขึ้นแต่ต้นงิ้วอยู่นั่นเองบุญได้จริงแต่ว่าบาปมันได้ก่อนเพราะอะไรโยมมันไม่มีศีลเขาบอกว่าคนที่จะพ้นบาปได้เนี่ยให้ทานอย่างเดียวไม่พ้นบาปเขาบอกต้องมีศีล5ก่อนตายก่อนจะตายนี่ต้องสมาทานศีล5ก่อนแล้วจึงจะไม่ไปนรกวิมานโบสถ์นั้นจึงจะได้แต่แต่คนนั้นทำบุญจริงสร้างโบสถ์จริงแต่ไม่มีศีลเพราะผิดศีลข้อกรรมเองไว้ก็เลยต้องไปลงนรกก่อนจึงหมดเวรหมดกรรมอันนั้นจึงจะได้ไปได้วิมานโบสถ์ฉันบอกว่าศีลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะไอ้แค่โบสถ์นี่แค่ฐานนะไม่ใช่แค่ศีลยังไม่พ้นนรกได้ฐานนี่ยังไม่พ้นนรกจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดสักกี่ร้อยวัดถ้าไม่มีศีลก็ยังพ้นนรกไม่ได้แต่ถ้ามีศีลและมีสมาธิเนี่ยมันกันใจได้จะไปสุคติเลยจะไม่ไปรับกรรมอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นทางกลับใจคนมีศีลนี่ก็เรียกว่าคนกลับใจได้คนมีสมาธินี่ทำใจให้สูงส่งได้ถ้าเราไม่เข้าใจนี่เรานึกว่าโอ้กูมั่นใจแล้วกูไปสร้างวัดไว้แล้วแต่ไม่มีศีลไม่ได้นะเราต้องเริ่มศีลเริ่มสมาธิเริ่มทำใจตัวเองให้เป็นจึงจะพ้นนรกได้เข้าใจไหมโยม
นะต่อไปนี้ลองหัดนั่งภาวนานะโยมนะหัดนั่งภาวนาหัดพุทโธไว้ก่อนสมาละหังไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นอรหอยซะก่อนนะเอาบอกคนหนึ่งหาปลาน่ะชอบกินไอ้ปลาที่มีไข่นะปลาที่มีไข่อะไอ้อะไรปลาที่มันมีไข่เต็มท้องอ่ะชอบต้มยำกินอย่างนั้นน่ะแต่ก็เวลาจะตายตนเองก็ไม่เคยทำบุญเลยเข้าไปก็บอกว่าไอ้ลูกก็บอกแม่อย่างนั้นพุทโธไว้นะตั้งสติให้ดีนะแม่เอาคุณพระเป็นที่พึ่งนะบอกว่าพุทโธไอ้พุทไอ้ปลาตัวโตอยู่ในหายเลยเอามาต้มกินซิอย่างนั้นแกยังนึกปลาตัวโตอยู่ในหายมาต้มกินซิบอกไอ้ปลาตัวโตที่มันมีไข่ด้วยลูกหลานบอกพุทโธกันนึกถึงเรื่องปลาตลอดเวลาใจแกมันไม่ไปแล้วโยมใจแกไม่เป็นกุศลแล้วมันเป็นอกุศลธรรมาแล้วใจมันเป็นธรรมดำซะแล้วใจไม่นึกถึงพระไม่ได้พุทโธนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปใครคิดได้คนนั้นเอาไปทำมาหากินก็ร่ำรวยเอาไปภาวนากันอะไรก็ได้มีสติปัญญาเจริญในชาตินี้เขาบอกง่ายๆก็คือพุทโธนี่เองโยมหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปไอ้ตัวอยู่ก็หายใจเข้าไอ้ตัวออกก็โธแล้วอยู่พุทออกโธสองตัวท่านนี้เองคุ้มครองได้ไม่ต้องกลัวผีกลัวสางไปไหนมืดค่ำดึกๆไม่ต้องกลัวพุทโธอย่างเดียวนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ใครจะมาทำอันตรายก็แพ้ภัยไปหมดไม่มีศัตรูมาทำอันตรายได้เพราะพุทโธนี่เป็นผู้ชนะหรือว่าเป็นมงคลป้องกันสิบทิศเลยเด็กๆบางคนเอาไปภาวนานะโยมนะหมากัดยังไม่เข้าเลยพุทโธเนี่ยมีหลานอาตมาคนหนึ่งให้พุทโธไว้ตั้งแต่เด็กผมภาวนาจนขึ้นใจเลยบอกผมบอกลุงนะพุทโธนี่ดีจริงๆนะหมากัดยังไม่เข้าเลยว่างั้นสอบไล่นี่ได้ดีที่สุดเลยว่างั้นเรียนอะไรนี่จำได้หมดเลยที่หนึ่งที่สองได้เรื่อยเลยพุทโธเนี่ยว่างั้นเขามั่นใจแค่พุทโธตัวเดียวนะใช้ได้หมดนะโยมเอาไปเรียนหนังสือก็สอบได้ดีการอันตรายได้ทุกอย่างคนหนึ่งที่สังฆทานนะคนหนึ่งไปถือนโมโอเล่มเขียวที่นี่มีไหมนโมโอเล่มเขียวถือนโมโอเล่มเขียวที่สวดแล้วก็ตีไปนะแล้วก็โยมของเราก็พุทโธโยมที่เข้าถือศีลก็พุทโธมานั่งสมาธิที่วัดถือโบสถทุกวันพระนะไอ้พวกนโมโอเล่มเขียวเขามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผยแพร่ว่านโมโอเล่มเขียวเนี่ยใครสวดได้จะรวยได้เงินได้ทองเยอะเขาก็มาตีระบาดก็มาใกล้วัดเราเลยทางเราก็เผยแพร่พุทโธเราบอกพุทโธก็รวยบางคนที่ไม่รู้ธรรมะธรรมโมพวกผู้หญิงนะอยากรวยก็ไปนโมโอเล่มเขียวเขาบางคนก็ได้เงินได้ทองใช้ก็มาคุยว่านโมโอเล่มเขียวดีเขาบอกว่าเขานโมโอเล่มเขียวเนี่ยเขาขายห่อหมกหมดเลยเขาขายที่แม่น้ำเจ้าพระยานะเขาทำห่อหมกขายนะบอกตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเขานโมเอเรนเจียวเนี่ยขายห่อหมกหมดเลยคนอื่นขายไม่หมดคนนี้บอกฉันพุทโธเนี่ยฉันขายไม่ถึงเย็นหรอกบอกวันนี้ไม่ฉันพุทโธเนี่ยขายหมดตกลงไอ้คนพุทโธกับนโมเอเรนเจียวเนี่ยไปขายห่อหมกด้วยกันไอ้นโมเอเรนเจียวตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยขายห่อหมกหมดพุทโธไปแต่สายพอบ่ายนะหมดเลยขายห่อหมกหมดเลยโยมสู้พุทโธไม่ได้โยมพุทโธขายไม่ถึงครึ่งวันขายหมดเลยสู้พุทโธไม่ได้ขายของดีถือให้มั่นนะโยมใช้ได้ใครไม่เชื่อเอาไปลองนะพวกนี้นะโยมนะมีลาภแต่โยมต้องประกอบด้วยจิตใจของโยมด้วยนะฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธของเราเนี่ย
อนให้ทุกคนเราเนี่ยทำใจให้ได้ก่อนและอะไรอะไรมันตามมาเองโยมพอเราทำจิตใจของเราดีได้สงบได้เนี่ยมันมีลาภมาเองเกิดขึ้นเองและจะอยู่บ้านครอบครองเรือนก็เป็นสุขสงบลูกหลานเนี่ยเราลองให้สวดมนต์ภาวนาทุกคนนะโยมอย่าให้เป็นคนใจบาปเลยต่อไปเป็นคนเลี้ยงง่ายหมดเลยเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะบอกคนหนึ่งนะโยมมีลูกอยู่คนหนึ่งนี่ตมาเคยเล่าทางวิทยุเหมือนกันมีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นลูกผู้ชายเขาบอกว่ามีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเมืองหนึ่งเนี่ยมีพระกรรมฐานพระองค์นั้นเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์ใครไปทำมาหากินอะไรขัดข้องท่านบอกหมดเลยให้แก้ไขอะไรได้ทำกินได้เจริญหมดก็ล่ำลือมาถึงเมืองนี้ไอ้เด็กคนนี้ก็รุ่นหนุ่มก็อยากจะไปบ้างอยากจะไปรวยกับเขาบ้างก็ลาแม่ลูกจะขอไปหาพระอรหันต์เพื่อให้ท่านถ่ายดวงชะตาชีวิตทำมาหากินจะได้ร่ำรวยเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ร่ำไม่รวยตั้งแต่พ่อสิ้นแล้วก็ลำบากแม่ก็บอกว่าจะไปเลยลูกแม่ก็มีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกไปแม่ก็คงคิดถึงคงลำบากใจไม่เชื่อฟังแม่ก็ไปเลยไปหาพระอรหันต์พอไปแล้วแม่ก็ล้มป่วยเลยเพราะมีลูกชายคนเดียวป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ป่วยแล้วคนนั้นก็ไปถึงญาติโยมฟังธรรมกันเยอะเลยคนที่ไหนที่ไหนก็มาขึ้นกันคงเหมือนอย่างหลวงปู่แหวนกันมั้งใครๆก็มากันอย่างนั้นแหละล่ำลือกันมาเสร็จแล้วก็พระก็เห็นเด็กคนนี้บอกว่ามาไงหนุ่มบอกว่าผมเนี่ยจะมาขอพรจากท่านอยากจะได้ทำกินให้ร่ำรวยเขาร่ำลือกันว่าท่านเป็นพระผู้วิเศษมีหูทิพย์ตาทิพย์ที่สามารถยังรู้ทุกอย่างได้บอกโอ้ยจะมาทำไมพระอรหันต์ที่บ้านเองก็มีไม่ต้องมาหาถึงนี่หรอกเสียเวลาเปล่าบอกไม่มีที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีพระกรรมฐานเลยไม่มีพระปฏิบัติดีเลยบอกมีพระของเองนะมีกลับไปเถอะเลยจะรู้จักพระอรหันต์บอกเองสังเกตนะไปถึงบ้านนะคนที่ใส่เสื้อกับตะเข็บกับคนที่ใส่รองเท้ากลับข้างนั่นแหละพระอรหันต์ของเองให้ปฏิบัติพัดวีเลี้ยงดูพระอรหันต์ตรงนั้นจะร่ำรวยในชาตินี้คนนี้ก็เชื่อพระอรหันต์แต่ไม่เชื่อแม่ก็กลับมากราบๆแล้วกลับมาเอาเจอพระอรหันต์เราจะได้ปฏิบัติกับพระอรหันต์ก็เดินมาพอถึงบ้านแม่ก็ล้มป่วยคนจีนเขานอนอยู่กับพื้นใช่ไหมเขาทำเตียงนอนอยู่กับชั้นเดียวน่ะทำเตียงนอนแบบพื้นข้างล่างคนแก่สมัยก่อนพอเวลานอนก็ถอดเสื้อนะถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อพอร้อนลูกก็มาเคาะประตูเรียกแม่แม่ลูกกลับมาแล้วพอแม่ดีใจพอได้ยินเสียงลูกนะหายป่วยลุกขึ้นทันทีเลยใครจะมาดีใจถ้าก็ลูกกลับมาแล้วลุกขึ้นมาก็ใส่เสื้อเลยไอ้เสื้อมันก็วางแล้วก็คนแก่ได้ตามแล้วก็เห็นดีก็ใส่เสื้อกลับตะเข็บเลยใส่เสื้อกลับไม่ได้ดูว่าตะเข็บออกข้างนอกข้างในก็ใส่เสื้อนะครับลงสวมรองเท้าเกี้ยเอาซ้ายไว้ขวาด้วยท้ายซ้ายเปิดประตูมาเจอลูกตกตะลึงเลยโอ้โหนี่หรือพระอรหันต์ของลูกนี่ใส่รองเท้ากลับใส่เสื้อกับตะเข็บอ๋อที่ท่านบอกว่ามาบ้านเราจะเจอพระอรหันต์นี่แม่เราเป็นพระอรหันต์หรือเนี่ยโอ้อย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเลี้ยงดูพระอรหันต์ของเราคราวนี้ไม่เถียงเลยโยมแม่ว่าอะไรไม่เถียงกลัวบาปกลัวเถียงพระอรหันต์บาปคราวนี้เช็ดผ้าขี้สีผ้าเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำกราบไหว้ทุกวันเลยปีแรกทำกินหนา50ไร่เริ่มได้ข้าวได้น้ำดีขึ้นมาพอปีที่2ดีขึ้นเรื่อยๆมันมาเองลาภมันมาเองมีเพื่อนมีฝูงมีคนนำหน้าถือตาผลสุดก็เลยทำกินรวยแต่งงานก็ได้กับคนดีคนไม่ดีเขาก็ไม่มาชอบคนดีๆมาชอบเสร็จแล้วเขาก็เลยคน

นี่ดีตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนซื่อคนตรงรักพ่อแม่ดีพอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเอาให้เป็นกำนันตัดสินความแล้วเข้าอำเภอนั้นไม่มีหัวหน้าศาลคนที่ยุติธรรมไม่มีเขาเลยยกย่องให้เป็นหัวหน้าศาลตัดสินเป็นข้าหลวงเป็นหัวหน้าตัดสินเป็นคนยุติธรรมก็เลยเป็นคนตั้งตระกูลตัวเองได้เลยจากเคารพบิดามารดานี่ทีนี้คนไทยคนพุทธเราไม่งั้นมองข้ามพ่อแม่หมดเลยใช่ไหมมองข้ามพระอรหันต์ที่บ้านหมดเลยจะไปให้พระอรหันต์ที่วัดหมดที่บ้านแม่จะลำบากยังไงไม่เคยดูแลเลยเสื้อผ้านุ่งห่มจะกินอยู่หลับนอนไงไม่เคยสนใจเลยกลับเอาไปให้พระอรหันต์ที่วัดหมดที่วัดกลับไปบ้านก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกอีกบางคนมาบวชแล้วเนี่ยประสึกไปก็ไม่รู้จักคุณพ่อแม่นะกลับพ่อแม่อย่ามาสอนผมเลยฉันบวชมาแล้วล่ะรู้ดีกับแม่อีกกลับสอนไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะคนที่สึกหาลาเพศออกไปจากวัดเป็นทายกทายิกาต้องเคารพพ่อแม่เป็นพระอรหันต์จึงจะถูกต้องแต่ถ้าสึกไปแล้วพ่อแม่ว่าไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้แสดงว่าไม่รู้ธรรมะนะโยมนะถ้าคนไหนลูกชายสึกเป็นทิศเป็นอะไรไปเถียงโยมแสดงว่าเขาไม่รู้จักคุณพ่อแม่สึกไปแล้วจะต้องรู้จักคุณพ่อแม่สิเป็นทิศแล้วต้องรู้จักคุณพ่อแม่จะไปเถียงพ่อแม่ไม่ได้ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยจึงจะเจริญจึงจะมีลาภและจริงๆในเรื่องนี้อาตมาเชื่อเลยโยมพระองค์หนึ่งท่านที่อยู่อ่างทองนะโยมแม่ท่านตายท่านห่อกระดูกไว้โยมท่านไปเทศที่ไหนท่านห่อกระดูกไว้ด้วยที่สร้างพระใหญ่ที่อ่างทองอ่ะท่านเทศจนดังเลยนะโยมนะสร้างวัดใหญ่โตเลยไปเมืองนอกเมืองนาท่านไปไหนท่านนิมนต์แม่แกไปด้วยท่านถือว่าแม่เป็นพระหันห่อกระดูกใส่ย่ามไปด้วยเราไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ท่านทำอะไรสำเร็จมาเลยโยมลาภเยอะเลยบวชกันทิ้งเป็นพันพันคนท่านเลี้ยงคนได้เยอะเลยที่จังหวัดอ่างทองแต่ท่านเทศยันตายเลยโยมเทศวันนั้นท่านเทศหมดลมไปกระเทศเลยท่านเคารพแม่ท่านห่อกระดูกใส่ย่ามไปด้วยคนหนึ่งเป็นโจรเกไม่เชื่อพ่อแม่คนที่อุทัยชัยนาทน่ะสมัยก่อนนะเมื่อสมัย40ปีก็ไปต้นไปรักเขาเกคบเพื่อนเสร็จแล้วก็สมัยนั้นเขาสั่งปราบเลยปราบจับตายหมดเลยคนนี้อาตมาได้กวางจากตัวเองนะพอสั่งจับตายเขาก็จับได้ก็ใส่กุญแจมือเขาปราบโจรหนักเขาเอาพาเข้าป่าเขามาไปขึ้นศาลหรอกเขาบอกเองเตรียมตัวได้นะวันนี้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ได้พอถึงทางเข้าป่าเขาก็ยิงไอ้คนเพื่อนกันน่ะล้มลงไปเลยตำรวจก็ยิงเขากุญแจมือติดกันนี่ก็ล้มฟุบลงไปตอนนี้ก็นึกเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยถ้าลูกกลับใจได้คนนี้ลูกจะเป็นคนดีเลยพอนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยนะสลัดกุญแจหลุดเลยโยมวิ่งอย่างเดียววิ่งนึกถึงคุณพ่อคุณแม่วิ่งเรื่อยเลยปืนนี่ยิงไม่ถูกหรอกบอกแกตั้งแต่วันนั้นแกไม่คิดเป็นคนชั่วเลยแกหนีจากที่นั่นมาอยู่ที่เขตสุพรรณเลยแกจับป่าเลยฝันป่า50ไร่ทำกินแกตั้งตัวได้เลยบอกผมเนี่ยรอดตัวมาได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ช่วยผมเชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีจริงในโลกนี้ช่วยลูกได้จริงๆเวลานึกถึงนี่มันคาดแคล้วได้ทุกอย่างเลยท่านว่างั้นอันนี้นายโยมนะเราเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากนายโยมเอาแค่เราเป็นคนดีประจำหมู่บ้านประจำของพ่อแม่ประจำของครอบครัวได้แค่รู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่สร้างบาปให้ตัวเองเข้าใจได้เท่านี้ก็เจริญในโลกนี้แต่เราก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมอะไรมากพระก็ต้องการให้ญาติโยมเป็นคน

ดีเท่านี้เองที่พากันเข้าวัดเข้าวัดเนี่ยเข้ามาทำความดีอย่างนี้โยมเข้ามาเห็นถูกเห็นตรงอย่างนี้ไม่ใช่ทำเพื่อไปอย่างอื่นไอ้สวรรค์นั่นเป็นผลพลอยได้นิพพานนั่นเป็นผลพลอยได้แต่จะได้ก็ต้องอาศัยปัจจุบันเนี่ยทำความดีเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่รู้จักไม่ทำบาปฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาเนี่ยก็เห็นว่าญาติโยมทุกคนก็สนใจแล้วก็มีพระซึ่งเป็นผู้แนะนำคอยชักจูงญาติโยมอย่างนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยญาติโยมให้ตั้งตนเป็น

0: ผมให้ตั้งตนเป็นคนมีธรรมะไว้ได้คำที่อาตมาได้แสดงว่ากุศลธรรมานั้นธรรมที่เป็นกุศลกุศลนั้นแปลว่าฉลาดทำจิตให้ตนเองเนี่ยไม่มืดมนมองเห็นทางถูกต้องก็เรียกว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลธรรมานั้นธรรมที่มืดมนคนที่ไม่เห็นทางถูกคนที่ไปหลงผิดทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาทำใจมีความพยาบาทมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนั้นธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นบาปเราก็ไม่ควรจะเดินทางนั้นควรจะเดินธรรมที่เป็นกุศลคือยังจิตตัวเองให้มีศีลมีสมาธิแล้วก็พยายามหัดทำใจให้สงบเมื่อญาติโยมได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ใจสงบได้นั่นแหละธรรมที่เป็นยอดบุญยอดกุศลฉะนั้นคนเราเนี่ยจะไปดีไปชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าใจทำใจไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วไม่สงบซะแล้วมันก็ไปดีไม่ได้แต่ถ้าใจของญาติโยมเนี่ยตั้งไว้ด้วยบุญกุศลมีศีลสมาธิเนี่ยพยายามปฏิบัติตัวเองเนี่ยให้เบาบางให้สงบเนี่ยธรรมนั้นน่ะทำไปสุคติธรรมที่ฉลาดแล้วก็ควรจะสร้างไว้เขาบอกว่าคนมีบาปเนี่ยไปเรียกว่ามาเกิดใหม่ก็ไม่ฉลาดอีกมาเกิดใหม่ก็ไม่ฉลาดแต่คนได้ทำความดีไว้เนี่ยไปเกิดในชาติใดก็เป็นคนฉลาดอีกรู้จักทำความดีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เป็นธรรมที่ไม่ปิดบังมรรคผลมันก็มีแต่ทางเจริญคนเราลองดูถูกพ่อแม่เหยียดย่ำพ่อแม่จะเป็นพ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวแล้วทำกินไม่เจริญเทวดาสาปแช่งผีสางไม่เข้าข้างแต่คนใดที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเทวดาปกครองรักษาทำกินยิ่งร่ำยิ่งรวยแล้วก็จะพ้นภัยอันตรายทุกอย่างเลยดังที่อาตมาได้อธิบายคือยกข้อเปรียบเทียบมานี้ก็ให้เห็นว่าเรามีแค่กุศลเท่านั้นเองโยมทำมันนี้ก็ช่วยตัวเองได้แหละฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายธรรมะที่เป็นส่วนกุศลาและอกุศลาเพียงย่อๆให้ญาติโยมได้มีความเข้าใจว่าต้นเหตุเป็นมาอย่างไรแล้วต่อไปเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อจิตใจของเราเป็นบุญกุศลแล้วก็จะนำพาชีวิตของเราให้มีความเจริญมีความประเสริฐมีความสุขในชีวิตในครอบครัวของเราจะยิ่งขึ้นไปวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมะหรือปรารภธรรมะในวัดนี้ส่วนบุญกุศลในที่นี้ก็ดีก็ขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยเป็นบุญที่นำพานำส่งให้บังเกิดมีกับเจ้าวาดที่ได้สิ้นหรือว่ามรณภาพไปแล้วนี้จงได้รับส่วนกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจงมีความสุขความเจริญในธรรมะยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ทำบุญไว้จะได้ไม่หลงจะเล่าถึงความหลงให้ฟังโยมเมื่อวานนี้จะมาไปเยี่ยมคนแก่ คนแก่มีเงินมีทรัพย์แต่พอแก่ตัวเนี่ยมันหลงตอนหนุ่มสาวเนี่ยมันไปคิดรู้ไปมากจังโน้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้อยากได้โน่นอยากได้นี่ไอ้ตัวอยากมันทำให้แก่แล้วหลงไอ้ที่เราอยากได้ไม่ได้ได้อะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันสะสมมากนะเข้ามันอยู่ในสมอง
2: อยู่ดีนะความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ใช่บอกว่าคนนั้นเป็นคนเลวนะมิจฉาชีพนั่นแหละเป็นคนเลวนะถ้าเรามองในแง่ที่ว่าตัวผิดพลาดในเราไม่รู้ทันคนเมื่อเราเรียนรู้ครั้งหนึ่งก็ฉลาดมากขึ้นอย่างน้อยจะมาโกงแบบนั้นอีกทีก็ไม่ได้แล้วเหมือนนี้นะก็เริ่มที่จะมีความรอบคอบมากขึ้นในการใช้ชีวิต

ทีนี้มองที่ว่าเราเคยผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติเราอาจจะเคยไปทำผิดศีลข้อ2เอาไว้เมื่อก่อนนี้ก็ได้คิดในแง่นี้ก็จะได้ไม่ไปเครียดแค้นหรือจะจบไปจองเวรใครนั่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีวิบากอยู่ว่าทรัพย์ชุดนั้นก้อนนั้นเราใช้วิบากไปตอนนี้เราก็สะสมความรู้ของเรามามากพอที่ชำนาญของเราต่อหาเลี้ยงของเราต่อไปได้คอยระวังความคิดที่จะไปเครียดแค้นจองเวรคนที่โกงเราก็แล้วกันนะอย่าไปซ้ำเติมด้วยการมองตัวเองไม่ดีแล้วก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่ด้วยการได้คิดจะไปจองเวรคนอื่นเขาด้วยให้โอกาสกับการเจริญสติของเราไปเลยคิดอย่างนี้คือกำลังหดหู่ให้รู้ทันคิดนี้คือการจองเวรให้รู้ทันเดี๋ยวนะคิดนี้คือความโกรธให้รู้ทันประมาณนี้นะกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดความโกรธบ่อยๆมีความคิดจองเวรบ่อยๆหรือความคิดในทางลักษณะหดหู่บ่อยๆแต่มีบ่อยแล้วรู้บ่อยก็ได้รู้ด้วยถ้ารู้นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญสติได้บ่อยมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีโอกาสที่จะได้ทิระสัญญาจากสภาวะนั้นก็ได้นั้นอย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองอย่างเดียวให้กิเลสนั้นเปิดโอกาสให้เราเจริญสติด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สภาวะว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัวเศร้าหมองตัวนี้เป็นกิเลสตัวโกรธตัวนี้เป็นกิเลสตัวจองเวรตัวนี้เป็นกิเลสตัวหดหู่นั่นชดให้รู้ทันประมาณนี้นะกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดความโกรธบ่อยๆมีความคิดจองเวรบ่อยๆหรือความคิดในทางลักษณะหดหู่บ่อยๆแต่มีบ่อยแล้วรู้บ่อยก็ได้รู้ด้วยถ้ารู้นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญสติได้บ่อยมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีโอกาสที่จะได้ทิระสัญญาจากสภาวะนั้นก็ได้ดังนั้นอย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองอย่างเดียวให้กิเลสนั้นเปิดโอกาสให้เราเจริญสติด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สภาวะว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัวเศร้าหมองตัวนี้เป็นกิเลสตัวโกรธตัวนี้เป็นกิเลสตัวจองเวรตัวนี้เป็นกิเลสตัวหดหู่นั่นชดให้รู้ทันประมาณนี้นะกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดความโกรธบ่อยๆมีความคิดจองเวรบ่อยๆหรือความคิดในทางลักษณะหดหู่บ่อยๆแต่มีบ่อยแล้วรู้บ่อยก็ได้รู้ด้วยถ้ารู้นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญสติได้บ่อยมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีโอกาสที่จะได้ทิระสัญญาจากสภาวะนั้นก็ได้ดังนั้นอย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองอย่างเดียวให้กิเลสนั้นเปิดโอกาสให้เราเจริญสติด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สภาวะว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัวเศร้าหมองตัวนี้เป็นกิเลสตัวโกรธตัวนี้เป็นกิเลสตัวจองเวรตัวนี้เป็นกิเลสตัวหดหู่นั่นชดให้รู้ทันประมาณนี้นะกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดความโกรธบ่อยๆมีความคิดจองเวรบ่อยๆหรือความคิดในทางลักษณะหดหู่บ่อยๆแต่มีบ่อยแล้วรู้บ่อยก็ได้รู้ด้วยถ้ารู้นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญสติได้บ่อยมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีโอกาสที่จะได้ทิระสัญญาจากสภาวะนั้นก็ได้ดังนั้นอย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองอย่างเดียวให้กิเลสนั้นเปิดโอกาสให้เราเจริญสติด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สภาวะว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัวเศร้าหมองตัวนี้เป็นกิเลสตัวโกรธตัวนี้เป็นกิเลสตัวจองเวรตัวนี้เป็นกิเลสตัวหดหู่นั่นชดให้รู้ทันประมาณนี้นะกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดความโกรธบ่อยๆมีความคิดจองเวรบ่อยๆหรือความคิดในทางลักษณะหดหู่บ่อยๆแต่มีบ่อยแล้วรู้บ่อยก็ได้รู้ด้วยถ้ารู้นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญสติได้บ่อยมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีโอกาสที่จะได้ทิระสัญญาจากสภาวะนั้นก็ได้

อย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองอย่างเดียวให้กิเลสนั้นเปิดโอกาสให้เราเจริญสติด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สภาวะว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัวเศร้าหมองตัวนี้เป็นกิเลสตัวโกรธตัวนี้เป็นกิเลสตัวจองเวรตัวนี้เป็นกิเลสตัวหดหู่นั่นแหละให้รู้ทันประมาณนี้นะกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดความโกรธบ่อยๆมีความคิดจองเวรบ่อยๆหรือความคิดในทางลักษณะหดหู่บ่อยๆแต่มีบ่อยแล้วรู้บ่อยก็ได้รู้ด้วยถ้ารู้นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เจริญสติได้บ่อยมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆมันจะมีโอกาสที่จะได้ทิระสัญญาจากสภาวะนั้นก็ได้นั้นอย่าให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาทำใจให้เศร้าหมองอย่างเดียวให้กิเลสนั้นเปิดโอกาสให้เราเจริญสติด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สภาวะว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัวเศร้าหมองตัวนี้เป็นกิเลสตัวโกรธตัวนี้เป็นกิเลสตัวจองเวรตัวนี้เป็นกิเลสตัวหดหู่นั่นเรียนรู้การอนุญาตให้ผมฝึกอารัมมณูปนิชฌานซึ่งเป็นสมาธิแบบฤาษีด้วยนะครับโดยผมจะฝึกดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าแล้วท่องว่าพุทธดูลมหายใจออกแล้วท่องว่าโทถ้าผมหลงไปคิดหรือเคลิ้มหรือมีเวทนาสุขทุกข์ผมก็จะรู้ทันด้วยความเป็นกลางถึงวิธีนี้จะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ขอความเมตตาพระอาจารย์สอนหลักและอนุญาตให้ผมฝึกสมาธิแบบฤาษีอารัมมณูปนิชฌานด้วยวิธีนี้ไปก่อนด้วยนะครับโอ้มาขออนุญาตขออนุญาตทำสมาธิแบบฤาษีไว้ก่อนคือสมถะที่ทำให้จิตสงบในยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วคือต้องมีอยู่แล้วคือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยต้องทำควบคู่กันไปแต่คนที่เขามีจริตที่จะไปทำสมถะให้ได้อารัมมณูปนิชฌานได้ฌานแบบฤาษีอะไรนะก็ต้องมีพื้นเพเดิมของเขาอยู่อันนี้ถ้าไม่มีพื้นเพเดิมแล้วก็มุ่งหวังว่าจะเอาก็ใช้เวลาซึ่งมันนานอาจจะชาตินี้ไม่ทันอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็เลยแนะนำไว้ว่าก็แทนที่จะไปทำมุ่งจะเอาความสงบแบบนั้นในเมื่อมันมีปรากฏการณ์อยู่ว่ามันมีความฟุ้งซ่านก็ดูความฟุ้งซ่านให้ฟุ้งซ่านแสดงไตรลักษณ์ไปเลยแทนที่จะมุ่งเอาแต่สมถะแม้จะบอกว่าสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้อารัมมณูปนิชฌานก็ไม่ได้ลักขณูปนิชฌานก็ไม่ได้นี่แหละงั้นเอาอารัมมณูปนิชฌานก่อนมันก็คือเหมือนกับว่าวิปัสสนาก็ไม่ได้เราสงบไว้ก่อนไอ้ตัวไอ้สงบไว้ก่อนคือจะเอาแต่สงบพอมีปรากฏการณ์เลยขึ้นมามันก็เลยไม่ยอมดูปรากฏการณ์เพราะฉันจะทำความสงบฉันจะทำความสงบคือปัญหาก็คือว่าเมื่อคิดจะเอาความสงบหรือทำอารัมมณูปนิชฌานใจมันอยากสงบใช่ไหมพอมีความไม่สงบเกิดขึ้นมันจะหงุดหงิดมันจะไม่ชอบเหมือนรู้สภาวะแต่ใจไม่เป็นกลางใจไม่เป็นกลางกับการดูสภาวะไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของวิปัสสนาไม่เกิดจิตตั้งมั่นแถมหงุดหงิดตัวเองว่าแค่สงบยังทำไม่ได้เลยก็จะยิ่งท้อถอยนะฮะดูสิแค่สงบก็ยังเอาไม่ได้เลยไอ้การที่อะไรมันไม่ได้อยู่ที่อาตมาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะมันอยู่ที่ว่าเรามีจริตแบบไหนไม่ใช่ว่าอาตมาอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะดูประเมินตัวเองว่าเราเป็นจริตแบบไหนถ้าเราเป็นจริตแบบทิฏฐิจริตคือเป็นคนคิดมากเนี่ยแล้วเราจะมุ่งทำอารัมมณูปนิชฌานคือทำความสงบแบบทำฌานมันก็ขัดแย้งกันเพราะว่าคนคิดมากลักษณะของคนทำฌานก็คือถ้าได้อารมณ์ที่จิตชอบและจิตมัน

มีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นเอาใจไปรู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆไม่นานก็จะได้ความสงบระดับฌานไม่นานคำว่าไม่นานตรงนี้แหละคือเขามีจริตแบบนี้เขาเป็นสมถญาณิกเขาเป็นปัญหาจริตนี่แหละถ้าได้อารมณ์ที่ถูกใจเขาแล้วเนี่ยอีกไม่นานเขาก็ได้สมาธิแบบลึกๆเข้าฌานได้สงบแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นคือเราไม่เป็นจริตแบบนั้นฝืนทำยิ่งแย่ยิ่งหงุดหงิดยิ่งท้อถอยยิ่งรู้สึกว่าอะไรกันแค่สงบฉันก็ทำไม่ได้บางทีก็พลอยท้อแท้เลิกทำเลยเลิกภาวนาไปเลยเราชาตินี้ไปได้แล้วเลิกไปเลยเอาดีทางอื่นแล้วเนี่ยเพราะมาทำผิดจริตนั่นเองผู้ที่ยอมรับตัวเองว่าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตก็ยังต้องทำสมถกรรมฐานยังต้องทำอารัมมณูปนิชฌานอยู่นะแต่ไม่หวังผลเพราะรู้อยู่ว่ายังไงก็คงไม่ได้ยอมรับตัวเองยังไงก็คงไม่เอาไม่ได้ดีไม่ได้เป็นเอาดีทางด้านนี้แต่ยังต้องทำอยู่เพราะมันต้องทำ คือจิตมันยังต้องมีบ้านเนี่ยจิตมันต้องมีวิหารธรรมอยู่การมีวิหารธรรมเนี่ยมันมีวิหารธรรมสองแบบวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานก็ทำไปนะแต่สำหรับวิปัสสนาญาณิกเนี่ยการทำสมถกรรมฐานคือหาอารมณ์สำหรับเอาจิตไปแปะเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ฌานแบบฤาษีไม่ใช่ว่าจะต้องได้จิตสงบจิตดิ่งจิตรวมหวังเพียงแค่ว่าเมื่อจิตมีที่อยู่แล้วถ้ามันออกจากที่อยู่นี้ไปก็จะได้เห็นมันเห็นจิตที่มันหลงเห็นจิตที่มันคิดอย่างเงี้ยเอาอารมณ์สำหรับทำสมถกรรมฐานเป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าจิตอยู่กับตรงนี้เรียกว่าสงบถ้าไม่อยู่เรียกว่าหลงสงบไปก็ถ้ามันอยู่ได้นานก็อยู่เองแล้วทำอย่างเงี้ยมันจะทำด้วยความสุขใจได้ทำด้วยใจสบายๆอนุญาตให้หลงได้แต่ถ้าคิดจะเอานะฮะที่เขียนมาเนี่ยมันเหมือนว่าจะเอายังไม่พอใจกับการที่จะเจริญวิปัสสนาจะเอาอารัมมณูปนิชฌานจะเอาความสงบแล้วแล้วปรากฏว่าถ้าเอาทำไปเลยแล้วมันไม่ได้เลยนะคราวนี้จะไปไม่ถูกเลยลัคนูปนิชฌานก็ไปไม่ได้อารัมมณูปนิชฌานก็ไปไม่ได้มันก็จะเริ่มท้อแท้ท้อแท้แท้จะไปไม่ถูกแล้วจะหงุดหงิดจะมีแต่อกุศลเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราเนี่ยเป็นพวกทิฏฐิจริตนะอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยก็ทำเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นเองตัวที่เราจะได้ดีจริงๆคือหลงแล้วรู้ทำกรรมฐานมาสักอย่างนึงหลงแล้วรู้จะได้ดีตอนรู้นั่นหมายความว่ารู้แบบยอมรับไม่หลงจริงทำอย่างนี้นะทำกรรมฐานหลงแล้วรู้รู้เสร็จแล้วทำกรรมฐานใหม่กรรมฐานเดิมนั่นแหละที่เป็นความสงบแม้จะได้ชั่วคราวนั่นแหละแต่มันเป็นตัวเติมกำลังได้ทันทีเลยมาทำกรรมฐานใหม่แม้จะได้เพียงไม่นานแต่ก็ได้เติมกำลังและเท่าที่จะทำได้แล้วก็เป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้ายังอยู่กับอารมณ์นี้คือสงบถ้าไม่อยู่คือหลงพอหลงปุ๊บรู้เลยมันจะหลงไม่นานมันจะหลงไม่นานได้รู้แล้วรู้ได้ใจเป็นกลางยอมรับขึ้นมาเมื่อไหร่นะไอ้รู้นั้นจะเป็นรู้ที่มีสติแบบมีคุณภาพทันทีมีจิตที่เป็นกลางในการรู้ก็จะเกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไอ้ตัวนี้ต่างหากนะที่เราต้องการนะตัวนี้เป็นตัวยากไม่ว่าจะเป็นสมถญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกเนี่ยนะก็มุ่งที่ให้เกิดตัวนี้นั่นแหละคือตัวรู้กิเลสด้วยใจเป็นกลางรู้จิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางนะถ้าทำสมาธิได้เป็นสมถญาณิกตอนเข้าสมาธิก็ยังดูจิตไม่ได้ก็ต้องออกจากสมาธิมาบางคนไม่ถนัดในการดูจิตออกสมาธิไปแล้วก็ไม่ทันได้ดูก็ต้องไปทำกรรมฐานใหม่ทำกรรมฐานใหม่เดี๋ยวก็สงบอีกพอออกมาก็ไม่ทันได้ดูอีกก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะมาดูจิตก็เลยต้องไปดูกายก่อน
เป็นลักษณะของเขาแบบนั้นถ้าเราดูจิตได้แล้วเนี่ยก็ดูจิตไปเลยนะเพราะว่ากิเลสก็เกิดขึ้นที่จิตมรรคผลก็เกิดขึ้นที่จิตมันก็ดูแบบยอมรับว่าจริตของเราเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องหวังว่าจะต้องไปเอาฌานเอาความสงบอะไรเพราะถ้าหวังผิดจริตนั้นมันทำนานนะทำยากมันฝืนอาตมาไม่ได้มีสิทธิที่จะไปอนุญาตให้ใครทำอะไรนะเพียงแต่บอกหลักให้ดูว่าคนที่เป็นสมถญาณนี้ควรทำอย่างนี้คนที่เป็นวิปัสสนาญาณนี้ควรทำอย่างนี้มันจะเจริญได้เร็วก้าวหน้าได้ไวส่วนถ้ายังแอบหวังว่าจะเอาความสงบเนี่ยไอ้ตัวแอบนี่ก็เป็นตัวถ่วงมันต้องตัดใจนะตัดใจว่าไม่เป็นไรเราไม่เอาก็ได้ยอมรับไอ้ตัวยอมรับมันทำให้มันตัดใจได้ยอมรับเราว่าเราเป็นวิปัสสนาญาณิกชื่อเพราะดีนะอยู่เป็นวิปัสสนาญาณิกเราไม่เอาอารัมมณูปนิชฌานแบบว่าระดับหวังผลเข้าฌานเราไม่เอาแต่มีมันอยู่นะเพื่อจะเทียบเคียงว่าเดี๋ยวก็หลงแล้วรู้จะได้ลักขณูปนิชฌานตอนนี้ลักขณูปนิชฌานไม่ใช่ว่าจะเริ่มทำลักขณูปนิชฌานทันทีนะก็ทำอารมณ์มนุษย์ฌานก่อนนั่นแหละคือพูดสั้นๆง่ายๆคือจิตสงบไปก่อนแล้วมันก็ไม่สงบแล้วรู้ทันแล้วจะได้เกิดสัมมาสมาธิคือจิตผู้รู้ขึ้นมาจะเริ่มวิปัสสนาตอนนี้เราต้องการที่จะเจริญวิปัสสนาแต่ไม่ใช่ว่าจะเริ่มวิปัสสนาทันทีต้องทำสมถะก่อนแล้วหลงไปไม่ทำสมถะแล้วรู้ทันตอนที่หลงนั้นจะเกิดวิปัสสนาตอนที่รู้ได้จากในกลางประมาณนี้นะคือถ้าบอกอนุญาตให้โยมทำก็เหมือนทำร้ายโยมถ้าอนุญาตนะโยมทำไปเลยมันเหมือนกันเป็นการทำร้ายโยมแล้วโยมก็จะมาเศร้าหมองภายหลังว่าผมทำไม่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าอาตมาจะอนุญาตให้ทำหรือห้ามไม่ให้ทำอาตมาเพียงแค่บอกว่าหลักการมันเป็นยังไงเพราะหลักการเป็นอย่างนี้ก็แจกแจงให้ดูถ้าเรายอมรับได้มันก็จะก้าวหน้าต่อไปโยมริบบ้อนจันหนูเคยอธิษฐานให้บุญบารมีของหนูคุ้มครองให้ครอบครัวปลอดภัยหนูสูญเสียบุญของหนูไปเพราะการอธิษฐานในครั้งนั้นหรือไม่ถ้าใช่ควรแก้ไขยังไงโอ้ไม่เสียแล้วการที่เราคิดถึงครอบครัวในแง่ดีนะคือมีความปรารถนาดีความปรารถนาดีนี่เขาเรียกว่าเจริญเมตตานะเจริญเมตตาเป็นเมตตาบารมีนะเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าอย่าไปหวังผลขนาดว่าต้องได้ประมาณว่าบารมีของเราต้องคุ้มครองเขาให้ได้เหมือนกันมันก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่าเราใช้บารมีของเราหมดในการคุ้มครองเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นการตั้งความปรารถนาดีมันไม่ได้เป็นการใช้อิทธิฤทธิ์ของเราโดยอาศัยบารมีที่เรามีไปคุ้มครองเลยไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีคนมีฤทธิ์ไปช่วยกันได้นะแต่เรานั้นไม่ได้มีฤทธิ์แบบนั้นนะจะใช้ความปรารถนาดีแผ่เมตตาไปคุ้มครองมีความปรารถนาดีเป็นเมตตาบารมีของเราแล้วก็ทำให้บารมีมากขึ้นแต่นี่เราอาจจะคาดหวังว่าเขาจะต้องปลอดภัยด้วยเลยนะแล้วมันเกิดมีภัยอะไรขึ้นมาแล้วเราอาจจะผิดหวังไอ้ความผิดหวังเป็นทุกข์เนี่ยมาจากความคาดหวังมันไม่ใช่เมตตานะมันเป็นความคาดหวังต้องแยกให้ออกคือความปรารถนาอีกแบบหนึ่งความคาดหวังอีกแบบหนึ่งอยากให้ครอบครัวปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยอย่างนี้นะสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ที่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาเราเกิดเศร้าหมองเกิดผิดหวังเลยที่ผิดหวังเพราะอะไรเพราะหวังเพราะหวังอยู่จึงผิดหวังแต่ถ้าเพียงแค่เจริญเมตตาปรารถนาดีทีนี้พอเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตครอบครัวอาจจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เจริญใหม่ก็เจริญกรุณาเนี่ย
รารถนาจะให้เขาพ้นจากทุกตัวนั้นแล้วก็ส่วนวิธีการที่จะช่วยก็แล้วแต่กรณีจะช่วยด้วยทรัพย์จะช่วยด้วยคำพูดจะช่วยด้วยแรงกายของเราเองก็แล้วแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็เจริญอุเบกขานะบางทีมันเกินกว่าเราจะแทรกแซงนะสมมติว่าคนในครอบครัวของเราไปทำผิดอะไรแล้วถูกตำรวจจับเนี่ยเราก็ปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ตอนนั้นก็เรียกเจริญกรุณาแต่จะถึงขั้นที่ว่าจะไปเอาเงินไปยัดตำรวจเพื่อให้ปล่อยตัวมาอาจจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและอาจจะมีความผิดเราเองก็จะผิดด้วยนะก็บางทีอาจจะต้องให้ลูกหลานของเราที่ทำผิดจริงแล้วก็ถูกทำโทษเนี่ยนะก็อาจจะต้องให้เขาได้เรียนรู้ว่าไอ้ที่ทำผิดนั้นมันผิดนะแล้วทำผิดแล้วมันถ้าตนเองควบคุมตัวเองไม่ได้คนอื่นจะมาควบคุมเรานะแล้วก็จะต้องมีโทษของการทำผิดนั้นด้วยเพื่อจะเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าทำผิดไปเดี๋ยวเราช่วยเขาก็จะไม่เรียนรู้ว่าไอ้ที่ผิดนั้นไม่ควรทำไปเถิดเดี๋ยวเราช่วยอะไรเงี้ยก็ทำผิดไปเรื่อยอาจจะบางอย่างก็ต้องเจริญอุเบกขาเนี่ยก็เป็นบารมีของเราด้วยเป็นอุเบกขาบารมีนึกออกไหมมันไม่ใช่เพียงแค่ว่านึกอยู่ในใจนะมันต้องดูบริบทของสถานการณ์อันนั้นด้วยว่าเราจะเจริญบารมีข้อไหนมันไม่ใช่ว่าใช้กำลังบารมีแล้วไปช่วยแล้วบารมีของเราหมดมันไม่เหมือนอะไรฮะยอดมนุษย์อุลตร้าแมนแล้วเปล่งแสงไปช่วยแล้วพลังหมดไฟแวบๆต้องไปชาร์จแบตเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญบารมีคือเจริญคุณภาพจิตของเราให้มันมีคุณภาพในหลายๆด้านมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีในประมาณนี้นะมีบารมีอีกหลายแบบที่เราจะเจริญต่อไปถ้ารู้สึกว่าบารมีของเราเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอที่จะช่วยคนอื่นได้ก็ต้องสร้างบารมีของเราเพิ่มสร้างบารมีไม่ใช่คำว่าบารมีในสังคมไทยเนี่ยนะบางทีมันจะเพี้ยนไปนะเรารู้สึกว่าผู้มากบารมีเดินมาแล้วเหมือนเป็นเจ้าพ่อหรือสักอย่างหรือจะเป็นเจ้าแม่เลยแต่อันนี้เป็นบารมีที่เพี้ยนไปนะเป็นคำว่าบารมีหมายถึงว่าการเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อให้เกิดทานบารมีแบ่งปันคนอื่นไปเสียสละชีวิตที่จะไม่ทำร้ายใครเป็นศีลบารมีเสียสละความสุขในกามเพื่อจะไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชก็เป็นเนกขัมมะบารมีเป็นการเสียสละของเรานะไม่ใช่ไปเดินเบ่งใส่ใครหรือเบ่งเพื่อจะคุ้มครองครอบครัวก็ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะไม่ใช่การสร้างบารมีแบบนั้นหรือไม่ใช่เป็นการวิธีใช้บารมีแบบนั้นบารมีคือทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาสร้างบารมีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไปจ่ายเงินแล้วก็ฉันมาแล้วจงคุ้มครองครอบครัวฉันด้วยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นฮะบารมีไม่ใช่เอาไว้เบ่งทับใครบารมีเอาไปสร้างบารมีหมายถึงว่าให้ทานรักษาศีลมีปัญญาช่วยเหลือคนแบบนี้นะเป็นการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เป็นการเพียงตั้งความปรารถนาความปรารถนาเนี่ยมันอาจจะเป็นการตั้งความเมตตาเกิดขึ้นในใจก็จริงนะแต่ว่าก็ต้องมีการลงมือกระทำอะไรด้วยความปรารถนาดีที่เกิดขึ้นในใจมีขึ้นมาแล้วจะทำยังไงต่อไปจะพูดจะทำหรือจะช่วยด้วยแรงกายทำได้อย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีในที่มีเกิดความปรารถนาดีแต่ถ้าความปรารถนาดีเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะบางทีมันแคบแล้วก็กลายเป็นว่ามันเฉพาะ
เฉพาะครอบครัวของเราเฉพาะคนที่เรารักก็เรียกว่าเมตตามันเฉพาะกลุ่ม

พุทธเจ้าให้เราเจริญเมตตาแบบเป็นอัปปมัญญานะถ้าฝึกได้จะดีมากนะคือแผ่ไปไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณที่เรามักจะคุ้นเคยเราสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุประมาณนี้จงมีสุขโดยทั่วกันไม่ใช่ว่าเฉพาะคนนี้คนอื่นจงฉิบหายอะไรนั่นก็ไม่ใช่เมตตาเฉพาะกลุ่มไอ้คนนั้นจงพินาศไม่ได้ก็เมตตาควรจะกว้างใหญ่ไม่มีประมาณเป็นสัตว์โลกทั้งหลายต่อไปข้อที่สองเนี่ยหากพญานาคต้องการเข้าฝันมนุษย์ในวงเล็บที่เคยมีความข้องเกี่ยวกันในอดีตชาติพญานาคจะทำได้อย่างอิสระไหมคะทำไมมาสงสัยเรื่องพญานาคคือผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยทำได้นะพญานาคก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีฤทธิ์เทวดาก็ทำได้พญานาคก็ทำได้นะการเข้าฝันผู้มีฤทธิ์ทางใจสามารถทำได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะต้องเกี่ยวกันในอดีตชาตินะบางทีก็จะเป็นมาบอกอะไรล่วงหน้าก็มีนะเป็นเรียกว่าเทพสังหรณ์เลยใช่ไหมหรือว่ามาอนุโมทนาก็มีหรือมาบอกให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็ได้นะบางทีเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันถ้าเขาเห็นว่าเรามีบุญมีบารมีหรือมีความสามารถที่จะไปช่วยเขาได้มีโอกาสช่วยก็ช่วยได้นะหรือว่ามาบอกมาดลใจมาให้พรมาเป็นลางอะไรประมาณนี้ข้อสังเกตก็คือว่ามันอาจจะเป็นคิดไปเองก็ได้นะที่เราอ่านเรื่องราวของพญานาคมากหรือคิดอะไรเกี่ยวกับพญานาคบ่อยๆเนี่ยมันนี่ก็เก็บไปฝันนะฝันอย่างเงี้ยบางทีก็เชื่อไม่ได้มาเราปรุงไปเองสังเกตว่าถ้าปรุงไปเองเนี่ยนะมันจะเรื่องราวจะสเปะสปะตามความฟุ้งซ่านของจิตมันจะเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเวลาเราฝันแบบทั่วๆไปมันเปลี่ยนแบบไร้เหตุผลตื่นมาก็จำไม่ค่อยได้ด้วยนะแต่ถ้าภาพมันชัดเจนมากเหมือนเหตุการณ์จริงมากแต่ในฝันเนี่ยนะมันเหมือนจริงทั้งนั้นนะแต่ฝันแบบสเปะสปะนี่ก็จะแยกออกแต่ถ้าฝันที่เป็นพญานาคมาดลใจจริงๆก็อาจจะมาเพราะว่าเราจิตเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นเขาได้ในจามตื่นก็จะมาใช้ตอนที่เราหลับนี่ก็เป็นไปได้นะแต่มันจะแยกให้ออกว่าภาพนั้นชัดเจนดีไหมเป็นลำดับถูกเป็นลำดับตามปกติไหมแต่ถ้ามันสเปะสปะอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เป็นการฝันแบบเราฟุ้งซ่านไปเองข้อที่สามวิญญาณที่ตกอบายภูมิท่านนึกถึงบุญที่เคยทำได้เมื่อไหร่อ๋อท่านนึกถึงบุญที่เคยทำได้เมื่อไหร่เขาจะกลับขึ้นมาสุคติทันทีเลยไหมคะหรือมีเงื่อนไขอื่นๆอีกการนึกถึงบุญของตนเองได้เนี่ยมันจะพ้นจากอบายภูมิเท่าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะจะพ้นทันทีเลยเพราะว่าจิตมันนึกถึงบุญได้แล้วมันก็คือผ่องใสฮะจิตผ่องใสด้วยบุญที่นึกที่ตนเองเคยทำมันปลื้มใจปีติใจขึ้นมามันเปลี่ยนภพเลยเปลี่ยนภพหมายถึงว่าตายจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาตายจากเปรตมาเป็นเทวดาเนี่ยแต่ทำได้ทันทีพ้นอบายก็เรียกว่ามีจุติจิตเคลื่อนทันทีเคลื่อนด้วยบุญนะบุญที่ตนเองไปนึกถึงจิตระลึกถึงบุญก็มีบุญเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสความผ่องใสนั้นร่างเปรตร่างสัตว์นรกมันทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเทวดาไปเกิดปฏิสนธิจิตในภพ
รูปใหม่เรียกว่าทันทีจุติจิตเกิดขึ้นมาดับปุ๊บปฏิสนธิจิตเกิดต่อเลยทันทีนะก็เรียกว่าทันทีที่นึกถึงบุญกุศลได้ตัวนั้นจะเป็นตัวนำทางเหมือนเป็นชนะกกรรมตัวนำเกิดตัวนำเกิดก็ไปสุคตินั่นเองนี่อาจจะเป็นสวรรค์หรือจะเป็นมนุษย์แต่เท่าที่ปรากฏในคัมภีร์ส่วนใหญ่จะกลายเป็นว่าไปเป็นเทวดาเป็นอยู่บนสวรรค์ที่ว่าเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนภพได้ทันทีเพราะว่าจิตมันเปลี่ยนมีกุศลเกิดกุศลจิตขึ้นมาในขณะนั้นกุศลที่เป็นบุญที่เราทำไว้เองแล้วเรานึกถึงเองไม่ต้องรอให้คนอื่นอุทิศให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์นรกเนี่ยนึกได้อย่างพระนางมาริกาเนี่ยพระนางมาริกาที่เป็นมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลทำบุญไม่มากแต่ก็พลาดทำบาปเหมือนกันแล้วตอนก่อนตายนึกถึงบาปก็ตกนรกพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จมาเพื่อจะถามว่าตอนนี้พระนางมาริกาสวรรคตไปแล้วไปไหนนะไปเกิดที่ไหนด้วยความรักเมียตัวเองนะพุทธเจ้าก็บันดาลให้ลืมมากราบพระองค์จะกราบทูลลืมที่ให้ลืมไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ตกนรกอยู่มาทางมาริกาตกนรกอยู่ถ้าให้ถามก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าตกนรกอยู่แล้วถ้าตอบตามความเป็นจริงนี้พระเจ้าประเสริฐสิโกศลก็จะหมดศรัทธาในพุทธศาสนาเลยโอ้โหมีเราทำบุญมาขนาดนี้ทำไมตกนรกเนี่ยเขาไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นตอนที่พระนางมาริกาทำบาปหรือเห็นแต่ก็ถูกพระนางมาริกาเนี่ยบิดข้อมูลทำให้พระองค์เชื่อว่าไอ้ที่เห็นว่าทำไม่ดีนะพระองค์ตาฝาดไปเองวันนี้ก็เลยมีแต่ข้อมูลในใจของพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลว่าพระนางมาริกามีแต่คุณงามความดีไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยจริงๆมีแล้วก็พระองค์ก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพอไปถามแล้วพระนางมาริกาก็พูดบิดก็เรียกว่าบิดข้อมูลบิดเรื่องให้กลายเป็นให้พระนางรอดพ้นถ้าไม่บิดพระองค์พระนางเนี่ยจะโดนน่าจะโดนทำโทษตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เอาตัวเองให้รอดไปแต่ว่าก็ยังอะไรรู้อยู่กับใจว่าทำไม่ดีเอาไว้และความไม่ดีที่เก็บงำเอาไว้เนี่ยมันจะไปผุดในตอนที่ใกล้ตายว่าจิตสุดท้ายไประลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลก็ตกนรกนั่นเองแต่ก็พ้นได้เพราะว่าพระองค์ทำบุญไม่มากทำบุญไม่มากโดยเฉพาะบุญครั้งหนึ่งทำบุญแข่งกับชาวเมืองชาวเมืองกับชาววังทำบุญแข่งกันแล้วพระนางทีแรกเนี่ยพระเจ้าประสิทธิ์ในโกศลแข่งกับชาวเมืองชาวเมืองนี่หมายถึงว่าทั้งเศรษฐีทั้งเมืองช่วยกันเศรษฐีกรุงสาวัตถีมีใครบ้างนาถาวินิกาเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยมันหลายคนนะเศรษฐีก็พอรวมกันแล้วเนี่ยก็ดูท่าทางจะชนะทำบุญชนะคือสามารถหาของมาถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายได้มากกว่าดูหลากหลายกว่าในวังแม้จะประณีตยังไงก็ไม่หลากหลายเท่าพอเห็นท่าจะแพ้ก็กลุ้มใจพระเจ้าประเสริฐทิโกศลกลุ้มใจพระนางมาริกามาถามกลุ้มใจเรื่องอะไรบอกกลุ้มใจว่าจะแพ้ชาวเมืองแพ้เรื่องอะไรแพ้เรื่องทำบุญแข่งกันพระนางมาริกาพอทราบอย่างนี้ก็โอ้ไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากอะไรเลยเรามีสิ่งที่ชาวเมืองไม่มีแน่ๆอะไรก็โอ้มีช้างมีฉัตรมีนางกษัตริย์ต่างๆเอาสิ่งที่ชาวเมืองไม่มีแน่ๆเอามาประกอบการทำบุญประมาณนี้นะก็สรุปแล้วก็ชนะได้ก็เป็นความปลื้มปีติของพระองค์เองแล้วนี่พอทำอะไรไม่ดีก็ไประลึกถึงตอนใกล้ตายตกนรกอยู่ไม่กี่วันนะ
พอระลึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเรามาตกนรกเราก็ทำบุญมามากนะพอนึกถึงบุญได้ก็เปลี่ยนเลยขึ้นสวรรค์ทันทีพอขึ้นสวรรค์ไปแล้วพระเจ้าประเสริฐเนติโกศลซึ่งก็ไปทุกวันนะพอพระนางมาริกาขึ้นสวรรค์แล้วพระเจ้าประเสริฐเนติโกศลก็ยังมากราบทูลมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอวันนั้นก็เลยพระเจ้าเห็นว่าอันนี้ไม่ต้องบันดาลฤทธิ์ให้ท่านลืมแล้วก็ปล่อยให้ท่านถามบอกว่าโอ้ผมมาหลายวันโยมมาหลายวันจะถามเรื่องพระนางมาริกาลืมทุกวันเลยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ลืมไม่หมดเลยวันนี้ไม่ลืมขอถามเลยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าขึ้นสวรรค์ไปแล้วฉะนั้นฉันนี้พระเจ้าประเสริฐได้กศลก็ว่าแล้วพระนางเป็นคนดีขนาดนี้ต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนคราวนี้ได้คำรับประกันจากพระพุทธเจ้าก็ดีพระทัยแล้วก็มีความศรัทธาในพระศาสนามากขึ้นนั่นเองนี่เป็นตัวอย่างของสัตว์นรกที่นึกถึงบุญแล้วก็พ้นทันทีนะประมาณนี้นะต่อไปยมดำพระโสดาบันมีศีลอัตโนมัติดังนั้นจึงไม่ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาราแล้วใช่หรือไม่และพระสงฆ์ทั่วไปที่ยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันจึงมีโอกาสผิดศีลข้อ3ได้ตลอดเวลาที่บวชอยู่ใช่ หรือไม่ครับ ทำไมคำนี้ไม่ใช่ว่ามีศีลอัตโนมัตินะคำก็ใช่ว่ามีศีลบริบูรณ์พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์หมายถึงว่าเทียบกับไตรสิกขานะสิกขา3หรือไตรสิกขาเนี่ยมันมีศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาพระโสดาบันฝึกฝนตนเองในไตรสิกขาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยในสิกขาทั้ง3ข้อศีลสิกขาบริบูรณ์ส่วนการฝึกจิตตัววัดผลก็คือตัวสมาธิที่ตัววัดผลนี่คือตัวสัมมาสมาธิที่เรียกว่าเป็นจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ไอ้ตัวเนี้ยมีเล็กน้อยพระโสดาบันยังมีเล็กน้อยนะหมายความว่าผู้ที่เป็นปุถุชนทำสมาธิเหาะเหินในอากาศได้แต่ยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะดูสมาธิดีแต่สมาธินั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิสมาธิแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิแบบทั่วๆไปแบบโลกิยะ ยังไม่ใช่จิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่เป็นจิตผู้รู้ถึงเขาจะทำฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8เป็นอย่างเช่นอารหัตตาบทอุทธกดาบทอย่างนั้นไม่เรียกว่ามีสมาธิในแง่ของสิกขาจิตสิกขาเนี่ยยังไม่มีจิตตั้งมั่นนะนั้นโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์ศีลสิกขาบริบูรณ์แต่สมาธิสิกขาเนี่ยมีเล็กน้อยทำไมถึงมีเล็กน้อยเพราะยังละกามไม่ได้นะแต่มีแล้วจึงจะเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุมรรคผลต้องมีสมาธิแบบสัมมาสมาธิอยู่แล้วนะแต่ยังมีเล็กน้อยยังไม่ถึงระดับปานกลางด้วยซ้ำไปแต่พอเป็นสกทาคามีนะเริ่มละกิเลสได้มากขึ้นกิเลส3ตัวยังมีอยู่ก็จริงแต่ว่าไอ้ที่รุนแรงนะไม่รุนแรงละยังเหลืออยู่แต่ไม่รุนแรงศีลก็บริบูรณ์ตามกฎอ๋อพระโสดาบันนะศีลบริบูรณ์นะสมาธิเล็กน้อยปัญญายังเล็กน้อยเลยนะปัญญาเล็กน้อยเหมือนกับว่าเห็นแค่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันจะมีเรื่องอื่นที่ยังต้องรู้อีกมากนะแล้วพอเป็นสกทาคามีนะศีลก็บริบูรณ์อยู่แล้วนี้สมาธิเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเริ่มละกิเลสได้มากขึ้นละกิเลสมากขึ้นหมายความว่าศีลราคะโทสะโมหะเนี่ยยังมีอยู่นะแต่มันบางลงมากเจือจางลงมากไอ้ตัว3ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวรบกวนทำให้ไม่ค่อยสงบหรือว่าไม่ค่อยมีสมาธิหรือจิตไม่ตั้งมั่นคุณภาพของสมาธิจึงยังไม่เต็มที่กลายเป็นว่าสมาธิแม้จะดีขึ้นแต่ก็เป็นได้แค่ปานกลางส่วนปัญญาก็ยัง
เท่าเดิมยังเล็กน้อยยังยัง

กิเลสตัวไหนเพิ่มขึ้นแบบตัดแบบว่าตัดทันทีหายไปหมดเลยเพียงแค่ทำให้เบาบางขึ้นไปส่วนพระอนาคามีเนี่ยตัดกามได้หมดเลยกามคือตัวรบกวนสมาธิการเป็นว่าเมื่อเป็นพระสดเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วศีลที่บริบูรณ์ก็ยังบริบูรณ์อยู่นั่นนะส่วนสมาธิบริบูรณ์ด้วยเพราะว่าไม่มีกามมารบกวนแล้วแล้วก็พระอรหันต์พระสกะพระอนาคามีเนี่ยปัญญาปานกลางเพราะปัญญาเป็นตัวตัดกิเลสนะมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรามาตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีแล้วแต่ตอนนี้ละกามได้ละสังโยชน์ได้5ข้อไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะแล้วนั่นก็เรียกว่าปัญญามองเห็นโลกตรงตามความเป็นจริงได้มากขึ้นแล้วเป็นปานกลางยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้ที่อยู่อีกนะยังมีอภิชายังมีมานะยังมีความฟุ้งในธรรมอะไรเงี้ยก็มีรูปราคะอรูปราคะที่ยังตัดไม่ได้ปัญญายังไม่เต็มก็ปัญญาเรียกว่าปานกลางจนเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะเต็มบริบูรณ์ทั้ง3สิกขานะกฎนั้นที่ว่ามีศีลศีลเต็มนะไม่ใช่ศีลอัตโนมัติเราจะใช้คำว่าศีลอัตโนมัติเลยนะมันไม่ได้อัตโนมัติแบบเพราะบรรลุเป็นโสดาบันแล้วจะมีศีลอัตโนมัติมันมีเหตุของมันก็คือว่าฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองตามไตรสิกขามาแบบนี้นะครับและไม่ผิดศีลข้อการมีสุนิชาจาราใช่ฮะไม่ผิดแล้วฮะถ้าใครประกาศตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วยังผิดอยู่มันก็ไม่ใช่เรียกว่าลบออกจากบัญชีได้เลยไม่ใช่ลบออกจากลิสต์ได้เลยถ้าเราลิสต์ไว้ว่าคนนี้เป็นโสดาบันแต่เอ๊ะทำไมยังทำผิดศีลข้อ3อยู่ก็ไม่ใช่อันนี้พระสงฆ์ทั่วไปที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันโอกาสผิดศีลข้อ3มีตลอดเวลาอยู่ใช่หรือไม่ถ้าท่านยังมีหิริมีโอตัปปะนะแม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็ไม่ละเมิดศีลยังมีศีลเป็นที่รักอยู่นะอาจจะไม่เป็นหลักประกันแน่นอนแต่ความที่ฝึกตนในขั้นศีลสิกขายังไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่มีหิริมีโอตัปปะท่านก็ไม่ละเมิดนะท่านก็ไม่ละเมิดหรอกปุถุชนที่มีศีลดีครบถ้วนก็มีอยู่มากนะไม่ใช่ว่ามองไปว่าพระทั่วไปถ้าไม่ใช่เป็นโสดาบันมินเมทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะดูเกินไปคำที่พูดคำที่เขียนมามีโอกาสจะผิดศีลข้อ3ได้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันเกินไปคำมันดูรุนแรงเกินไปมันยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นว่าท่านมีหิริมีโอตัปปะมีความตั้งใจที่จะรักษาศีลรังเกียจพฤติกรรมแบบนั้นเงี้ยไม่เอาตนเข้าไปเสี่ยงในสถานการณ์ในที่ไม่จำเป็นไม่เอาตนไปอยู่2-2กับเพศตรงข้ามหรือแม้เพศเดียวกันถ้ารักษาศีลได้ดีนะไอ้ความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะหมดไปโอกาสที่จะผิดศีลข้อ3แทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลตามพระวินัยนะไม่พูดสนทนากับโยมผู้หญิงตัวต่อตัวอย่างนี้จะนั่งในที่ที่มีแต่โยมผู้หญิงก็ไม่ได้ต้องมีผู้ชายต้องมีเพื่อนพระอยู่ด้วยถ้ายังรักษาศีลอย่างนี้เราก็เรียกว่ามันมีหิริมีโอตตัปปะมี

0: ตั้งใจที่จะรักษาศีลเนี่ยมันก็ไม่พลาดแม้จะยังละกามไม่ได้ฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าคือครับเนี่ยอาตมาจะลงมาที่คำที่บอกว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันจะมีโอกาสผิดศีลก็สามได้ตลอดเวลามันเหมือนมองกฎพระต่ำไปเข้าใจไหมพระที่ท่านตั้งใจดีพอได้ยินอย่างนี้มันดูแบบเหมือนหรือว่าความคิดของโยมอะถ้ามันคิดแบบนี้นะมันจะมองพระในแง่ไม่ดีอาตมาเกรงว่าโยมจะมองในทางที่เป็นอกุศลเนี่ยอันนี้แบบดูแล้วไม่ไว้ใจใครเลยแล้วดูมองถึงพระแล้วก็จะมีความเศร้าหมองหรือมีอะไรจิตที่ระวังเรียกระแวงมีจิตระแวงคนทั้งหลายทั่วไปหรือว่าเนี่ยสรุปแล้วก็ถ้าการใช้คำมันดูรุนแรงแล้วดูหน้าหวาดระแวงแล้วก็อย่าส่งเสริมเรารู้อยู่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครูบาอาจารย์หรือว่านักปราชญ์สมัยก่อนท่านก็วางเลยวางธรรมเนียมประเพณีเพื่อป้องกันพระไว้มากมายที่มากกว่าพระวินัยที่ปรากฏอยู่เช่นว่าการประเคนของพระจะต้องมีผ้ารับประเคนถ้าผู้ประเคนเป็นสตรีเนี่ยเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนว่าถ้าเอามือรับเลยเนี่ยมันก็โอกาสที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวกันก็เป็นไปได้หรือแม้จะไม่ตั้งใจอาจจะมีพลาดแล้วจิตมันไวมากนะพลาดไปปุ๊บดีใจหรือยินดีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่ผิดพลาดแล้วก็มีอาบัติได้ไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันเลยแม้จะไม่กำหนัดก็ตามเรียกว่าเคร่งครัดในเรื่องแบบนี้มากพบที่ว่าเคร่งครัดเพราะว่ามีพระวินัยรับรองว่าเป็นวัตถุอนามาตนะผู้หญิงเป็นวัตถุอนามาตไม่ให้แตะเลยเหมือนเงินไม่ให้แตะเลยเป็นวัตถุอนามาตเงินทองอะไรนี่ก็เรียกว่าถ้าท่านใฝ่ในการศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องพระวินัยนะแม้จะไม่บรรลุโสดาบันก็ยังน่านับถือนะยังกราบไหว้ได้ไม่ใช่ว่าไปมองว่าท่านนี้มินเมท่านนั้นก็มินเมดูคำมันดูเป็นอกุศลนะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบัว

0: อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมา

0: มีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
2: เป็นจะเป็นไร่สิบขอสิบขอกับไม้ถึงราชการที่สิบค่ะแล้วก็เพิ่นกับเพิ่นกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
5: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระ
6: สมัยกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
7: กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
8: ก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
6: ครับไม่มีคำถามเข้ามาครับพระอาจารย์ครับ
8: ขอเอาคำถามทางนี้ขึ้นมาตอบนะครับโยมนโมนะครับเมื่อคนทั่วไปเห็นข่าวพระมั่วสีกาแล้วเสื่อมศรัทธาในฐานะชาวพุทธเราควรวางใจและแยกแยะถูกผิดอย่างไรครับแยกให้ได้ระหว่างตัวบุคคลกับพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงประกาศไว้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและดีงามอยู่แล้วนะเป็นสวากขาโตใครจะทำชั่วอะไรก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างความจริงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าก็ตรัสรู้จริงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่พระองค์ทรงแสดงที่สำคัญที่สุดคือพระนิพพานมีจริงวิธีที่พัฒนาตนเองให้เห็นหรือไปถึงพระนิพพานให้ได้ก็ทำได้จริงที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เป็นสวากขาโตนั้นแล้วก็มีผู้ที่ทำได้มีจริงเป็นสงสาวกของพระองค์แล้วก็มีมาต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระโกณฑัญญะเป็นองค์แรกที่รู้ตามเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพยานเหล่านั้นก็ยังมีอยู่และต่อเนื่องกันมายังไม่หมดนะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีผู้เจริญมรรคมีองค์8โลกนี้ก็ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ทำผิดเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระองค์จึงมีการบัญญัติพระวินัยบัญญัติพระวินัย แบ่งไปตามความผิดต่างๆพระหรือคนที่มาบวชแล้วทำผิดมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนั้นการที่จะมีในยุคนี้ก็จึงเป็นเรื่องธรรมดานะที่จะต้องมีไม่ใช่จะต้องมีที่จะมีนะเรื่องนี้เราก็มองด้วยความเข้าใจนะมองด้วยความเข้าใจว่าผู้ที่มาบวชก็คือมาฝึกตนเองนั่นเองมีทั้งผู้ที่กำลังฝึกแล้วท้อพ่ายแพ้หรือฝึกแล้วเจริญขึ้นไปจนกลายเป็นฝึกดีแล้วก็มีนะฝึกดีแล้วเป็นพระอริยะเจ้าบรรลุมรรคผลไปตามลำดับมีอยู่ฝึกอยู่แม้ยังไม่ได้ผลแต่ก็มีกำลังใจที่จะฝึกอยู่ฝึกฝนตนเองอยู่ก็มีอีกมากนะฝึกแล้วพ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยวนต่างๆก็มีนะนั้นผู้ที่พ่ายแพ้ปรากฏขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าพระธรรมวินัยไม่ดียิ่งทำให้เราจะต้องเตือนตัวเองเตือนตัวเองว่ากิเลสนะมันรุนแรงอย่างนี้นะมันสู้ยากอย่างนี้นะขนาดว่าออกบทแล้วก็ยังพ่ายแพ้ได้ก็พ่ายแพ้ไปก็เป็นปาราชิกคือผู้พ่ายแพ้ก็ถ้าประสงค์จะพัฒนาตนเองต่อก็ไปพัฒนาในเพศของคฤหัสถ์ต่อได้หรือถ้าจะมาบวชก็บวชพระไม่ได้ทำได้เพียงแค่เป็นสามเณรท่านก็ยังไม่ปิดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองนะยังพัฒนาตนเองได้สามารถที่จะใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่พัฒนาต่อไปแต่เป็นพระไม่ได้แล้วถ้าทำผิดในระดับปาราชิกเป็นผู้พ่ายแพ้ในระหว่างที่ยังไม่ถึงปาราชิกก็มีสมัยก่อนเรื่องแม้แต่สมัยนี้ที่อาจจะพลาดไปทำผิดในระดับสังฆาธิเศสสังฆาธิเศสก็ต้องก็มีวินัยในการทำโทษพระที่พ่ายแพ้กิเลสแต่ยังไม่ถึงกับเป็นปาราชิกนะคือทนต่อการบีบคั้นของกิเลสเหล่านั้นไม่ได้มีสิกขาบทสำหรับพระภิกษุถึง13ข้อคือมีตัวอย่างความผิดเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล13เรื่องด้วยกันเป็นอย่างน้อยเหล่านั้นเนี่ยก็แสดงอยู่ว่าแม้แต่สมัยพุทธกาลนะพระท่านก็มีความผิดอย่างนี้อยู่จึงเกิดเป็นพระวินัยในเรื่องแบบนี้ก็ต้องดูเป็นตัวอย่างว่าท่านเหล่านั้นก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัวเองก็ต้องเตือนตัวเองว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นในฝ่ายพระภิกษุต้องเตือนตัวเองในทุกๆรูปว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นถ้าเป็นแล้วสมมติว่าเป็นปาราชิกต้องรีบแสดงตัวเพราะว่าถ้ายังดำรงตนเป็นภิกษุต่อไปมันเหมือนโกหกชาวโลกพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเหมือนมหาโจรนะหลอกลวงชาวบ้านเขาตัวเองก็ทำผิดต่อเนื่องก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีกับตัวเองก็คือยิ่งผิดมากขึ้นท่านเปรียบถึงขนาดว่าถ้าจะไปกอดหญิงสาวนะไปกอดกองไฟดีกว่ากอดกองไฟตายครั้งเดียวจะกอดหญิงสาวเนี่ยนะเป็นเหตุให้ต้องตกนรกหมกไหม้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถ้าเป็นปาราชิกแล้วก็จะไปบริโภคอาหารแม้จะดีแค่ไหนนะไปท่านก็ชี้ว่าไปกินกองเพลิงซะดีกว่านะกินกองเพลิงเนี่ยตายแค่ครั้งเดียวแต่กินอาหารด้วยการที่เป็นผู้ทุศีลอยู่โกหกชาวบ้านเป็นมหาโจรจะต้องไปนอกจากจะต้องตกนรกแล้วต้องไปกินของร้อนในนรกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่คุ้มกันเดี๋ยวมันจะมีความสุขอยู่ในเพศคฤหัสถ์ซะดีกว่าสึกไปซะดีกว่าก็เป็นการเตือนตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ จริญอุเบกขาในแง่ของการที่พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมรับผลของกรรมนั้นมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับผลมีหลายอีกอาจจะมีอีกหลายคนหลายท่านยังไม่ได้รับผลเราก็ไม่ต้องไปแช่งนะแล้วที่รับผลแล้วเกิดเป็นข่าวมาแล้วก็ไม่ต้องไปด่าเพราะการแช่งการด่าเป็นอกุศลสมมติเราแช่งใครเราก็เป็นอกุศลเราด่าใครเราก็เป็นเกิดอกุศลอยู่ในใจเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นวจีทุจริตเป็นวจีที่เป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นแล้วถ้าลงมือกระทําด้วยก็เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลนั้นบาปของคนอื่นก็เป็นพาเขาคนนั้นตกนรกไปนะไม่ได้พาให้เราตกนรกด้วยแต่ถ้าเราร่วมวงด่าบริพาทสาปแช่งอะไรกันนะไอ้ตรงนี้เป็นอกุศลของเราเป็นบาปของเราถ้าจะตกนรกก็เพราะว่าไอ้ที่เราด่าเขาแช่งเขานี่แหละด่าคนชั่วไม่ได้เป็นบุญนะด่าคนชั่วเนี่ยเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งก็มาจากมีมโนกรรมด้วยจิตเศร้าหมองนะพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในสัตว์ทั้งหลายที่ต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เรากำลังทำมโนกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลทำวจีกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลกายกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลพิจารณาตนเองดีกว่านะฮะส่วนใครไม่พิจารณาตัวนี้เขาจะไปทำกรรมอะไรของเขาก็เขาก็จะรับวิบากของเขาเองไม่ต้องไปแช่งเขาเราก็พัฒนาจิตใจของเราพัฒนากรรมของเราต่อไปต่อไปคุณแพทนะฮะน้อมกราบนมัสการเคยได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์มาว่าหากผู้ได้มรรคญาณและแล้วก็จะได้ผลญาณด้วยมันจะได้ผลญาณโดยทันทีเลยหรือเปล่าคะมันจะต่อกันนะมรรคจะมีคำที่เราเรียกว่าเป็นมรรคผลมันจะเกิดมรรคขึ้นมาก่อนมรรคจิตเกิดขึ้นมาทำหน้าที่ตัดกิเลสผลจิตทำหน้าที่เสวยผลที่ตัดกิเลสนั้นแล้วนะก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนมีมรรคจิตหรือมรรคญาณนั้นแหละตอนได้ครั้งแรกก็คือไปตัดกิเลส3ตัวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสแล้วก็มรรคจิตดับไปก็เป็นผลจิตคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เสวยผลของการตัดกิเลสอันนั้นแล้วก็มีปัจเจเวขณะญาณหลังจากมีผลญาณหรือผลจิตนั้นแล้วก็มีปัจเจเวขณะญาณย้อนทวนไปว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะเป็นลำดับต่อเนื่องเป็นไปเองนะไม่ได้มีใครมาคอยบังคับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามแบบตามกระบวนการของการบรรลุมรรคผลนะก็เกิดต่อเนื่องกันนะไม่มีอะไรมาแทรกนะระหว่างนี้ไม่มีอะไรมาแทรกถ้าเกิดมรรคจิตแล้วต้องมีผลจิตเกิดต่อเนื่องทันทีแล้วปัจเจเวขณะต่อเนื่องทันทีนะเป็นปกติต่อไปโยมวันเพ็ญกราบเรียนถามอาจารย์ว่าสามีหลงมีความสัมพันธ์ในชายรักชายยังไม่ได้หย่าขาดจากภรรยาแบบนี้ผิดศีลข้อ3ไหมเจ้าคะภรรยายังทำหน้าที่ดูแลบุตรทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะสามีเนี่ยถ้ายังไม่หย่าขาดจากภรรยาไปมีความสัมพันธ์ชายรักชาย ก็ผิดศีลข้อ3นะฮะศีลข้อ3ไม่ใช่ว่าจะไปมีหญิงอื่นเท่านั้นนะมีชายอื่นก็ผิดศีลเหมือนกันก็คือไม่ซื่อสัตย์ในคู่ครองของตนเองใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเรามีคู่ครองของเราอยู่นะแล้วเราก็ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ครองของเราฝ่ายผู้ชายนั่นแหละนะฮะผิดศีลข้อ3ส่วนโยมที่เป็นภรรยาถ้าเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นหรือหญิงอื่นหญิงด้วยนะเราก็ยังอยู่กับสามีของเราเราก็ไม่ผิดศีลสามีเป็นผู้ผิดศีลแต่เราไม่ผิดศีลก็ลำบากในการที่จะทำใจเหมือนกันนะสามีเราไปมีสามีใหม่ลำบากเหมือนกันก็ถ้าอยู่ทำหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกอย่างนี้นะก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีมีความตั้งใจที่ดีไม่มีความผิดอะไรเลยนะทำหน้าที่ของตนอย่างบริสุทธิ์ไปไม่เป็นผู้ประพฤติผิดในกามส่วนสามีทำกรรมของเขาก็ย่อมเป็นกรรมของเขากรรมมัสสโกมหิมีกรรมเป็นของตนสามีทำกรรมอะไรไว้ก็เป็นกรรมของสามีนั่นเองไม่ได้กรรมของเราเราไม่ได้มีส่วนในความผิดนั้นด้วยทีนี้ถ้าเรายังมุ่งมั่นที่จะให้ทานและสาศีลเจริญภาวนาก็เราก็ทำบุญของเราส่วนนี้ก็เป็นบุญของเราแยกแยะได้นะกรรมของเขาก็คือเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเรานึกถึงเรื่องนี้แล้วเศร้าหมองอันนี้เป็นมโนกรรมของเราอาจจะเป็นวิบากอย่างหนึ่งก็ได้แต่ตอนที่คิดนะไอ้ตอนคิดนะคิดถึงเรื่องนี้มันเอาออกจากหัวเราไม่ได้ออกจากใจเราไม่ได้เลยนะไอ้ตอนคิดถึงความปรุงแต่งความปรุงแต่งคือมโนกรรมพอคิดไปแล้วก็ได้รับวิบากเร็วก็คือว่ามันเศร้าหมองแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามีความเศร้าหมองเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าอ้าวเมื่อกี้นะมีความเศร้าหมองแต่พอรู้ถ้ารู้แบบยอมรับว่ามีความเศร้าหมองอยู่แล้วไอ้ตอนรู้มันจะผ่องใสเปิดใจไปเลยนะเราจะอาจจะนึกถึงเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเป็นเรื่องของคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยมันอดไม่ได้ที่จะคิดหรอกครับก็คิดไปนั่นแหละตามปกติไม่ต้องฝืนคิดแล้วก็เจ็บใจหรือมีความเศร้าหมองอะไรขึ้นมาให้รู้ทันความเศร้าหมองที่ปรากฏเมื่อกี้นี้เนี่ยนะถ้ารู้ได้ใจที่ยอมรับรู้ได้ใจเป็นกลางตอนรู้จะเป็นจิตผ่องใสทันทีจิตประพัสสรจะเกิดขึ้นทันทีจิตผู้รู้ที่มันประพัสสรแบบนี้จะมีประโยชน์มากนะเผลอคิดไม่ดีเมื่อกี้นี้จะจิตรู้เกิดขึ้นมาผ่องใสเลยมันจะเจริญวิปัสสนาต่อได้เลยความเศร้าหมองที่ปรากฏเมื่อกี้นี้ดับไปโดยมีจิตผู้รู้ที่ผ่องใสเป็นตัวบันทึกพฤติกรรมของจิตเมื่อกี้นี้แล้วมันก็เห็นแล้วว่าเมื่อกี้มีความเศร้าหมองอยู่จริงแต่ตอนที่รู้นี้ไม่เศร้าหมองแล้วผ่องใสขึ้นมาแล้วจะเลยวิปัสสนาได้เลยเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีอยู่จริงมันดับไปแล้วคือเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของอนิจจังจะเลยวิปัสสนาได้จิตรู้นั่นเองก็ดับด้วยจะให้จิตผู้รู้เกิดขึ้นใหม่ก็ทำสมถะใหม่หลงอีกรู้อีกหลงไม่คิดก็ได้นะทำต่อได้ถือว่าอาศัยเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเราก็จะบังคับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ได้อยากให้สามีมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เขาก็มีเราก็บังคับเขาไม่ได้ก็ในเมื่อสิ่งนี้ปรากฏกับชีวิตของเราแล้วก็เอาสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่ก็คือแรกๆอาจจะไม่ใช่แค่เพียงรู้ด้วยใจเป็นกลางแต่เรามีมุมมองที่จะให้เกิดประโยชน์เหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีแต่สามารถให้เกิดประโยชน์ได้ก็ ยอมรับว่าใจเรายังเศร้าหมอง

เศร้าหมองก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งจิตไปรู้ความเศร้าหมองนั้นยอมรับได้ก็ผ่องใสขึ้นมาอาจจะน้อยใจตัวเองทำไมเราต้องมาเจอกับเหตุการณ์อันนี้น้อยใจรู้ทันว่าน้อยใจใจที่รู้ถ้ารู้ด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางจิตใจนั้นก็ผ่องใสไอ้เมื่อที่น้อยใจก็เศร้าหมองแสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปอาจจะคร่ำครวญอะไรบ้างก็ได้นะคร่ำครวญขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้คร่ำครวญตอนคร่ำครวญเศร้าหมองตอนรู้ด้วยใจยอมรับผ่องใสไอ้จิตที่คร่ำครวญจะแสดงไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนาดอกได้เลยนะเราไม่ได้ห้ามว่าเจ้าจงผ่องใสตลอดเวลานะมันทำไม่ได้หรอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยธรรมดาที่เราอาจจะคิดโน่นคิดนี่ที่มันทำเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมได้นะก็คือยอมให้มันเป็นไปตามปกตินั่นแหละและรู้ปรากฏการณ์นั้นด้วยใจที่ยอมรับปรากฏการณ์ที่แม้จะไม่ดีนะแต่ถ้ารู้ด้วยใจที่ยอมรับดีทุกทีเลยเอ็ดดีต้องรู้นี่เองก็เกิดความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็ใจก็ไม่เล่าร้อนศีลของเราก็รักษาไว้ตัวศีลจะเป็นตัวเกราะป้องกันของเราด้วยเองของเราเองด้วยการภาวนาก็จะกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่มีความเศร้าหมองเป็นคนดีนะเป็นคนดีที่มีความสุขง่ายทุกอาจจะมีบ้างแต่ทุกมาสั้นๆนะ แล้วจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกด้วยนะลูกเองก็จะไม่มีอะไรไม่มีปมด้อยนะอย่างน้อยลูกก็มั่นใจว่ายังมีแม่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ไม่บกพร่องก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะความรักของแม่ต่อลูกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วลูกก็ประจักษ์อยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่เวลาเราจะอธิบายอะไรกับลูกเนี่ยนะก็อย่าไปอธิบายลงรายละเอียดลึกนักแต่ถ้าพ่อบอกเองก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะบอกว่าอะไรพ่อกับแม่ช่วงนี้อาจจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่ด้วยกันนานนะวันนี้นะวิถีชีวิตอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรแต่ลูกยังมีแม่อยู่แม่ยังเป็นแม่ที่อยู่เคียงข้างลูกอยู่เสมอไม่ต้องกลัวลูกจะมีความอาจจะเขาก็เห็นอยู่ว่าก็อาจจะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็อย่าไปลงลึกในพฤติกรรมทางเพศของพ่อก็แล้วกันแต่ถ้าพ่อจะบอกเองก็เรื่องของเขานะนี่ถ้าเห็นบ่อยๆอาจจะลูกอาจจะเริ่มเข้าใจอาจจะเสียใจอาจจะยังยอมรับไม่ได้ก็ทำความเข้าใจกันก็เป็นเรื่องปกติของโลกยุคนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละก็แม่ก็ยอมรับว่าลูกเศร้าแม่ก็บอกกับลูกแล้วนะยอมรับความเศร้ามันมีอยู่เรียนรู้ว่าอันนี้คือเรียกว่าจิตที่เศร้าจิตที่มีความโศกจะรู้สึกว่ามีความพัดพรากอะไรอย่างเงี้ยโกรธได้ร้องไห้ได้นะแต่ให้มั่นใจว่ายังไงก็มีแม่อยู่ตรงนี้นะ ต่อไปฮะโยมพิมพันธ์กราบพระอาจารย์เพิ่งไปไหว้พระแก้วมรกตมาถวายคำว่าจะละเว้นความชั่วตลอดชีวิตจะตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอให้เทวดาที่นี่ได้รับบุญร่วมด้วยมากราบแจ้งพระอาจารย์ให้รับทราบใจความตั้งใจอ้ออนุโมทนาด้วยนะอันนี้เรียกว่าตั้งสัจวาจาหรือเปล่าถวายคำนี้กับพระแก้วมรกตนะว่าจะละเว้นความชั่วตลอดชีวิตตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอให้เทวดาอนุโมทนาด้วยกันนะแล้วก็ตั้งใจทำความตั้งใจนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้ามันปรากฏว่ามันมี
ะไรเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยความชั่วอะไรมันเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยนะเช่นอกุศลที่เกิดในใจเนี่ยนะไม่ต้องไปไม่ต้องมาตำหนิตัวเองนะถ้าเรายังเป็นปุถุชนมันก็เป็นปกติที่จะมีอกุศลมีกิเลสเกิดขึ้นมาแต่ให้มันอยู่เฉพาะในใจเนี่ยตั้งมาตรฐานนี้นะให้มันอยู่เฉพาะในใจกิเลสเกิดขึ้นมาจะรู้ทันมันกิเลสกลายเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงไตรลักษณ์ต่อไปเราจะไปมีกิเลสกับกิเลสตัวนั้นอีกเนี่ยเช่นไม่พอใจไอ้กิเลสตัวนั้นหรือน้อยใจหรือตำหนิตัวเองว่าตั้งสัจจะไว้แล้วทำไมยังมีตัวนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นการซ้ำเติมตัวเองถ้าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ย่อมจะมีกิเลสได้ถ้ายังไม่ใช่พระอนาคามีย่อมมีกามได้เนี่ยหรือยังไม่เป็นโสดาบันย่อมมีกิเลสทุกตัวเลยประมาณนั้นแต่มันไม่เกินความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่รักษาศีลก็คือว่าถ้ามันมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังไม่ทำตามกิเลสนั้นจะรู้ทันมันกิเลสดับไปก็หมดเหตุที่จะไปผิดศีลไม่ใช่ว่าห้ามมีกิเลสนะเดี๋ยวมันจะเคร่งครัดกับตัวเองจนกระทั่งว่าโอ้กิเลสเกิดขึ้นมาแล้วฉันตั้งใจไว้แล้วอย่างนี้มันจะกลายเป็นเคร่งครัดเกินไปก็อนุโมทนานะมีความตั้งใจอย่างนี้ประกาศออกมาด้วยเรียกว่าคนไม่กล้าแล้วก็จะไม่กล้าประกาศนะนี่ก็มีความมั่นใจในตัวเองแสดงว่าฝึกมาพอสมควรแล้วนะต่อไปโยมชลิดานะมีคำถามเรื่องจิตเดิมแท้ว่าพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่รู้ขันห้าด้วยจิตเดิมแท้นี้ใช่ไหมเมื่อท่านดับขันเข้านิพพานจิตตัวนี้ยังมีอยู่หรือไม่มีเดี๋ยวนะจิตเดิมแท้เนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกของเถรวาทนะครับคือจิตเดิมแท้เนี่ยจะเป็นคำแปลจากบาลีตรงนี้ว่าปภัสสระมิทังภิกขเวจิตตังตันจะโขอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทันติจะแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องหรือจิตนี้ประพัดสอนเลยนะแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลที่เกิดขึ้นในภายหลังปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงจิตนี้ผุดผ่องจิตนี้ประพัดสอนผุดผ่องก็มาจากภาษาบาลีประพัดสระมิทังหรือคนไทยก็ใช้ศัพท์ทับศัพท์ไปเลยจิตนี้ประพัดสอนก็ได้ทีนี้จิตประพัดสอนไม่ใช่จิตบริสุทธิ์ประพัดสอนคือผ่องใสจิตบริสุทธิ์ก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสแล้วนะไม่มีกิเลสแบบสมุจเฉดอันนี้จิตที่พระพุทธสอนเนี่ยมันคือขณะนั้นไม่มีกิเลสแต่ยังไม่มีปัญญาไม่มีมรรคผลดังนั้นมันอาจจะมีกิเลสเกิดขึ้นมาก็ได้กลายเป็นอาคันตุกะเข้ามาในใจไอ้คำว่าเดิมแท้ไม่มีในพุทธพจน์นี้แล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นคำแปลเกินชวนให้เข้าใจผิดเหมือนกับว่าจิตเดิมแท้เดิมเลยตั้งแต่เดิมมาตั้งแต่ต้นสังสารวัฏของเราเดิมแท้บริสุทธิ์ประพัดสอนเศร้าหมองเพราะโอคิอุปกิเลสแล้วถ้าเราจะทำการภาวนาเพื่อให้จิตกลับเป็นบริสุทธิ์แบบเดิมแท้ประพัดสอนแบบนั้นอ้าวมันเคยอย่างนั้นแล้วมันก็ยังเศร้าหมองได้ก็จะทำให้มันเหมือนเดิมทำไมเดี๋ยวก็เศร้าหมองอีกกันสิมันไม่ใช่กลับไปเดิมแท้แบบนั้นแต่ทำความเข้าใจพฤติกรรมของจิตจนเห็นว่าจิตไม่ใช่เราในขณะทำการทำความเข้าใจพฤติกรรมของจิตเนี่ยเรียนรู้ด้วยใจผ่องใสหมายความว่าเห็นกิเลสด้วยใจเป็นกลางเห็นกิเลสด้วยใจที่ยอมรับเห็นกิเลสแสดงความจริงไม่ใช่มีกิเลสกับกิเลสเช่นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่าโกรธนะแล้วก็โกรธไอ้ตัวเองที่รู้ไอ้โกรธแค่ตัวเองที่โกรธเมื่อกี้

างเงี้ยนะคือมีโทสะกับโทสะเมื่อกี้นี้คือมีจิตเศร้าหมองในตอนรู้นะไอ้ตอนรู้ก็เลยไม่มีประโยชน์ในแง่ของการเจริญวิปัสสนาคุณภาพมันไม่ได้หรือภาวนาไปพุทโธอยู่ก็ยังไม่หลงยังสงบพอคิดถึงเรื่องอะไรดีคิดถึงเรื่องพระกับสีกาเกิดหลงไปนะหลงพอรู้ว่าหลงก็ทำไมต้องหลงด้วยไม่น่าหลงเลยไม่น่าไปดูข่าวมากเลยวันนี้นะก็มาหงุดหงิดกับตัวเองไอ้นี่คือมีโทสะรู้ว่าหลงก็จริงแต่รู้แบบโทสะอย่างเงี้ยนะเรียกว่าไม่เกิดประพัดสอนนะมีรู้แต่ไม่ประพัดสอนนั้นใช้จิตประพัดสอนอย่างเงี้ยนะคือประพัดสอนด้วยใจที่มีสติรู้ทันกิเลสด้วยใจเป็นกลางนะจิตผู้รู้นั้นก็ประพัดสอนขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาอย่างนี้นะส่วนเหมือนจิตเดิมแท้มันเป็นพูดอย่างนี้มันจะเข้าใจผิดแล้วก็เหมือนจะทำจิตให้กลับไปที่เดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะทีนี้พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่รู้ขันธ์5ด้วยจิตเดิมแท้ใช่ไหมก็เวลาเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ด้วยจิตประพัดสอนดีกว่านะก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเรียนรู้พฤติกรรมของจิตด้วยจิตผ่องใสด้วยจิตที่ยอมรับขณะที่รู้ด้วยจิตผ่องใสก็คือไม่มียินดีไม่มียินร้ายถ้ามียินดีก็จะมีราคะถ้ามียินร้ายก็จะมีโทสะการเรียนรู้อย่างเงี้ยเวลามีจิตที่มีสติรู้ทันกิเลสขึ้นมารู้ทันจิตเมื่อกี้นี้ที่มีกิเลสนะจิตที่รู้เนี่ยมีสติแล้วมีความผ่องใสด้วยมีประพัดสอนรู้แบบนี้มันรู้ด้วยใจเป็นกลางก็เลยตั้งมั่นด้วยมันก็เลยมีคำอธิบายตัวนี้ว่าถ้ามีสัมมาสติสัมมาสตินั่นแหละจะเมื่อสัมมาสติบริบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิด้วยก็เลยกลายเป็นว่าขณะที่รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ผ่องใสก็มีทั้งสัมมาสติและสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาบางทีครูบาอาจารย์ก็จะอธิบายง่ายๆว่าเราฝึกให้เกิดจิตผู้รู้จิตผู้รู้นี่เป็นจิตประพัดสอนอย่างเงี้ยนะก็มันจะไม่ใช้คำว่าจิตเดิมแท้นะใช้คำว่าจิตประพัดสอนในระหว่างเรียนรู้เนี่ยจะรู้ด้วยใจที่ผ่องใสจิตประพัดสอนทีนี้มาถึงว่าเมื่อท่านดับขันเข้านิพพานจิตดวงนี้ยังมีอยู่หรือไม่เหมือนกับว่าถามว่าท่านยังคงอยู่ในลันดอนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตก็ย่อมเกิดดับนั่นเองนะจิตมันก็คือตัววิญญาณขันธ์เนี่ยเคยมีพระท่านเข้าใจว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ก็เข้าใจผิดนะพอพระทั้งหลายได้ยินว่าท่านมาอธิบายให้คนอื่นฟังว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ก็มาบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านก็ไม่ยอมเชื่อนะบอกอ้าวก็ต้องศูนย์สิถ้าไม่ศูนย์ได้ยังไงก็ต้องศูนย์ไม่ใช่เหรอจนไปใครๆก็อธิบายให้ท่านยอมไม่ได้ท่านก็ยังบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ครั้งหนึ่งอาตมายังเข้าใจอย่างนั้นเลยเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์พอมาอ่านเรื่องนี้อ๋อไม่ใช่เข้าใจผิดนิพพานทั้งหลายก็เมื่อไม่สามารถที่จะอธิบายให้ท่านยอมได้ก็เลยไปเรียนให้กับท่านพระสารีบุตรทราบก็ให้พระสารีบุตรเนี่ยมาช่วยอธิบายพระสารีบุตรเนี่ยถามว่าท่านเห็นอย่างนี้หรือว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ครับผมเห็นอย่างนี้เหมือนก็ถามกลับว่าแล้วไม่ถูกเหรอครับพระสารีบุตรก็เลยถามนำให้พิจารณาก็คือมาดูอย่างนี้นะรูป

0: ที่ยงหรือไม่เที่ยงถามให้พิจารณาพระรูปนั้นก็ตอบไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราโอ้ไม่ควรไปเรื่อยๆนะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงไม่เที่ยงเรียกว่าไล่ไปทีละขันธ์ทีละขันธ์เนี่ยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รวมทั้งวิญญาณขันธ์คือจิตนี้ด้วยไล่ไปแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราพอถึงสุดท้ายว่าวิญญาณขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่เราไม่ควรถือว่าเป็นเราไม่ควรยึดว่าเป็นเราท่านก็บรรลุนะบรรลุสรุปว่าถามมาเนี่ยเพื่อให้ท่านกลับมาพิจารณาตัวขันธ์ห้าอันนี้ใหม่ท่านก็บรรลุมรรคผลถึงเป็นพระอรหันต์เลยพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระสารีบุตรถามกับคำถามเดิมสรุปว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญไหมท่านไม่ตอบว่าสูญหรือไม่สูญนะท่านก็ตอบเหมือนอย่างที่พระทั้งหลายท่านตอบท่านตอบว่าขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนรตาดับแล้วเหมือนตอบไม่ตรงคำถามเนี่ยจริงๆถามผิดเนี่ยที่ถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญหรือเปล่าเนี่ยถามผิดเพราะผู้ถามมองว่าพระอรหันต์เป็นบุคคลเป็นบุคคลนี้เป็นพระอรหันต์บุคคลนี้เป็นพระอรหันต์ตายแล้วเราไปไหนหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนคำถามนี้ว่าพระอรหันต์ดับขันแล้วจิตนี้มีอยู่ไหมดับไปแล้วก็ดับไม่มีเหตุแห่งการเกิดแต่ถ้าบอกว่าศูนย์ผิดอีกนะมันจะสุดตรงไปอีกด้านหนึ่งเป็นนัตถิกทิฏฐิแต่ถ้าบอกว่ายังมีอยู่ก็สุดตรงไปอีกด้านหนึ่งเป็นอัตถิกทิฏฐิโอ้นั่นวิธีตอบง่ายๆเลยขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นตัวเป็นอนัตตาดับไปแล้วไม่มีเชื้อแห่งขันใหม่อีกก็ดับสนิทอย่างนี้นะแต่ก็ห้ามบอกว่าศูนย์ด้วยประมาณนี้เนี่ยจะบอกว่าจิตยังมีอยู่ก็จะออกไปในมิจฉาทิฏฐิในแง่ว่าเป็นอธิกะทิฏฐิหรืออะไรมีความต่อเนื่องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วอาตมาก็ยังไม่เห็นสภาวะนี้ด้วยตัวเองก็ไม่ทราบที่จะอธิบายมากกว่านี้ได้ยังไงก็บอกได้แค่เพียงเท่านี้ต่อไปโยม why is the better the battery dead why is the battery deadการนมัสการครับขออนุญาตถามว่าเพื่อนยืมเงินเรายืมเงินไปโดยสัญญาว่าจะคืนแล้วไม่คืนเขาผิดศีลข้อ2และข้อ4ไหมผิดฮะผิดข้อ2ถ้าเขามีเจตนาที่จะไม่คืนตั้งแต่แรกก็คือจะเอาโดยที่เราไม่อนุญาตก็คือเราไม่ให้เราให้ยืมคือต้องคืนแต่เขาไม่คืนก็คือผิดศีลข้อ2และการที่บอกว่าจะคืนแล้วไม่คืนก็ผิดศีลข้อ4นะเป็นการผิด2ข้อเลยก็ถ้าเพื่อนได้ยินก็คืนซะไปหาคืนซะต่อไปคุณทีเชอร์นมัสการเจ้าค่ะ2วันก่อนงูหลุดเข้ามาในบ้านอยู่ในห้องน้ำต่างอะไรกู้ภัยหน่วยกู้ภัยมาถึง2ครั้งหาตัวไม่เจอครั้งที่3เจอเขามีไม้เกี่ยวคอมันแล้วเอาไปทิ้งในท่อน้ำสงสารมันมากมันไม่ได้ทำอะไรเรามันไม่ได้ทำอะไรเราแบบนี้เราบาปไหมคะบาปเลยไม่บาปหรอกนะงู มันเข้ามาในบ้านเลยนะมันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ใช่ไหมเจตนาของเราก็คือว่าไม่ได้คิดจะฆ่ามันไม่ได้คิดจะทำร้ายมันแต่การที่จะมีสัตว์ที่ชื่อว่าอสรพิษอยู่ในที่แคบๆในห้องน้ำมันจะไม่สบายใจใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นบ้านที่มีเด็กอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่เข้าไปในห้องน้ำนั้นใช่ไหมในเมื่อเจอแล้วหน่วยกู้ภัยก็ทำหน้าที่ของเขานะเขาไม่ฆ่างูถือว่าใช้ได้อยู่นะการที่จับงูแบบผู้จับไม่เป็นอันตรายด้วยคือไม่ใช่หมองูแบบไปล่องูล่อให้งูดูมือนึงแล้วก็อีกมือนึงจับเลยนะไม่ชำนาญขนาดนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างนั้นแหละอุปกรณ์ที่เป็นขอเกี่ยวแล้วเนี่ยช่วงนั้นงูอาจจะไม่สบายบ้างก็ต้องเป็นเรื่องจำยอมจำเป็นนะสำหรับคนจับงูที่ไม่ชำนาญมากพอที่จะใช้มือเปล่าจับหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่แบบมันไม่เจ็บเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อให้มันไม่สบายนิดหน่อยนะแล้วก็ปล่อยอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายไปปล่อยเขาก็ตั้งใจที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็ทำงานตามหน้างานเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านก็บ้านเรานั่นเองทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยโดยรวมก็ถูกต้องครับการปล่อยลงในท่อน้ำอาจจะเหมาะสำหรับงูนั้นไม่ทราบว่างูอะไรนะให้เขาอยู่ในท่อน้ำหน่วยกู้ภัยนั้นอาจจะเห็นว่าในท่อน้ำมันควรจะเป็นแหล่งที่อยู่ของเขาโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยเขาก็คงหาที่ปล่อยยากนะในท่ออาจจะมีอาหารของมันอยู่หรือเปล่าหนูหรือไงช่างมันเถอะมันจะไปกินหนูหรือไม่กินก็ไม่ต้องไปคิดต่อมากโอเคว่ามันสามารถเลี้ยงชีวิตของมันอยู่ในท่อระบายน้ำนั้นต่อไปได้ตามความเห็นของหน่วยกู้ภัยนั่นเองจากประสบการณ์ของเขาด้วยซึ่งก็เราก็วางใจเพียงแค่ว่าเขามาช่วยให้เราปลอดภัยแล้วก็เท่านั้นพอขอบคุณเขาส่วนไอ้เรื่องที่เขาจะจับงูไปด้วยวิธีไหนงูนั้นไม่ตายก็ใช้ได้แล้วเขาไม่ได้ไปทรมานงูไปเขียนตีไปกรีดให้เกิดบาดแผลอะไรเขาก็เจตนาดีพยายามจะย้ายงูโดยที่ตัวผู้ย้ายเองก็ปลอดภัยด้วยแล้วเขาก็สามารถย้ายไปได้ถือว่าทำงานสำเร็จก็อนุโมทนากับเขาดีกว่านะครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับ
0: ขอให้ทุกท่านเจริญในทานศีลภาวนาพัฒนาตนเองให้บรรลุมรรคผลพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: สาธุครับพระอาจารย์นมัสการลาครับ
0: ครับนมัสการครับ

0: ท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังรายการธรรมยามเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครูนะวันครูที่ผ่านไปครูก็เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้คุยกับเด็ก
1: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเด็กๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่ที่บางเขนนะคะก็มีเด็กตั้งแต่เด็กชั้นประถมจนถึงมัธยมค่ะแต่ที่เมื่อวานเป็นเด็กชั้นประถมนะคะหลวงพ่อที่มา
0: เมื่อเกือบเมื่อวานนี้เป็นเด็กประถมที่เป็นโรงเรียนสาธิตสาธิตเกษตรประถมสาธิตเกษตรก็มีเด็กก็น่ารักดีเป็นวันที่จริงเป็นวันครูแต่ว่าครูเขาเอาเด็กมาวัดนะก็เป็นการว่านี่ครูก็จะต้องพาเด็กเข้าวัดหรือพาเด็กไปสถานที่เป็นประโยชน์ต่อการรับสมองหรือความจำที่ดีเพราะเด็กนี่จะเขาจะมีความสำคัญมากถ้าเขาได้รู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยเขาก็จะจำอันนั้นติดตาติดใจ และก็จะไม่มีทางลืมได้ถ้าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีฉะนั้นครูก็เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่จะพาเด็กนั้นไปเห็นสถานที่

สนะนุตริยะหรือไปเห็นสถานที่สำคัญแต่นั้นถือว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเนี่ยได้เดินทางไปชมสังเวียนสังนิยสถานทั้ง4แห่งก็คือเดินไปนะนะสมัยก่อนต้องเดินนะไม่ได้คิดขึ้นเครื่องบินนะนะแต่สมัยนี้สมมติว่าขึ้นก็ไปถึงก็แล้วกันแต่สมัยก่อนก็เดินจาก4แห่งพระเจ้าโศกก็ไปทั้ง4แห่งก็ไปเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชเกิดความสังเวชก็โหที่พุทธเจ้านี่ตรัสรู้ประสูติมีจริงๆนะเป็นสวนลุมพินีนี่พระเจ้าโศกก็เลยบอกนี่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ถึง 5,000 ปีตามที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้ธรรมะพุทธ

รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ถึง 5,000 ปีตามที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้ธรรมะพุทธองค์ก็คงจะเคลื่อนคลาดนะเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชนอนุชนรุ่นหลังพระเจ้าโศกเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากเลยถึง 5,000 ปีก็เลยเอาไปให้ข้าราชบริพารเนี่ยไปหาเสาหินใหญ่ๆเรียกว่าก้นโอบไปรอบนะฮะผ่าช่วงกลางก็ประมาณเกือบไป 6-70 เซนนะประมาณ70เซน80เซนนะครับนะแล้วก็เอามาขัดเกลาให้กลมแล้วก็จารึกไว้ในต้นเสาหินนั้นแล้วก็มีรูปโคบ้างมีรูปสิงสี่เสียนบ้างมีรูปสิงตัวเดียวบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนความหมายว่า ที่ตรงนี้ที่ตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรงนี้ที่ปรินิพพานก็ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดครบหลายๆแห่งที่ยมกปฏิหารแล้วก็ทำหมดอันนี้ถือว่าพระเจ้าโศกก็คือครูคนหนึ่งคนลงบอกว่าพระเจ้าโศกเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ครูนี่แหละบรมครูไม่บรมครูของคนรุ่นนั้นน่ะแต่บรมครูจริงๆคือพุทธเจ้าเราพระเจ้าโศกเป็นครูที่นำประวัติศาสตร์นำพุทธประวัติที่พระเจ้าแสดงธรรมแล้วรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกฉบับเดียวให้แก่พระอรหันต์นำมาสู่เมืองลังกาสุวรรณภูมิทำพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายในสมัยนั้นพระเจ้าโศกนี่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่มากที่คิดว่าไม่มีทางใดที่จะทำให้คนเคารพนับถือหรือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้นอกจากทำพระไตรปิฎกแล้วก็เอาศิลาจารึกไปจารึกไว้ตรงนั้นที่ประสูติก็ทำไว้ที่ปฐมเทศนาก็ทำไว้ที่ตรัสรู้ก็ทำไว้นี่แหละเรามีครูถ้าเราไม่มีครูเราก็จะไม่รู้เลยว่าอดีตที่แล้วมาเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างไรนะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็หลักฐานทั้งหลายก็สูญหายไปครูทุกวันนี้ก็เป็นครูที่รับจ้างเป็นครูที่รับจ้างครูสมัยก่อนเป็นครูที่ทำด้วยศรัทธาทำด้วยการสร้างบารมีเป็นครูโดยที่เกิดมาจากบารมีเก่าพอมาชั้นนี้ก็ไม่ต้องจ้างก็ทำเพื่ออยากให้คนทั้งหลายได้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองมีความสุขเหมือนตัวเองก็ต่างกันถ้าสมัยนี้สังคมบีบคั้นทำไมสมัยก่อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนการหากินหาอยู่ไม่เดือดร้อนครูไปสอนฝีได้ครูสมัยก่อนก็ใช้วัดใช้พระเป็นครูสอนอ่านหนังสือก็ดีกะกีอะไรเงี้ยกะขังะก็มาจากครูคือพระคืออาจารย์สอนวิชาศาสตร์ศิลปศาสตร์ต่างๆก็เป็นก็โดยมากก็จะใช้พระถ้าก่อนสมัยพุทธเจ้าก็พวกฤาษีชีไพรก็เป็นครูของพุทธเจ้าเราแล้วก็ต่อกันมาก็เป็นพอมีศาสนาพุทธก็ประเทศไทยเราหรือประเทศพม่าลังกาทิเบตจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือลาวเขมรก็ครูก็คือพระนั่นเองที่สอนมนุษย์ชนรุ่นหลังให้รู้ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รู้เรื่องบุญบาปก็อาศัยพระแต่สมัยนี้ครูไปใช้ฝรั่งมาสอนพอใช้ฝรั่งก็มาสอนแบบวิทยาศาสตร์แบบคำนวณแบบสมัยใหม่ก็คนเด็กรุ่นใหม่ก็กลายเป็นเด็กวิทยาศาสตร์การขวัดขวาการนับถือพระเป็นครูก็หมดไปก็จะเหลือน้อยลงความวุ่นวายของโลกก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลจึงแก้ไม่ตกจึงกลายเป็นสงครามโลกถึง2ครั้งน่ะสมัยพุทธเจ้าไม่มีสงครามโลกนะมันเป็นสงครามระหว่างประเทศเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนครูก็บ้านใครบ้านมันก็ไม่เมมตอนนี้สมัยนี้ก็มีครูที่ผิดที่เกิดสงครามโลกทำไมจึงเกิดสงครามโลกก็มีครูที่สอนเทคโนโลยีสอนวิธีทำระเบิดวิธีทำเรือดำน้ำวิธีทำเครื่องบินจรวดทำวิธีรบกันไงฆ่ากันยังไงเขียนตำราแล้วก็

เนี่ยมันมีครูที่ผิดๆเนี่ยก็มาเขียนตำราตำนาเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าครูแบบไอน์สไตน์อ่ะไอน์สไตน์นี่จริงๆเป็นหมอนะแต่เขาเป็นครูที่ผิดแล้วเขาก็ทำประเบิดปรมาณูเป็นเขียนตำราไว้ที่สุดแล้วเขาก็เป็นครูที่สอนผิดๆทำให้ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องล้มตายมากมายพิกลพิการแต่ญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาผิดๆเพราะญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาจากนักวิทยาศาสตร์มาทำเรือรบมาทำอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อไปเข่นฆ่าบ้านอื่นเขาญี่ปุ่นก็ต้องได้รับผลกรรมที่มีครูผิดๆฝรั่งทุกวันนี้ก็ได้รับฝรั่งนี่ก็เป็นครูที่ผิดๆที่ไม่สอนศีลธรรมไปสอนถึงให้เขาเอาอาวุธไปเข่นฆ่ากันอันนี้บ้านเมืองก็จะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่2เพราะครูไม่ดีนะตอนนั้นเราจะดีใจนะกับความเจริญของวัตถุที่เราเข่นฆ่ากันง่ายเนี่ยไปมาหาสู่กันง่ายก็เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยที่สุดแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่3ศาสนาทั้งหลายก็จะต้องเป็นจะต้องเจอครูที่ไม่ดีก็จะพินาศกันไปมากมายอันเราก็เชื่อคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าพยากรณ์ยังไงเราก็เชื่อกันว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีคุณจะสอนผิดจะสอนถูกไงก็ช่างเถอะแต่พุทธศาสนาก็เป็นมรรคองค์8ก็ยังถูกทางที่จะไปสู่ชีวิตคนที่จะนับถือพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งของมนุษย์ไปได้ถึง 5,000 ปีแต่พันปีสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ของมนุษย์แล้วเป็นของเทวดานะเป็นของเทวดานี่ปีที่ต่อไปนี่ก็เป็นของเทวดานะพันปีสุดท้ายเป็นของเทวดามนุษย์จะไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่พุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีฮะดังนั้นก็มีครูทั้งสัมมาทิฏฐิกับครูมิจฉาทิฏฐิครูสัมมาทิฏฐิก็สอนให้กตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รู้จักศีล5ศีล8สอนให้คนเคารพนอบน้อมซึ่งกันและกันไม่ดูถูกเหยียดย่ำจิตใจกันสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นประโยชน์ต่อโลกสังคมนี้ก็เรียกว่าครูสัมมาทิฏฐิก็จะสอนคนให้เป็นคนดีแต่ครูมิจฉาทิฏฐิก็สอนให้เข่นฆ่ากันสอนให้ทะเลาะกันสอนให้ทุกคนเอาเปรียบเอารัดกันนี่คือครูมิจฉาทิฏฐิฮะดังนั้นถ้าเกิดครูมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามากเท่าไหร่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรไม่เชื่อไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพปู่ย่าตายายไม่เคารพคุณครูบาอาจารย์ดูถูกครูบาอาจารย์โลกนี้ก็จะวิบัติเพราะเป็นครูมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเราจะคิดว่าครูนะบูชาได้ทุกครูนะบูชาครูก็ต้องบูชาครูที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนคนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันชวนเด็กไปกินเหล้าเล่นการพนันเปิดคับเปิดบาร์เปิดบ่อนการพนันมีโรงสุรานารีอย่างนี้ถือว่าครูที่สอนให้ผิดนะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตามครูเหล่านี้ครั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็เด็กก็จะได้แสดงออกฮะเป็นเด็กที่น่ารักฮะก็บางทีก็กล้าตอบเด็กสมัยนี้นะกล้าตอบแล้วก็พ่อครูก็พยายามเป็นครูสมัยใหม่แต่ก็คงจะเป็นครูสมาธิจึงได้พาเด็กเข้าวัดเนี่ยถ้าเด็กไม่เข้าวัดก็พาไปเด็กไปกินเหล้าเมายาก็เป็นครูมิจฉาทิฏฐิดังนั้นเราก็จะต้องเลือกโรงเรียนเลือกวัดเลือกสถานที่เลือกบุคคลที่เราจะคบถึงว่าเสวนาจะพาราณังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังครูผิดก็พาไปผิดนะครูสัมมาทิฏฐิก็พาไปถูกเนี่ยพุทธเจ้าเป็นบรมครูนะพระครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูของเรานะพ่อแม่เป็นต้นครูพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ต้นครูเด็กนักเรียนทุกเด็กเล็กๆเนี่ยจะมาสังเกตดูเลยที่มาเนี่ยจะมีนิสัยไม่เหมือนกันเด็ก7ขวบ8ขวบเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันไม่ใช่นิสัยตามครูนะเขานิสัยถ่ายทอดมาจากสายเลือดเลยเรารู้ว่านี่เด็กบางคนหยาบบางคนละเอียดบางคนเกรงใจบางคนไม่เกรงใจบางคนพูดจาแบบนึกจะพูดก็พูดบางคนก็รู้สึกสงบเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยมาจากพื้นฐานของครูที่บ้านเนี่ยเพราะพ่อแม่เนี่ยสอนการพูดการคุยบางคนพูดไม่เกรงใจใครเลยรู้ว่าครอบครัวเนี่ยพูดไม่เกรงใจใครแล้วลูกก็รู้สึกมาวัดก็ยังพูดไม่เกรงใจใครแต่เด็กบางคนเนี่ยรู้จัก
มองคนโน้นมองคนนี้จะทำอะไรจะยกมือจะพูดอะไรก็ยังมองครูมองเด็กเขาแสดงว่าพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยสอนให้เกรงใจคนเมื่อวานนี้เท่ากับเรามองสังเกตเด็กทั้งหมดเนี่ยเขาจะนิสัยต่างกันมากเลยเพราะว่านี่เนี่ยคือพื้นฐานแต่การศึกษาเหมือนกันการศึกษามีความรู้เท่ากันแต่นิสัยมารยาทความเห็นแก่ตัวหรือความเสียสละหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนความที่สำรวมต่างกันอันนี้อันตรายอันนี้ถ้าพ่อแม่สอนผิดนะก็จะเป็นผลสะท้อนไปถึงโรงเรียนและต่อไปเด็กนี่ก็จะรับจากพ่อแม่ไปก็ไม่สามารถจะลบล้างไอ้นิสัยที่พ่อแม่ให้ไปเนี่ยได้เลยฮะก็ยากเพราะนั้นเมื่อเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็บัณฑิตจึงต่างกันไงแม้จะจบสถาบันเดียวก็จะมีสีดำสีแดงอะไรเงี้ยจะมีขาวมีดำเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมาจากความที่พ่อแม่ให้พื้นนิสัยมาจากสายเลือดสายเลือดนี่น่ากลัวฮะนะแต่ว่าสายเลือดก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมาคบคนอีกระดับหนึ่งฮะแต่ว่าถ้ามั่วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เขาสอนให้กตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญมีศีลห้ามีศีลธรรมเนี่ยก็จะลดความรุนแรงของเด็กได้ทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะเกรงใจเหมือนองคุลิมานเนี่ยองคุลิมานเป็นเด็กที่มีมารยาทดีมากเลยเป็นเด็กที่มีมารยาทดีเป็นลูกปุโรหิตที่สอนอาจารย์คนที่สอนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นอาจารย์ตามเนี่ยก็ต้องเป็นคนชั้นหนึ่งของประเทศนั้นจึงจะถูกคัดเลือกมาอย่างดีแต่มาเกิดอยู่ในตระกูลของพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยคือสอนอาจารย์สอนขออภัยสอนพระเจ้าอยู่หัวสอนพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนที่จบหมดกระบวนศิลปะศาสตร์ที่จะสอนได้ทั้งหมดเป็นเรื่องว่าแต่ว่าพอเกิดลูกคนนี้แล้วเกิดแสงเพลิงแสงไฟขึ้นในคลังหลวงเลยมีดพระเกิดมาลบกันเองอ่ะดังได้ยินสถานในคลังแสงทรงไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือประหลาดเกิดขึ้นในคลังหลวงในคลังแสงบอกมีดพระลบกันเองได้เกิดพวยพุ่งขึ้นมาในครั้งบอกใครโหดทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่เป็นผู้ร้ายจะฆ่าคนนับไม่ถ้วนเลยถ้าเด็กที่เกิดวันนี้ก็ไปดูบ้านใครก็ไม่เกิดในวังนะก็มีเกิดที่ปุโรหิตพ่อองคุลิมานนี่เองพอรู้พอเกิดปุ๊บก็ทำไงพระเจ้าพิรินก็ทรงขอดูตัวว่าองคุลิมานที่พระเด็กคนนี้ทำไมจึงเกิดตรงเกิดวันนี้13ค่ำนะเกิดวัน13ค่ำเดือนเมษากำลังร้อนจัดเลย13ค่ำเมษาเดือนก็พระฤาษีก็เอาลูกมาถวายพระเจ้าดินก็หม่อมฉันขอให้ประหารซะเมื่อโหรทำนายสมัยก่อนก็เชื่อมโหรมากโหรต้องดูหนึ่งนะดูสองไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งถ้าทายอะไรต้องหนึ่งถ้าสองเท่าสองคอขาดเลยนะเขาไม่เอาเลยนะโหนเนี่ยทายผิดๆถูกๆอย่างสมัยนี้โดนหมดเนี่ยอย่างโหนหลวงสมัยนี้โดน ที่ทายเงี้ยโดนหมดเลยโหนหลวงไม่เคยรอดหรอกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าคอมเมนต์ทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าปิดิงก็บอกว่าพ่อองคุลิมานก็บอกว่าให้พระองค์ทรงประหารเขาเลยเขาหม่อมฉันไม่เอาหรอกโจร500ขมังฉันต้องการที่ขอพรได้ลูกเกิดมาเนี่ยมาแต่งงานจึงแก่แล้วจึงเกิดลูกคนเนี้ยก็คิดว่าจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์จึงได้ขอมาขอสวงสวรรค์มาขอพระเจ้ามาเนี่ยแต่มาได้ลูกเป็นโจร500ฆ่าคนนับไม่ถ้วนเนี่ยขมังฉันขอให้พระองค์ประหารไปเลยตัดต้นไฟแต่ต้นลมเลยทั้งที่หลักนะภรรยาบอกว่าอย่าฆ่าเลยนะยังไงก็เป็นลูกเราแต่สามีบอกว่าเรารักชาติรักพระมหากษัตริย์เราไม่รักเด็กที่มาจะมาฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นนี้ไม่เอาผู้ชายใจเด็ดนะคิดรักบ้านเมืองมากที่ตัดสินใจให้ฆ่าลูกตัวเองทิ้งเลยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีทศพิธราชธรรมเป็นผู้ที่สติปัญญามากมายอยู่แล้วฮะเพราะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยพระประเสริฐที่โกศลไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นบรมโพธิสัตว์แล้วก็มาช่วยโลกเหมือนกันฮะตอนนี้พระเจ้าประเสริฐทุกข์สนบอกว่า
ดูก่อนปุโรหิตเขายังไม่ทำผิดเราฆ่าเขาไม่ได้นะเราก็เป็นบาปนะเขาถ้าให้เขาทำผิดก่อนไม่ยากหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกฉันมีกองทัพอันยิ่งใหญ่ฉันไม่กลัวแม้แต่กองทัพอันยิ่งใหญ่เนี่ยมีแต่ประเทศอื่นยิ่งใหญ่มาฉันก็ไม่กลัวนะฉันก็มีกำลังที่จะสู้ได้เรื่องอะไรกับเด็กคนเดียวจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนฉันก็ไม่กลัวฉันจะปราบได้แต่ตอนนี้ฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมล่ะฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้พระองค์ถวายเลยก็ยกให้แก่พระเจ้าแผ่นดินลูกสมัยก่อนเขายกให้เขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงนะเขาก็จะให้พ่อแม่นะเลี้ยงเหมือนเดิมแต่เขาจะให้กำลังใจถามสุขๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าขาดเหลือก็บอกเนี่ยก็กลับมาเลี้ยงแม่ก็ดีใจเออฉันไม่โดนลูกฉันไม่ตายแล้วฉันก็มีลูกอยู่คนเดียวเนื้อกระรักยังหดดวงใจพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเลี้ยงให้ดีนะอาจารย์นะสอนเขาให้เป็นคนดีนะอาจารย์นะฉันให้ชื่อว่าอหิงสกะนะอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครนะก็เอานำลูกกลับบ้านก็เลี้ยงอย่างดีพ่อคะพ่อจ๋ากราบไหว้เคารพเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้เอามือแตะเท้าแตะหน้าผากแตะหน้าอกโอ้ว่านอนสอนง่ายไม่มีระแวงเป็นโจรเลยนี่คืออาจารย์คนแรกแม่ก็สอนให้พูดเพราะๆพ่อก็สอนให้มารยาทดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปเดินข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปจับหัวผู้ใหญ่เล่นต้องเคารพต้องขอโทษเดินไม่ใช่เดินข้ามหัวผู้ใหญ่ก็ให้เคารพสอนพิเศษเลยน่ะสอนพิเศษให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้เบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์ก็ไม่ฆ่าให้ถือศีล5ประจําใจเด็กก็น่ารักมากเลยน่ารักที่สุดในบรรดาเด็กในเมืองนั้นและหน้าตาร่างกายกำยำผิวพรรณดีบอกลักษณะว่าไม่มีระแวงโจรเลยเป็นเด็กที่เหมือนเทวดามาเกิดแต่ว่าร่างกายแข็งแรงโตวันโตคืนเป็นคนที่กำลังมากเลยเป็นเด็กที่มีกำลังมากก็ฉลาดมากฉลาดก็ฉลาดกินก็กินจุแต่แข็งแรงแต่ว่าไม่มีแววก้าวร้าวเลยเพราะได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่แล้วก็เข้าเฝ้าเจ้าอยู่ทุกครั้งที่เข้าไปเฝ้า15วันเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็จะผ่านเอาหิงสกะเข้าเฝ้าเออลูกเราเป็นยังไงบ้างท่านอามาท่านอาจารย์ท่านราชครูจะเรียกท่านครูลูกเราเป็นไงบ้างดีพระองค์ว่านอนสอนง่ายจะกินจุแข็งแรงมากฉลาดเรียนอะไรรู้เร็วมากเลยพระองค์โอ้โหลูกเราไม่มีละไม่มีแววเป็นโจรละก็คิดว่าไม้อ่อนดัดง่าย พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงถามหาอยู่ประจำจนถึงอายุ20ขึ้นไปแล้วก็ตอนนั้นอายุพอ7พออายุพอเริ่มจะวัยเรียนได้ก็ส่งเข้าเมืองกตักศิลากตักศิลาจากเมืองกรุงสาวัตถีนี่ไกลเป็นพันๆกิโลเดินทางนะไกลมากเลยก็ต้องใช้ม้ารถม้าข้ามไปเรียนเมืองกตักศิลาไปเรียนศิลปศาสตร์มั้ยส่งไปเรียนเป็นอาจารย์นี่ก็มีสาขากันเยอะอาจารย์นี่เก่งที่สุดอาจารย์ดีที่สุดเก่งที่สุดอาจารย์นี่เรียกว่ามีฤทธิ์มากอ่ะมีวิชามีความรู้ศิลปศาสตร์มากก็ส่งไปเรียนเขาวัยหนุ่มเขาคงจะอายุ10กว่าขวบส่งไปเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จหมดอ่อนน้อมถ่อมตนบีบนวดอาจารย์อาจารย์รักมากเลยไม่เคยเจอลูกศิษย์ใครน่ารักเท่าองคุลิมะเท่ากับอหิงสกะเลยทำไมพูดเพราะทำไมเคารพอ่อนน้อมต่ออาจารย์ยกแล้วทำไมดูแลอาจารย์พิเศษมากเลยเด็กคนนี้มาจากในรั้วในวังสกุลสูงเหลือเกินซึ่งมีมารยาทดีพูดจาไม่เคยกระทบกระเทียบใครตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์มีแววตาอันบริสุทธิ์มากเลยแต่เขาว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นโจร500ในประวัติเขาว่างั้นอาจารย์ก็รักนะเพราะดูแล้วไม่มีแววโจรนี่มาเจอครูที่2ครูที่1คือพ่อแม่สอนมาดีมากเลยมาเจอครูที่2ก็สอนดีสอนให้ดีหมดเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ไอ้นี่มันโจร500นะอ้าวโจรหน้าเราเนี่ยก็เขาทำนายไว้ตอนมันเกิดเลยนะ
ดาบในพระราชวังลบกันเลยนะอาจารย์มีใครในโลกนี้ล่ะที่ดาบลบกันน่ะดาบมันเขียนฆ่ากัน

จึงตีรันฟันแทงกันเองในพระราชวังที่ตอนเที่ยงคืนน่ะบอกว่าแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาในพระราชวังเขาลือกันหน้าขนลุกอาจารย์น่ากลัวมากเขาบอกว่าดาบรบกันน่ะคิดดูสิอาจารย์เขาบอกว่าโหรพันทํานายว่าต่อไปคนเนี้ยจะเป็นคนฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันเลยอาจารย์คนคนเนี้ยคบไม่ได้นะอาจารย์นะระวังนะมันทำอ่อนน้อมถ่อมตนอาจารย์เกินคนอื่นนะทำดีอาจารย์น่ากลัวมากไอ้นี่มันคนแฝงไว้ทุกความไม่ดีนะไอ้หิงสกะเนี่ยชื่อมันก็ยังบอกว่าไม่เบียดเบียนใครดูแววตามันนะมันไม่น่าจะไว้ใจนะอาจารย์ก็ยุอาจารย์ทุกวันทุกคนก็เกลียดหมดเพราะอะไรก็หิงสกะอะไรก็หิงสกะทำอะไรขี่ม้าฟันดาบกระโดดข้ามกำแพงทำอะไรล่องทำวิชาอะไรก็ไอ้หิงสกะไอ้หิงสกะตบมือไอ้หิงสกะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยถ้ามันใช่จริงไม่มีเรียกใช้ใครเรียกใช้แต่ไอ้หิงสกะรู้สึกทุกคนทนไม่ไหวทนความริษยาไม่ไหวเฮ้ยริษยาเลยเขาบอกคนไทยริษยาที่สุดในโลกนะ แต่ทำไมนั้นก็ริษยาแหลงกันนะคนอินเดียที่สุดแล้วก็ตกลงอาจารย์ก็เขวสิเขาเริ่มขนหูเริ่มโดนเป่าเพราะลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันหนึ่งนะไอ้หิงสกะเขาอาจารย์เขาดูสังเกตมองลูกศิษย์หิงสกะว่าดูอาการแล้วมันเหมือนมายานะคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนมายาสาไถไอ้คนเราพอมองดีมันก็ดูน่ารักนะพอมองไม่ดีมันดูน่าเกลียดไปเลยอ่อนแอกลายเป็นอ่อนแอไปเลยเนี่ยแข็งแกร่งกลายเป็นแข็งกระด้างไปเป็นอย่างนั้นไปแข็งแกร่งก็เป็นแข็งกระด้างอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อน อ่อนน้อมก็กลายเป็นอ่อนแอไปอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนแอไปที่สุดอาจารย์ก็จับลูกศิษย์ในแง่ผิดเลยพูดเป่าหูไปนะครับก็เควเป็นกรรมขององค์ครีมานนะก็เลยบอกวิชาทั้งหมดเนี่ยเราก็สอนให้แค่หมดแล้วนะแต่ที่จริงองค์ครีมานเรียนจบก่อนคนอื่นเ พราะฉลาดยติวดมันยาวไวมันยังมีวิชาหนึ่งนะที่จะร่องหนหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครจะยิงฟันไม่เข้าใครจะเข็นฆ่าไม่ตายมีวิชาหนึ่งแต่วิชาในเรียนยากมาอาจารย์ไม่เคยให้ใครเลยนะอาจารย์หูเบาแล้วกลัวว่าจะมาฆ่าอาจารย์หมดเนี่ยกล่าวว่าเรียนไปเรียนมากะจะมาฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็กลัวเหมือนกันเพราะเด็กคนนี้แข็งแรงมากคนมนุษย์เป็นร้อยคนยังสู้ไม่ได้อะเวลาต่อกรกันมาเรื่องธนูเรื่องฟันดาบเนี่ยใครทานไม่ได้ยกดาบขึ้นมารับก็ขาดไปเลยเงี้ยฟันกระเด็นไปเงี้ยรู้สึกว่าแรงเกินมนุษย์มนาไอ้ทำไมเขาจึงคิดฆ่าองค์ขึ้นมาเพราะเวลาจะเป็นมวยปล้ำก็ดีจะเป็นกระบี่กระบองก็ดีใครไม่สามารถจะต่อกรองค์ครีมานได้เอาคนหนึ่งก็สู้ไม่ได้สองคนก็สู้ไม่ได้สิบคนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้มาตีกระบี่กระบองมาตีดาบนี่กระเด็นกระดอนทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นยักษ์มาเกิดมั้งเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มรู้ว่ามันพลังผิดมนุษย์มนาจริงๆจากคนสู้ไม่ได้เลยทั้งมหาวิทยาลัยนี่ไม่เคยสู้องค์ครีมานได้เลยสักไอหิงสกะเลยได้สักคนเดียวเรื่องขบวนฟันดาบเนี่ยแค่เขาแค่ก็สู้กันสิบขบวนเนี่ยแค่ไม่ถึงขบวนเลยแค่ยกดาบมารับก็กระเด็นกระดอนเนี่ยมันผิดมนุษย์มนา อันนี้เนี่ยอัจฉริยะขององค์ครีมานเนี่ยทำให้คนทั้งหลายกลัวและระหวาดระแวงแล้วอาจารย์เริ่มมาจินตนาการว่าน่าจะเป็นจริงอย่างโหนว่าต้องฆ่าคนโดยหน้ามืดไม่เลือกหน้าเผลอเราก็อยู่ในหนึ่งจำนวนร้อยจำนวนพันนั้นด้วยเพราะคนคนนี้ไม่จักบาปบุญคุณโทษก็ต้องกำจัดให้ไปจากตัวเองเพื่อให้ทางบ้านเมืองจัดการไปซะอันนี้พูดกันถ้าเราอ่านประวัติพุทธวัตรเรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรน่าจะรุนแรงแต่ที่จริงรุนแรงก็คือเราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะน่ากลัวมากว่ามนุษย์คนนี้ไม่เหมือนใครธรรมดาเหมือนพุทธเจ้าเห็นไหมสามารถยกธนูได้เป็นพันคนแต่พุทธเจ้าท่านมีบารมีที่ไม่ใช่แบบองค์ครีมานไม่มีใครยุว่าท่านไม่ดีแต่องค์ครีมานนี่ก็มีกำลังไม่ธรรมดาสามารถชนะทุกคนในมาเป็นร้อยเป็นพันก็ต่อสู้ไม่ได้อันนี้องค์ครีมานเป็นคนที่มีพลังบารมีเก่าอยู่แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสู้ไม่ได้

พระชาติที่เคยเป็นชาญพานเจตบุตรก็ดูแลบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรก็เป็นพานที่เก่งกล้าในป่านั้นไม่มีใครสู้ได้เนี่ยที่พระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งเอาทหารที่เก่งๆเนี่ยมาให้เป็นพรานนะแต่ที่จริงอ่ะในพรานเจตบุตรไม่ใช่พรานนะพระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งมาให้เป็นพรานเพื่อรักษาดูแลพระเวสสันดรเนี่ยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พระองค์คิริมานก็พระอหิงสกะก็เชื่ออาจารย์อาจารย์พูดไงเชื่อหมดเธอจะสำเร็จวิชาของเราต้องไปเอามนุษย์มาพันนิ้วมือมา 1,000 คนแล้วเราก็จะให้วิชานี้แก่เธอจะเป็นผู้อยู่ยงของพันน้องหลดหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครก็สู้ไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นผมที่สุดองค์คุริมานก็อยากได้วิชาวิเศษคิดว่าเป็นจริงเพราะเด็กเป็นคนหัวอ่อนเชื่อง่ายไงเพราะว่าอาจารย์นั้นพูดไงก็ต้องทำตามก็เริ่มเลยเริ่มไปจากสำนักตัวเองก็ไปดักฆ่าคนชาวป่าได้หนึ่งคนดักฆ่าได้หนึ่งคนสองคนก็ร้อยเขาควรจะจำไม่ได้ก็ร้อยนิ้วมือไว้ครั้งที่จริงแล้วก็ฆ่าทีละคนละคนก็เอาร้อยนิ้วมือไว้ตากเอานิ้วมือตากแดดเอาหวายร้อยของคอต้อนรับให้ได้พันคนแล้วจะมาเรียนวิชาอาจารย์แค่ไม่กี่คนคนก็กลัวแล้วก็แตกตื่นหนีกันก็ฆ่าเรื่อยๆๆวันนึงได้กี่คนก็เอาฆ่าเสร็จแล้วนะเข้าก็กลายเป็นเรื่องลือไปถึงเมืองกรุงสาวัตถีว่าไอ้อหิงสกะกลายเป็นโจรไปแล้วปล้นฆ่าไปแล้วโอ้โหโปุโรหิตเสียใจเลยพระองค์ถ้าเราฆ่าตั้งแต่ทีแรกก็คงไม่เจอปัญหานี้แต่แม่ก็ถือว่ายังไงลูกฉันต้องเป็นคนดีเพราะลูกฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนลูกฉันไม่เป็นโจรแสดงลูกฉันเนี่ยไปเชื่ออาจารย์ผิดๆแน่เลยธรรมดาลูกฉันจะเป็นคนไม่ทำบาปเลยแม้ทำมดยุงอะไรก็ไม่เคยทำบาปดังนั้นลูกฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแสดงว่าอาจารย์ให้วิชาผิดแน่เลยความคิดของพ่อคิดอย่างหนึ่งแม่คิดอย่างข่าวลือไปถึงราชสำนักที่สุดแล้วน่าจำนักก็ต้องเป็นปราบองคุริมานพอฆ่าคนเป็นพันแล้วที่แรกฆ่าไปมากกว่านั้นแต่จำไม่ได้ก็เลยเอานิ้วมาร้อย เอานิ้วมาร้อยใส่พวกคล้องคอไงเอานิ้วมาร้อยใส่คล้องคอก็เลยคล้องคอประจำให้จำได้ไงก็เลยโจรองคุริมานองคุรีก็คือเป็นโจรที่เอาพวงเอานิ้วมือองคุรีนี่ภาษาอินเดียเรียกองคุรีก็เลยโจรองคุริมานโจรโจระก็คือโจรก็องคุริมานโจรก็โจรที่มีองคุรีใส่คอกลายเป็นคนที่น่ากลัวไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครต้านทานที่จะสู้ได้เลยคนเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตกลงถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปจับองคุริมานมาลูกเราก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันนะแม่ก็รู้เลยว่าวันเนี้ยพระเจ้าบิดินจะยกทัพไปจับลูกเรากลัวลูกเราจะต้องเป็นอันตรายเพราะกองทัพยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ส่งไปในทีแรกก็ส่งไปเป็นร้อยก็โดนไปเป็นพันก็โดนมันส่งทหารไปเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้หมดเป็นร้อยเป็นพันก็แพ้หมดพระเจ้าบิดินไม่ใช่มันเริ่มเลยนะคือส่งไปทีแรกก็10คนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้เป็นพันคนก็โดนหนักเข้าก็เลยต้องใช้คนเป็นทั้งกองทัพเลยเป็นแสนเลยเป็นแสนก็แต่ก็มานึกว่าองคุริมานนี่มีบารมีมากมีฤทธิ์มากไปเรียนวิชามายิ่งเก่งใหญ่เราก็จะต้องใช้กองทัพที่ใหญ่กว่านี้แต่ไปก็กลัวว่าจะเกิดเพศภัยตัวเองลองไปถามพระพุทธเจ้าดูสิว่าเราจะมีรางร้ายรางดีพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่เข้าใจอะไรดีก็ทรงไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าก็ส่งไปเข้าเฝ้าไปถึงเข้าเฝ้าก็พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสามารถใส่เขียงเท้าได้ใส่เท้าได้ใส่รองเท้าได้นะสวมหมวกได้พระเขียนหัวได้แล้วก็ทรงพระขันได้อาวุธได้พระเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ต้องถอดอะไรเลยพระเจ้าแผ่นดินกับทหารเพราะพุทธเจ้าอนุญาตแต่ถ้าคนธรรมดาต้องถอดออกหมดไม่ว่ารองเท้าไม่ว่าหมวกไม่ว่าดาบดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงอนุญาตเข้าไปแบบเป็นนักรบเลยก็เข้าไปก็พุทธเจ้าก็บอก
ทุกคนมหาบพิตรมหาอะไรอะไรมหาเราแต่เช้าเชียวมหาอะไรแต่เช้าเดียวมหาแต่เช้าที่ไหนได้พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าก็หม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานหม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานองคุลิมานเป็นใครล่ะเป็นอหิงสกะลูกของโปโรหิตเป็นอาจารย์ของก็หม่อมฉันแล้วทำไมจะต้องไปปราบเขาด้วยล่ะเขาเป็นคนเป็นโจรลายฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยฆ่าคนมากมายแล้วใครก็ปราบไม่ได้ก็หม่อมฉันเท่านั้นที่จะไปปราบเขาได้แม่ทัพนายกองก็สู้เขาไม่ได้เขามีกำลังมหาศาลเหลือเกินใครก็ปราบดาบเขาไม่ได้เขาเป็นคนอยู่ยงคงกระพันใครทำอันตรายเขาไม่ได้เลยก็หม่อมฉันคิดว่าก็หม่อมฉันจะไปจับเขาพระเจ้าหญิงก็ถามว่าดูก่อน มหาบพิตรถ้าองคุลิมานคนนี้นะเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วพระองค์จะทำไงโอ้ยคนอย่างนี้เหรอก็หม่อมฉันอุตส่าห์ตั้งชื่อให้เป็นอหิงสกะแล้วผู้ไม่เบียดเบียนใครเขายังไปทำร้ายฆ่าคนนับไม่ถ้วนเอานิ้วมือมาร้อยคออีกก็หม่อมฉันเขาสติฟั่นเฟือนแล้วพระองค์เขาสติฟั่นเฟือนแล้วฆ่าคนจนจำไม่ได้เลยต้องเอานิ้วมือมาคล้องคอเป็นพี่ศาสตร์ไปแล้วเป็นบ้าไปแล้วไม่มีทางกลับใจได้หรอกพระองค์ก็หม่อมฉันจะต้องไปปราบเขาถ้าเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะเป็นพระล่ะพระองค์จะทำไงเป็นพระเป็นไม่ได้ล่ะพระองค์มันเป็นคนอื่นวิปริตแล้วฆ่าคนขนาดนี้เป็นพระถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพระเนี่ยพระองค์จะเอาโทษเขาไหมพระเจ้าแผ่นดินเองพุทธเจ้าไม่เคยพูดเล่นล้อกับเราเลยนะพระองค์จะตัดเป็นของจริงหมดก็ทรงคิดถ้าเขาเป็นพระก็หม่อมฉันจะขอถวายนิลพัทถวายอุปัคขาระเขาตลอดชีวิตไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนบิณฑบาตหรือก็หม่อมฉันจะถวายเขาทุกวันเลยแล้วก็เขาขาดเหลืออะไรก็หม่อมฉันจะยอมรับถวายเขาอยู่ที่ไหนก็จะตามไปดูแลอุปการะตามขอให้เขาเป็นพระเถอะก็ถือว่าเขาเป็นคนดีถ้าเข้ามากับพระองค์แต่ว่าเขาคงจะทำไม่ได้พระเจ้าบอกโน่นน่ะองคุลิมานอหิงสกะนั่งอยู่องค์สุดท้ายพระที่500พระเจ้าตกใจเลยนะโอ้โหกับจะวิ่งหนีเลยพระองค์เขาปลอมตัวมาหรือเปล่าพระเจ้าแผ่นดินตกใจถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าต้องวิ่งหนีแน่เลยหรือไม่ก็วิ่งตั้งท่าสู้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ตกโอ้เรามากองทัพเป็นแสนเป็นหมื่นเรื่องอะไรจะกลัวคนคนเดียวเราก็ตั้งใจจะไปปราบคนแล้วเข้ามาถึงที่นี่แล้วเราจะกลัวอะไรก็ทำสงบทำสติใหม่ไม่กลัวแข็งใจมองดูให้ดีดูแล้วสงบเงียบนิ่งไม่เหมือนโจรเลยนะก็เหมือนองคุลิมานเหมือนอหิงสกะคนก่อนนั่นเองก็หน้าตาก็น่ารักเหมือนเดิมกับเกี้ยงเกลากว่าเดิมอีกหนวดเขาก็ไม่มีทำไมก่อนคนอินเดียก็ต้องไหวหนวดนะดูแล้วก็น่ารักก็คลานเข้าไปท่านอหิงสกะขอครอบเข้ากับผมโยมขอภาวนาตัวนะขอรับใช้ท่านตลอดไปอหิงสกะก็โยมไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องวิตกของอาตมาไปหรอกเจริญพรมาบพิตรอาตมาไม่เคยฆ่าใครเลยนะตั้งแต่เกิดเป็นพระนี่ตั้งแต่มาเกิดในชาตินี้ไม่เคยฆ่าใครเลยอ๋อเข้าใจก็ลาพุทธเจ้ากลับได้พูดคุยกับอหิงสกะแล้วก็อหิงสกะแล้วว่าเป็นงานงี้ก็บอกว่าพ่อรู้เลยนะพระเจ้าแผ่นดินท่านฉลาดอยู่แล้วก็ภาวนาตัวก็ลาพุทธเจ้ากลับก็ดีใจว่าไม่ต้องไปปราบแล้วก็เพราะอะไรทำไมจึงเป็นงี้ก็ตอนที่พระเจ้าแผ่นดินนี่จะไปปราบเนี่ยแม่ไปแล้วบรมครูแม่ครูคนแรกไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปในป่าเลยอหิงสกะอหิงสกะเขาไม่เรียกโจรอุคิมานะอหิงสกะเรียกหาลูกในป่าในกระถางไปหมดด้วยเสียงแม่คนเดียวอหิงสกะนี่แม่คนนี่แม่หัวใจแม่ครูคนแรกร้องก่อนเพราะรู้พ่อเนี่ยรู้ว่ามันบอกกับภรรยาเองว่าเช้ามืดเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเกียมทองทัพใหญ่แล้ว
เตรียมเอาตองกองทัพใหญ่เพื่อจะไปปราบองคุลีมานลูกเราหลิงกะกะลูกเราแม่ก็บอกว่าวันเนี้ยพระเจ้าพิรินจะต้องจับตัวไอ้หลิงกะกะมาได้แน่แม่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยเพราะรู้ว่าเขาจะต้องปราบลูกเราเอาลูกเราคงสู้ตายเขาคงจะตายพี่ด้วยก็เลยมานึกว่าโอ้ลูกเราตายไม่ได้เรามีลูกคนเดียวยังไงก็ต้องให้เขามารับโทษทันก็ยังดีกว่าที่จะมาถูกฆ่าตายในกองทัพเราคนนั้นเท่าคนเดียวนะที่จะช่วยลูกได้สามีก็วางเฉยแล้วเพราะเขารักชาติศาสนาชาติศาสนามหากษัตริย์มากกว่าลูกเราสามีนี่เป็นชาติที่เจริญแล้วที่ว่าไม่เอาแล้วลูกตัวเองตัดทิ้งเลยเอาชาติเอาศาสนาเอาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งลูกเราก็ปล่อยไปเลยถือว่าไม่ดีก็ไม่เอาไม่อุปการะ หลับสบาย แต่ภรรยาไม่ได้หลับเลยทั้งคืนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเมื่อไรจะสว่างเนาะเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรพอไก่ขันนั่นน่ะตัวเองก็ไปเลยไปแต่เช้าเลยก็ไปเรียกหน่วยป่าที่หิงสกะซ่อนตัวก็คงจะไปไกลอยู่นะในชายป่าก็หิงสกะองคุลิมานวันนี้หน้ามืดมากเลยเราฆ่าคนยังไม่ถึงพันคนมันได้999อันนี้ถ้าได้พันคนเราจะกลับไปหาอาจารย์เราจะไปขอวิชาวิเศษที่ร่องหนให้ตัวอยู่ยงคงพันวันนี้เจอใครฆ่าเลยวันนี้เจอใครฆ่าหมดทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดเพราะเราต้องการวิชาที่เป็นอมตะก็พุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูว่าองคุลิมานหน้ามืดแล้วเป็นโจรที่ถูกความพยาบาท สูกโมหะครอบงำที่มึนเมาโดยขาดสติแล้วเจอใครก็ฆ่าเจอแม่คงจะจำแม่ตัวเองไม่ได้อาจจะฆ่าแม่ทั้งที่รู้ก็คิดว่าแม่ไม่สำคัญเท่ากับอาจารย์ไม่สำคัญเท่ากับวิชาอาคมที่ตัวเองจะเรียนรู้ก็คงจะฆ่าแม่ตัดฆ่าแม่ได้ง่ายๆแล้วก็ตัดนิ้วมือแม่เป็นคนที่พันอาจจะถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ได้ซ้ำไปพระเจ้าก็ทรงไปก่อนเลยแต่เช้าก็ทรงไปโปรดแต่เช้าสว่างก็ไปก่อนแม่อีกพระพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพไปด้วยแม่ต้องวิ่งไปต้องขึ้นรถมาต้องวิ่งไปต้องไปร้องเรียกในป่าอยู่คนเดียวทุกคนก็กลัวนะใครเขาจะไปล่ะคนใช้คนเชยก็ไม่อยู่ในป่าแล้วแม่เขาทำไงก็ได้กูก็ต้องไปแต่ตายก็ตายลูกจะฆ่าก็ต้องยอมทุกคนไม่มีใครกล้าตามแม่ไปแต่ลูกแม่ก็ไปร้องเรียกอยู่คนเดียวคนที่สุดพระเจ้าไปถึงก่อนแล้วไปเห็นแว๊บองค์ขึ้นมาก็ลุกคว้าดาบเลยอะไรคนมาเดินผ่านหน้าที่เราอยู่ก็วิ่งตามอ๋อมีคนแล้วแต่เสียงแม่นะหิงสกะเราได้ยินนะแว่วมานะแต่ว่ามาไม่ถึงมีแต่แค่เสียงพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปอีกทางแม่มาทางทิศสมมตินะแม่มาทางใต้พระพุทธเจ้าก็เดินไปทางเหนือเพื่อไม่ให้องคุลิมานตามตัวเองขึ้นไปพระองค์ทรงไปทางเหนือแม่เขาก็ยิ่งร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอกันก็พงศ์ขึ้นมาก็วิ่งตามพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเดินทีละก้าวละก้าวพระองค์ขึ้นมาวิ่งเต็มที่เลยองค์ขึ้นมาเป็นคนที่แรงมากสามารถวิ่งขับม้าขับช้างได้ขับสัตว์ได้เป็นคนที่มีพลังเหนือพลังแหละแต่วิ่งขับพุทธเจ้ามาเหนื่อยมากเลย16โยชน์ก็คือคงเป็นกิโลหลายกิโลน่ะยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วขึ้นยิ่งวิ่งก็ยิ่งห่างไกลขึ้นผลที่สุดก็บอกว่าสมณะเธอจงหยุดพระเจ้าก็บอกเราหยุดแล้วเธอที่ยังไม่หยุดสมณะปลดสมณะเดินอยู่เรื่อยสมณะไม่หยุดเราเนี่ยหยุดนะบอกเธอยังไม่หยุดเราเนี่ยหยุดแล้วหยุดอะไรล่ะเราหยุดด้วยการไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนโอ้โหคำนี้คนฉลาดนะองคุลิมานพอได้ยินคำนี้ใจอ่อนเลยอ๋อเรายังไม่หยุดในการวิ่งฆ่าคนระดาบเลยระดาบระอาวุธเลยเมื่อคุยกันก่อนข้าพเจ้าอยากฟังคำพูดนี้ท่านหมายความว่าไง
ความดับเลย

0: วางดาบแล้วเข้าไปใกล้เลยพุทธเจ้าก็หยุดก็บอกอยากฟังคำนี้หมายความว่าไงบอกก็เราหยุดแล้วซึ่งการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เราปิดนรกแล้วเราปิดอบายแล้วเราไปนิพพานอย่างเดียวเราไม่ใช่คนพาลเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครเราเป็นผู้ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขร่มเย็นทั้งตัวเราและคนอื่นแต่เธอนั้นยังไม่หยุดด้วยกันเธอไปที่ไหนก็น่ากลัวที่นั่นเข็นฆ่าก็ไปทำให้มีคราบเลือดและน้ำตาต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพลัดพรากจากของรักทุกคนสูญเสียชีวิตไปเพราะเธอนับเป็นพันคนและเมื่อตายไปแล้วเธอก็จะต้องไปลงนรกเธอก็ต้องมีรับบาปรับกรรมมาเกิดก็มาเป็นแบบนี้พุทธเจ้าเขาส่งแสดงให้องค์กุลมารได้สติส่งกราบพระบาทแล้วก็น้ำตาไหลไม่มีใครเมตตากับหม่อมฉันอย่างนี้เลยไม่มีใครบอกกับหม่อมฉันนี้อาจารย์กับหม่อมฉันเขาสอนให้มาฆ่าคนอย่างเดียวก็พอฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จเข้าใจธรรมอริยสัจสี่สำเร็จก็ขอบวชก็บวชตามพุทธเจ้าไปพระเธอจงไปพิสุขึ้นมาเถิดก็องคุลิมาก็ได้บวชเดียวนั้นเลยก็เป็นก็มีจีวรมีสังฆติมีจีวรแล้วก็ผมก็หลุดไปเลยคือไม่ต้องโกนผมนะสมัยก่อนก็ไม่ต้องโกนบางคนก็หลุดไปเลยก็เลื่อมแบบเหมือนคนที่สระลานนะที่จริงคนที่สระลานอย่าเสียใจนะพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นผมจะไม่ขึ้นอีกต่อไปผมจะไม่ขึ้นอย่างตลอดพระอรหันต์จะไม่ต้องปลงผมเลยนะที่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยก็จะมีศีรษะที่ผมอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นจะไม่ดูน่าเกลียดและจะไม่ดูดังนั้นถึงว่าเหมือนองค์พุทธเจ้าพองตัดหมวยผมแล้วก็จะขมวดก้นหอยอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ไม่เคยตัดไม่เคยโกนอีกเลยไม่เคยตัดอีกเลยพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันเป็นของที่อธิษฐานไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็มีบาตรมีจีวรมีอะไรหมดครบก็เดินตามทางพุทธเจ้ากลับวัดไปวัดเชตวันนะแม่ก็ ตามหาองค์คุลิมานไม่เจอก็ไม่ได้เจอมาเจอจนว่าองค์คุลิมานออกบิณฑบาตแล้วแม่ก็ดีใจได้มาใส่ลูกก็ดีใจมากเลยข่าวองค์คุลิมานพระเจ้าไปบวชแล้วเมื่อวานนี่เราไปร้องเรียกหาจึงไม่เจออ๋อพุทธเจ้านี่ท่านทรงมีอนุภาพเร็วหรือเกินนะไปนำองค์คุลิมานลูกอหิงสกะเรามาซะก่อนเราอีกด้วยซ้ำไปกองทัพก็ไม่สามารถจะไปออกไปได้แสดงว่าทุกอย่างจบลงด้วยพระพุทธเจ้าเองแม่ก็เป็นครูคนแรกนะอาจารย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนเขาได้แต่ไม่รู้ทางนรกสวรรค์กลับไปยุยงส่งเสริมตามหูเบากับลูกศิษย์ตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ไปแต่พุทธเจ้าเป็นบรมครูที่สามารถสอนคนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ฉะนั้นนี่คือเรื่องของครูนะแม่ก็ดีใจแล้วพระองค์คุลิมานก็ยังมีกรรมนะบิณฑบาตพอรุ่งเช้าบิณฑบาตเดินไปองค์เดียวเพราะสมัยนั้นเขาไม่ได้บินตามแถวอย่างสมัยนี้นะเดินไปองค์เดียว เดินไปเป็นไงผู้หญิงเขาบอกองคุลิมานมาแล้วนะไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ก็รื่นลงมาโคนต้นไม้เลยไอ้คนที่อยู่บนคันคอกหรืออยู่บนที่สูงๆก็ตกลงมาร้องกันเจียวจาวเหมือนคนก็วิ่งเอาตัวรอดมาในเมืองนี่โอรมานมาเลยองคุลิมานทุกคนวิ่งหนีกันหมดเอาตัวรอดไม่มีใครใส่บาตรเลยเพราะในเมืองเขารู้จักดีว่าอหิงสกะนี่เป็นลูกอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนก็วิ่งหนีผู้หญิงคนท้องแก่วิ่งเหมือนกันแต่วิ่งไปไม่รอดไปติดคันรั้วตัวเองท้องมันแก่ก็เลยไปไม่รอดก็องค์ขึ้นมาก็เดินมาพอดีก็ยกมือไหว้ท่านองคุลิมานอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยนะข้าพเจ้าท้องแก่ขอชีวิตข้าพเจ้าไว้เถิดข้าพเจ้ายังมีลูกในท้องอยู่เพราะงั้นข้าพเจ้าคงขอชีวิตไปเถอะไปชีวิตสักคนองค์คุณมารบอกอะไรยะโตหังชาคิยะโตหังภคินียายายะโตหังภคินีอริยานิชาติยาชาชาณะเนี่ยเดี๋ยวขออภัยมาตมาเคยว่าได้อย่างนี้ไม่เคยได้ต้องยะโตหังภคินีอริยาชาติยาเนี่ย ยะโตหังภคินีก็แปลว่าดูก่อนน้องหญิงเมื่อก่อนเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้เราไม่เคยฆ่าใครเบียดใครเราเลยนะเรามาเป็นพระแล้วเรามาเกิดใหม่แล้วเราไม่เคยฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครเธออย่ากลัวเราเลยนะขอให้ครรภ์เธอจงถึงความสวัสดีเธอจงคลอดลูกง่ายนะเธอจะคลอดลูกง่ายนะเธอจะได้ลำบากการคลอดลูกแต่เธอสบายใจนะก็บอกในนั้นกล่าวนางก็คลอดลูกมาเลยขอคลอดลูกมาคนก็แห่เข้ามามาดูนางอ้าวคลอดไปแล้วเนี่ยองค์พิมานเสกอะไรใส่ท้องนางไปเนี่ยคลอดลูกก็พอคลอดลูกคนก็ดีใจหูองค์พิมานตั้งแต่บัดนั้นมาคนทั้งหลายก็ห้อมล้อมถ้าคนไหนคลอดลูกไม่ได้ก็จะต้องไปหาเอาน้ำล้างเท้าองค์พิมานแล้วองค์พิมานอธิษฐานให้ก็กลายเป็นองค์พิมานก็กลายเป็นหมอวิเศษในการทำคลอดไปเลยก็น้ำอะไรก็ได้หรือท่านจะล้างเท้าท่านก็ได้หรือคาถาของท่านก็ได้ไปสวดแล้วก็คลอดง่ายหมดฉันทุกวันนี้สมัยก่อนพระที่เขาทำเรื่องการคลอดสมัยก่อนก็ต้องไปขอผู้หญิงคลอดไม่ได้ก็ไปขอน้ำมนต์ต่ออาจารย์เจ้าวาดเจ้าวาดก็จะสวดบทนี้ให้พอไปให้กินไปรดก็คลอดได้ตอนนั้นมาเคยออกจากประชาแล้วก็ไปทุดงแล้วกลับมาที่บ้านตัวเองพอดีเด็กคนหนึ่งเขาคลอดทีไรเขาต้องชักทุกทีเขาคลอดยากมากเขาก็เลยมาขอน้ำมนต์เราก็ให้น้ำล้างเท้าไปปลายเท้าไปเราอธิษฐานบารมีให้ก็บอกตั้งแต่วันนั้นเขาคลอดง่ายเลยไม่ชักไม่อะไรไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลลำบากเลยเราก็เลยว่าทำแต่สิ่งจำเป็นที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็องค์คุริมานก็กลายเป็นโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองชมพูทวีปนั้นว่าองค์คุริมานเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ปราบโจร500ปราบโจรได้หมดเลยไม่พระเจ้าบิดินก็เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่สามารถจะปราบโจรถ้าปราบก็ต้องไปเข็นฆ่ากันไปฟันกันไปเอาชีวิตกันมาหรือเอาอะไรไปจับกันมาแต่พุทธเจ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เพียงพุทธคุณด้วยเมตตาก็สามารถให้องคุลิมานเปลี่ยนใจได้อย่างอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่ปราบองคุลิมานได้จึงอยู่ในบทสวดมนต์พระหุงนะ8บทใช่ไหมที่เราสวดกันเนี่ยพอเขาร้ายมากแต่ก็เจอพุทธเจ้าความร้ายก็หายไปจากนั้นพอตอนหลังเนี่ยกรรมพระองคุลิมานก็ยังมีอยู่นะเวลาบิณฑบาตเนี่ยกลับมาวัดก็ต้องมาซับเลือดตัวเองมาล้างเลือดตัวเองโดนเด็กเขาเคลี้ยงควายยิงเคลี้ยงนกยิงนกอะไรก็จะมาโดนศีรษะองคุลิมานแตกเลือดไหลทั้งก็เดินแผ่เมตตาเขาไม่เอาเรื่องเขาก็จะเจ็บตัวอยู่เรื่อยจนกว่าจะสะแล้วก็ที่สุดท่านก็คงจะหมดกรรมที่ท่านทำไว้นี่คือองคุลิมานที่มีความที่เจอครูไม่ดีและเจอครูดีดังนั้นในโลกนี้ก็เขาต้องมีครูที่ดีนะแล้วสังคมนี้จะดีมากเลยเมืองไทยก็ต้องหาพ่อแม่ที่ดีคือเป็นครูที่ประเสริฐสมัยนี้ถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมายาเล่นไพ่ทะเลาะกันอย่าร้างกันเนี่ยเราได้ครูไม่ดีแน่นอนนะตื่นขึ้นมาก็จะเห็นภาพที่ไม่ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันพวกนี้มีเมียของคนทั้งคนครูบาอาจารย์นี้ก็จะทำให้สถาบันการศึกษาก็เสียหายไปดังนั้นจึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมีครูดีมากกับครูไม่ดีแต่ทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีดังนั้นก็ขออนุโมทนากับครูที่ดีขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพื่อชาติเพื่อศาสนามหากษัตริย์ของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขอให้ครูทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็ขอให้ท่านสบายใจขอให้ท่านเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีสืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิต

0: ประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

0: ไทยให้คงอยู่สืบไป
1: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
2: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของเกาะยอนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
3: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมา วันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเอง

การมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วๆเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างไรงอกออกมาสั้นยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมแล้วก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาโลมา
ะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแค

โลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นมีของตกปกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดทำในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้ท่านนั่นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกเจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อ

0: ิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราพึ่งไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงแดงพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงเหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลต์เป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็แต่กลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลต์เป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้ไม่ปล่อยเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับทูเรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกล ก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวเนี่ยทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2-3 วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2-3 วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายแต่ถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลง ีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกมั่งจิตภายในมั่งเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกมั่งอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกับกายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณา ปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยกินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูน่ะมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับปะเลอคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับปะเลอสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่แล้วจะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ถ้าพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่มันน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราแค่3คนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพอง
1: น่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มี

วยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแล้วแต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใส่อยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาคอตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดน่าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินกวาดไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไป
ที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้ทีนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาเกิดความเห็นจริงๆจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปี
เป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไป

มันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้ทีนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยั่งลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาเกิดความเห็นจริงๆกายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้ความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายระบุจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดในเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของ

พระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้เนี่ยพาเข้าพระนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นี่พายันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรแล้วก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่

ไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงมีปัญญามากไม่ไปติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารด้วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักตะวันคิดสักตะวันนึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทางทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้อหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรให้เข้ามาดูที่จิตอย่างเดียว

แสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอานนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เสถียรสุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

สันติสุขที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมองไก่ไข่ที่ได้ปล่อย

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

ชื่อถือได้อย่าได้ดูสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็น

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ธนาได้มาแสดงธรรมในวาระ2ปีของการแสดงความกตัญญูต่อคุณูปการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นพระภิกษุลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นฆราวาสทั้งหลายในวันนี้เราได้มาในวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาระลึกถึงปฏิปทาของหลวงพ่อที่ดำเนินตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นศาสดาของศาสนาของเราการเดินตามทางของพระพุทธเจ้านั้นการเดินตามทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นการเดินตามทางสวนกระแสสวนกระแสอะไรคือสวนกระแสของโลกในโลกนี้โดยธรรมดาของโลกนั้นเดินไปตามกระแสของความโลภนั่นแหละคือกระแสข้อที่หนึ่งความโลภความต้องการความหวังความอยากนี่เรียกว่ากระแสโลกกระแสโลกนี้เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์นั้นได้เป็นปกติในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายกับมนุษย์ที่ได้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ก็ล้วนแต่ตกอยู่ในกระแสของความโลภความต้องการด้วยกันทั้งนั้นกระแสที่สองคือกระแสโลกคือกระแสแห่งความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นได้ดีเกินหน้าเกินตาก็ไม่พอใจอันนี้เรียกว่ากระแสความโลภ กระแสที่สองที่เราก็ตกอยู่ในอำนาจของมันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์แม้กระทั่งเทวดาก็ยังตกอยู่ในอำนาจของความอิจฉาริษยา

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ

โกรธความอิจฉาริษยานี้จึงท่วมทับจิตใจของสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเทวดาก็ไม่พ้นจากกระแสของความอิจฉาริษยาของความโกรธความเกลียดกระแสโลกกระแสสุดท้ายที่เราได้ยินอยู่เสมอคือกระแสของความหลงความหลงนี้มาจากภาษาบาลีว่าโมหะอวิชชานั้นก็ได้แปลว่าความหลงคือความไม่รู้ความหลงที่เกิดจากความไม่รู้นั้นเป็นกระแสที่ท่วมทับจิตใจและฝังหนาแน่นในจิตตสันดานของมนุษย์ของสัตว์ในไตรภูมินี้มาตลอดกับตลอดกันพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นแบบอย่างหลวงพ่อของเรานั้นเป็นแบบอย่างในการพาเดินทวนกระแสความโลภอย่างที่พูดมาเป็นกระแสใหญ่ท่วมทับเผาไหม้จิตใจของมนุษย์ของสัตว์โลกอยู่ทุกวินาทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูไกลดูที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าในจิตใจของเรานั้นยังมีความโลภมีความอยากมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนเรามีมากก็แสดงว่าไฟของความโลภนั้นกำลังเผาไหม้จิตใจของเราเรามีความโกรธมีความเกลียดอิจฉาริษยามากในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ในจิตใจนั่นก็แสดงว่าไฟประการที่สองก็กำลังเผาไหม้จิตใจของเราเรามีความหลงความไม่รู้สิ่งตามความเป็นจริงก็มีอีกไฟประเภทหนึ่งที่กำลังเผาไหม้จิตใจของเรากระแสโลกนี้เป็นกระแสที่แรงเผาไหม้จิตใจของสัตว์โลกทุกวินาทีไม่มีวันหลับวันนอนก็มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเท่านั้นครูบาอาจารย์เท่านั้นที่เป็นผู้เป็นแบบอย่างดำเนินปฏิปทาในการเดินสวนกระแสโลกสวนกระแสโลกโลกของความโกรธโลกของความเกลียดความอิจฉาริษยาสวนกระแสความอยากความต้องการสวนกระแสความหลงความโง่ไม่รู้สิ่งตามความเป็นจริงมีครูบาอาจารย์มีพระพุทธองค์เท่านั้นที่มาบอกมาสอนเราว่าจะต้องเดินทวนกระแสชีวิตของเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดไม่มีศาสนาใดไม่มีศาสดาใดในโลกที่ได้มอบคำสอนให้เรานั้นเดินสวนกระแสของโลกกระแสความโลภความโกรธความหลงนี้ยกเว้นพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่ได้มาบอกมาสอนเราให้ตระหนักถึงภัยคือถ้าเราไม่เห็นกระแสโลกทั้ง3อย่างนี้ว่าเป็นภัยเผาไหม้จิตใจของเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางในการพ้นทุกข์ได้เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายก็ตามทางจิตใจก็ตามความทุกข์น้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราลองมาพิจารณาดูให้ลึกซึ้งให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียแล้วเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดเมื่อเราพิจารณาอย่างวิเคราะห์ด้วยความวิเคราะห์แยบคายที่สุดแล้วก็หาพ้นจากกระแสทั้ง3อย่างนี้ไม่มนุษย์ของเราในปัจจุบันนี้มีความทุกข์มากมายก่ายกองก็เพราะความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี้เพราะความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นี้เพราะความหลงคือความไม่เข้าใจถูกต้องความเข้าใจผิดระหว่างกันและกันนี้นี่แหละจึงเรียกว่ากระแสโลก3กระแสนี้อยู่ที่ไหนในไตรภูมินี้นรกก็ตามมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามแม้กระทั่งพรหมโลกก็ตามก็ถูกกระแสโลกถูกไฟ3กองนี้เผาไหม้จิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้ววันไหนที่จะหลุดพ้นจากไฟ3กองนี้ไปได้วันไหนจะหลุดพ้นจากไฟ3กองนี้ไปได้ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้มาย้ำเตือนให้เราเห็นภัยถึงความโลภความโกรธความหลงนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางในการออกจากทุกข์ได้เพราะเมื่อเราพิจารณาน้อยใหญ่พิจารณาในแง่มุมไหนก็ตามในโลกนี้ในจักรวาลนี้สุดท้ายเมื่อมาสรุปฟันธง

็มาถามตัวเองว่าที่ว่าชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันตรงนี้วินาทีนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปหา เหตุของความทุกข์ให้มากมาพิจารณาด้วยความจริงใจของเราคือในการพิจารณาธรรมนี่เราพิจารณาด้วยใจเอาใจที่จริงของเราเอาใจที่ตรงของเรานั้นมาพิจารณาคือเปิดอกของเราเปิดอกของเราออกจากความคิดเปิดออกจากความรู้สึกเปิดออกจากอคติทั้งหมดมาพิจารณาด้วยใจจริงๆด้วยใจตรงๆแล้วเราก็จะเกิดการยอมรับเกิดการยอมรับอย่างที่อาตมาพูดว่าทุกข์แท้ที่จริงทุกข์นี้มันก็เกิดขึ้นจากกิเลส3กองนี้เกิดขึ้นจากโลก3กองนี้ที่ว่าเผาไหม้จิตใจของมนุษย์อยู่ทุกวินาทีไม่เคยหลับไม่เคยนอนเราเห็นแล้วหรือเราพิจารณาเห็นแล้วหรือถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่ากิเลส3ตัวนี้ไฟ3กองนี้กำลังเผาไหม้จิตใจเราอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางพ้นทุกข์ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของครูบาอาจารย์ต่างๆมาดูที่ชีวิตของเราว่าเดี๋ยวนี้เรามีความโลภมากน้อยแค่ไหนในจิตใจของเราเรามีความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเกินหน้าเรามากน้อยแค่ไหนมีความเข้าใจผิดมีความหลงมากน้อยแค่ไหนจิตใจของเราเดี๋ยวนี้นั่นละคือเป็นตัวชี้ว่าในอนาคตต่อไปความทุกข์ของเราจะเกิดมากหรือเกิดน้อยก็ด้วยเราพิจารณาเห็นกิเลส3กองนี้ว่ามีอยู่ในจิตใจของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการพิจารณาฆ่ากิเลส3กองนี้เดินทางสวนกระแสกิเลส3ตัวนี้ไปได้ก็โดยการพิจารณาให้เห็นภัยเสียก่อนให้เห็นภัยของความอยากความต้องการที่ว่าเราจะต้องดีดดิ้นแสวงหาอะไรก็หาสิ่งที่มาประเคนตามความอยากความตามความต้องการในการหาทุกครั้งการหาทุกทีไม่ว่าจะเป็นแสวงหาอะไรก็ตามเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามใช้สติปัญญาไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลนั่นแหละคือเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอย่างให้เราเห็นสดๆร้อนๆเพราะฉะนั้นความต้องการนี่โดยธรรมชาติความต้องการความอยากนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสไว้ว่านัตติตัณหาสมาอาภาแม่น้ำที่เสมอด้วยความอยากความต้องการไม่มีเราตามความอยากความต้องการเราตามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นขีดจำกัดเหมือนกับท้องฟ้าที่เวิงวางเหมือนกับมหาสมุทรที่เหลียวไปก็ไม่เห็นฝั่งความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราตามไปพบแล้วพบเล่าสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือความทุกข์นั่นเองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่อาตมาพูดไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนแต่เกิดขึ้นที่จิตใจที่เราไม่เห็นว่าสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ก็เพราะเรานั้นได้พยายามที่จะตอบสนองความต้องการแท้ที่จริงนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่อาตมาพูดไว้พระพุทธองค์ครูบาอาจารย์ต่างๆได้สอนให้เรานั้นเห็นถึงภัยว่าการเดินตามความอยากของเราการปล่อยให้ความอยากความต้องการความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความหลงครอบงำจิตใจของเรานั้นทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าปิดบังสติปัญญาของเรานั้นไม่ให้รู้สิ่งตามความเป็นจริงเมื่อไรก็ตามที่เรามีความอยากมีความต้องการแล้วสติปัญญาในขณะนั้นก็จะดับลงไปทันทีอันนี้ลองพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็จะเป็นอย่างนั้นคนที่ถูกหลอกก็ตามคนที่ตกอยู่ในภัยของความอยากก็ตามสติปัญญานั้นจะดับลงไปก่อนในขณะนั้นเมื่อถูกความอยากความต้องการนั้นได้เกิดขึ้นในจิตครอบงำจิตใจสติปัญญาที่มีหลักแหลมแค่ไหนก็จะดับลงไปเมื่อดับลงไปแล้วก็ประมาณเหมือนกับว่ารถที่กำลังวิ่งไปอยู่ดีๆแต่ว่าไฟดับไปชั่วขณะเราก็ลองนึกดูว่ารถในขณะที่วิ่งไปดีๆไฟดับไฟหน้ารถนั้นดับไปชั่วขณะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นญาติโยมก็ลองจินตนาการเอาดูก็มีแต่ภัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะใดในขณะนั้นสติปัญญาที่เราเคยมีก็จะดับลงไปอย่างนี้พระพุทธองค์ครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นเดินสวนกระแสของโลกก็ด้วยเหตุที่ว่าหากเรานั้นสามารถ
ยกจิตของเราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นได้ด้วยการพิจารณาให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาก็ตามหรือด้วยการใช้กำลังของสมาธิสมถะกำลังจิตที่เราฝึกไว้ดีก็ตามเข้าพังทลายกิเลส3ตัวนี้โดยไม่เดินสวนกับโดยไม่เดินตามกระแสของมันเดินสวนกระแสของมันแล้วสติปัญญาของเราก็จะไม่ดับนั่นแหละคือประการที่1เมื่อสติปัญญาของเราไม่ดับประการที่2สติปัญญาที่ว่าไม่เคยเข้มแข็งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเข้มแข็งขึ้นมากว่าเดิมถ้าพิจารณาในแง่หนึ่งกิเลสทั้ง3อย่างนี้ก็อุปมาเหมือนกับว่าหินที่จะมาใช้รับมีดคือสติปัญญาของเรามนุษย์นั้นถ้าเราพิจารณาในแง่หนึ่งกิเลสทั้ง3อย่างนี้ไฟ3กองนี้ก็คือหินที่จะมารับสติปัญญาถ้าไม่มีกิเลสให้มาเห็นตัวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะข้ามพ้นเดินสวนกระแสของกิเลสเหล่านี้ได้พระธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่ได้สอนให้หนีไปไหนไม่ได้สอนให้หนีออกนอกโลกไม่ได้สอนให้หนีออกนอกจักรวาลแต่สอนให้หันมาดูไฟ3กองนี้สอนให้มากำหนดรู้ไฟ3กองนี้สอนให้มากำหนดรู้กระแสของกิเลสทั้ง3กองนี้ด้วยการใช้กำลังของความสงบนั่นคือประการที่1ที่การที่เราจะไปฆ่ากิเลสทั้ง3เดินสวนกระแสกิเลสทั้ง3ตัวนี้ได้ก็1ด้วยการใช้กำลังความสงบก็คือสมาธิที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พร่ำสอนเรามาด้วยการภาวนาพุทโธนั้นก็ตามด้วยการภาวนาสัมมาอรหังก็ตามหรือด้วยอุบายใดๆก็ตามที่สามารถรวมจิตที่กระจัดกระจายไปตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาเกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จิตของเรานั้นกระจัดกระจายไปตามกิเลสไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยการเพียรเพ่งด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ตามคำบริกรรมอะไรก็ตามก็คือการรวมจิตนั่นเองคือการรวมจิตนี้รวมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตนี้มีกำลังมันก็จะมีกำลังมันก็จะมีพลังมีอานุภาพในการที่จะทำลายสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะการเข้าไปทำลายกิเลส3อย่างนี้การเข้าไปตัดกระแสกิเลสของความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้ก็โดยการใช้กำลังของความสงบนั่นเองเราจะพิจารณาเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามจิตใจของเราสงบเย็นสบายจิตของเรานั้นก็จะมีกำลังมีกำลังในการดับกระแสความร้อนความต้องการที่เรามีในขณะนั้นก็ดับไปความเกลียดความอิจฉาริษยาความโกรธที่เรามีในขณะนั้นก็ดับไปความหลงความไม่รู้สิ่งตามเป็นจริงก็ดับไปดับไปเมื่อจิตของเรานั้นเป็นสมาธิเมื่อจิตของเรานั้นสงบรวมตัวแต่การที่จิตนั้นจะสงบรวมตัวเป็นสมาธิได้เราจะต้องฝึกแล้วฝึกอีกเพ่งแล้วเพ่งอีกบริกรรมแล้วบริกรรมอีกคือจิตนี้ไม่มีทางที่จะสงบรวมตัวได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่เพ่งไม่บริกรรมก็ทำไมก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตถ้าเราไม่เพียนเพ่งไม่เพียนเพ่งอยู่กับอารมณ์ธรรมชาติของจิตนั้นก็จะตกผวังตามหลักอภิธรรมว่าตกผวังตกผวังก็เหมือนกับคนนอนหลับตกผวังก็เหมือนกับคนนอนหลับตกผวังแล้วสติก็จะหลุดปัญญาก็จะไม่มีเพราะนั้นการเพียนเพ่งพิจารณาทำจิตให้สงบนั้นก็ด้วยการทำจิตนั้นให้อยู่ในวิถีของจิตคือวิถีจิตที่มีลักษณะรู้สิ่งต่างๆและรู้ตัวเองอยู่ในวิถีอยู่ในเส้นทางของจิตคือการทำงานของจิตถ้าว่าอภิธรรมแล้วก็ว่ามีวิถีเขาเรียกว่าชวนวิถีเป็นการทำงานของจิต
ที่มีอยู่7ขณะใน7ขณะใน7ใน7ชวนวิถีก็คือเป็นวิถีของการรู้ของจิตแต่ถ้าจิตนั้นได้เลย7ขณะไปแล้วก็จะตกภวังค์เมื่อตกภวังค์แล้วสติปัญญาก็จะดับไปเพราะฉะนั้นในการเพียรเพ่งภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ตามด้วยคำบริกรรมอะไรก็ตามก็คือการรักษาจิตนั้นให้อยู่ในวิถีให้อยู่ในวิถีแห่งผู้รู้เมื่อจิตนั้นอยู่ในวิถีแห่งผู้รู้มากเข้าหนักเข้ามากเข้าหนักเข้าจิตของเราก็จะสงบก็จะใสก็จะสงบก็จะใสก็จะฟอกตัวเข้าไปฟอกตัวเข้าไปในขณะที่จิตนั้นฟอกตัวเข้าไปกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่เราเคยมีหนาแน่นในจิตตสัญญาณก็จะถูกฟอกตัวไปด้วยโดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตามอันนี้เราก็ลองไปพิจารณาให้แยบคายเถิดเราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือการฟอกจิตฟอกจิตจากกระแสของความโลภความโกรธความหลงวิธีที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงชี้แนะว่าให้ทำเป็นยานิกตาให้ทำเหมือนกับยานให้ทำเป็นพหุลีกตาให้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือการทำสมาธิทำจิตให้สงบนั้นทำวันเดียวแล้วหยุดไม่ได้ไม่สำเร็จผลทำวันเดียวแล้วหยุดกิเลสที่เคยฝังหนาแน่นในจิตตสันดานก็จะไม่ถูกฟอกเมื่อไม่ถูกฟอกแล้วก็สามารถที่จะฟุ้งขึ้นมาได้ตลอดเวลานี่คือการกำจัดโลภโกรธหลงประการแรกที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงสอนไว้ถ้าใช้ศัพท์สั้นๆก็คือสมถะคือการทำใจให้สงบนั่นเองทีนี้เมื่อจิตใจสงบแล้วความสงบก็มีหลายระดับหลายขั้นมีความละเอียดหลายระดับหลายขั้นขึ้นอยู่กับผู้บำเพ็ญภาวนาแต่ละคนกำลังของความสงบนี้เมื่อได้ที่เต็มที่แล้วเราก็สามารถที่จะนำมาแปลเป็นกำลังอีกตัวหนึ่งได้คือมาฝึกการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนานั่นเองการจะกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั้นเอาเฉพาะกำลังของความสงบฟอกเข้าไปด้วยกำลังของความสงบด้วยกำลังของคำบริกรรมนั้นในพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่เพียงพอเพราะไม่ว่าจะมีความสงบนิ่งแน่นหนามั่นคงมากเท่าไหร่กิเลส3ตัวนี้ก็ยังซ่อนเร้นอยู่ในจิตตสันดานของเราในมุมใดมุมหนึ่งของจิตไม่สามารถที่จะฟอกออกให้เขาขาวสะอาดขาวสะอาดทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญภาวนานั้นเราก็จะต้องมาเจริญวิปัสสนาก็ด้วยการใช้ความสงบนั่นแหละความสงบของจิตนั่นแหละใช้ตัวนั้นแหละเป็นฐานในการมาพิจารณาแยกแยะหาเหตุหาปัจจัยว่าเอ๊ะกิเลส3ตัวนี้ที่ฝังแน่นหนาแน่นในจิตตสันดานของเรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรหนอนี่คือการเจริญวิปัสสนาคือการมาแยกแล้วว่าตัวนี้คือรูปกายตัวนี้คือนามธรรมความรู้สึกความคิดความจำตัวรู้วิญญาณธาตุนี่ก็เรียกว่านามมาพิจารณาแยกแยะกายกับใจนี้อันดับแรกก็คือการมาพิจารณาแยกแยะว่าตัวกายนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนั้นไม่เหมือนกับจิตใจนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่เหมือนกับกายมาพิจารณาให้เข้าใจตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะกันความเข้าใจผิดคือในขณะที่เราทำสมาธิทำจิตให้สงบนั้นเราไม่สามารถที่จะไปแยกกายแยกจิตออกจากกันได้เพราะการทำจิตให้สงบด้วยกำลังสมถะนั้นเป็นเพียงแค่การไปรวมกายรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นการฟอกกิเลสให้เบาบางลงเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะไปกำจัดหรือสังหารกิเลสที่ฝังหนาแน่นในจิตตสันดานของเราได้มีแต่ทางเดียวคือการมาพิจารณาเอาความสงบนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละเป็นฐานในการพิจารณาแยกออกมาเพื่อให้เรารู้ว่าเออนี่นะกายนี้
อวัยวะ32นี้อาการ32นี้มันก็เป็นอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตคือผู้รู้จิตคือผู้รู้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรามาพิจารณาแยกแยะเสียปกติแล้วนั้นคนปกติไม่สามารถที่จะแยกแยะกายกับใจออกจากกันได้ก็คละเคล้ากันไปเหมือนกับน้ำที่มีสีน้ำที่มีสีนั้นเราไม่สามารถที่จะแยกแยะออกไปว่านี่เป็นสีนะนี่เป็นน้ำนะเราก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยฟันธงเลยว่าอันนี้น้ำต่างกับสียังไงสีนี้ต่างกับน้ำยังไงสติปัญญาก็ยังไม่เกิดเต็มที่แต่ในขณะที่เราออกจากความสงบมาพิจารณาขันห้ามาแยกแยะว่ากายส่วนนี้ใจส่วนนี้ส่วนใจก็มีส่วนของความคิดมีส่วนของความรู้สึกมีส่วนของความจำเรียกว่าขันห้าส่วนกายนี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาพิจารณาแยกแยะกระจายออกไปเพื่อที่จะหาเหตุดูซิว่าที่นี้ไอ้ความโลภความโกรธความหลงน่ะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนกันแน่มันเกิดขึ้นจากกายใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากอวัยวะ13 12ใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือว่ามันเกิดจากส่วนที่เป็นนามธรรมนั่นคือการมาเดินปัญญาพิจารณาไม่มีศาสนาใดศาสดาใดยกเว้นพระพุทธเจ้ายกเว้นครูบาอาจารย์ของเราที่จะมาสอนให้เรานั้นได้มาแยกแยะพิจารณาตัวนี้คือการเดินปัญญาถ้าไม่มาพิจารณาแยกแยะตัวนี้แล้วปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดที่จะเข้าไปชำระที่จะเข้าไปสังหารกิเลสคือโลภโกรธหลงที่ว่าฝังอยู่อย่างหนาแน่นในจิตตสันดานในกายในใจในรูปธรรมและนามธรรมนี้ได้ขั้นแรกเราก็จะต้องสามารถที่จะมาพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบตรงนี้ให้ได้เสียก่อนด้วยการใช้กำลังความสงบของเรานั้นมาพิจารณาแยกแยะคือในการมาพิจารณาแยกแยะนี่ไม่ใช่ว่ามาใช้ความคิดในการจินตนาการแยกแยะเอาได้แต่ในขณะนั้นในขณะที่ความสงบเกิดขึ้นแล้วในขณะที่สมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตมีกำลังแล้วมันจะเกิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นความคิดได้ซึ่งไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นความรู้สึกได้แต่มันจะเกิดเขาเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าญาณพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าวิปัสสนาญาณคำว่าญาณตัวนี้เหมือนกับความรู้สึกนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ความคิดแล้วเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจใจที่สงบนิ่งเปิดเต็มที่แล้วต่อความจริงเปิดเต็มที่แล้ว ต่อสิ่งทั้งหลายอคติที่เรามีในใจ อารมณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจความวิตกความฟุ้งซ่านความกังวลต่างๆที่เรามีอยู่ในใจเคยมีอยู่ในใจนั้นได้ดับไปแล้วเป็นใจที่สงบและความสงบตรงนี้ท่านน้อมมาพิจารณาแยกแยะได้มาพิจารณาแยกแยะกายกับใจนี้เราก็จะเห็นสิ่งความเป็นจริงเห็นสิ่งตามเป็นจริงเห็นรูปธรรมตามเป็นจริงเห็นกายนั้นตามเป็นจริงเห็นใจนั้นตามเป็นจริงตามเป็นจริงทำไมก็เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันไม่มีอะไรมาบังแต่ก่อนนั้นก็มีความรู้สึกมาบังมีความคิดมาบังมีสัญญาธรรมมาบังแต่พอเราเพิกสัญญาธรรมทั้งหมดออกเราเพิกความคิดออกความรู้สึกอคติทั้งหมดออกมันก็เหลืออยู่แต่จิตที่ตรงคือโดยธรรมชาติของจิตนั่นก็คือตรงเป็นสิ่งที่เปิดเผยก็ตัวเปิดเผยตัวนี้แหละเราน้อมมาพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ก็ได้การน้อมมาดูถ้าจะว่าพิจารณาก็คือการมาดูนั่นเองมาดูว่าโอ้อันนี้นะสิ่งที่เรียกว่าธาตุดินมันก็มีลักษณะหนักสิ่งที่เรียกว่าธาตุลมนั้นก็มีลักษณะเบาสิ่งที่เรียกว่าธาตุน้ำก็มีลักษณะเย็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุไฟก็มีลักษณะร้อนเราก็ดูที่ไหนก็ดูที่กายของเรานี่เองเราก็จะเห็นว่าโอเป็นอย่างนี้ธาตุเป็นอย่างนี้ธาตุสี่เป็นอย่างนี้อาการ32เป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่จิตที่เรากำลังแสวงหาและความยึดมั่นผูกพันความต้องการความโลภความโกรธความหลงน่ะมันอยู่ที่ไหนหนอ
มันซ่อนอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันซ่อนอยู่

าการ32มันก็ไล่ไปสติปัญญาที่เราพิจารณาเดี๋ยวมันก็จะไล่ให้เราเมื่อเราน้อมมาพิจารณาแล้วสติปัญญาตัวนี้มันก็จะไล่ไปเองไล่ไปเองก็คือตัวเรานั่นแหละไล่ไปโดยจะเป็นเหมือนกับว่าผู้ดูแล้วคำตอบมันก็จะเกิดขึ้นในนั้นนี่คือการมาพิจารณาแล้วสิ่งที่จะยากมากที่สุดที่เรามาพิจารณาขั้นละเอียดเข้าไปก็คือการมาพิจารณานามธรรมก็ด้วยการมาพิจารณาแยกแยะเช่นว่าแยกแยะความคิดออกจากผู้รู้สิ่งต่างๆผู้รู้ความคิดก็เป็นอีกตัวนึงความคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้รู้ความคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันดับไปในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอันนี้เรามาพิจารณาให้เห็นความอยากเล่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดหรือว่าอยู่ที่ตัวรู้ความโกรธล่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดหรือว่าอยู่ที่ตัวรู้เมื่อเราเห็นความคิดได้เมื่อเราเห็นตัวรู้ด้วยจิตใจได้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้กิเลสที่ว่ามาฝังหนาแน่นอยู่ที่มาแวบเข้ามาในจิตใจนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เองนะความโลภความโกรธความหลงที่ว่าเป็นกระแสโลกที่อาตมาพูดเบื้องต้นที่พุทธองค์นั้นครูบาอาจารย์ต่างๆได้สอนให้เห็นว่าเป็นภัยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ชีวิตของเรานั้นไอ้แท้ที่จริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่นี่คือมันเกิดขึ้นที่ธาตุดินที่เราไปยึดเป็นหลงในดินเกิดขึ้นที่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นที่อวัยวะ32ที่เราไปยึดในส่วนไหนมันก็เป็นทุกส่วนนั้นทำไมไปยึดก็เพราะจิตใจของเรานั้นจิตของเรานั้นไม่รู้มาก่อนว่าธาตุดินนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปแตกสลายไปตามธรรมดาของมันน้ำเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสลายไปแตกสลายไปตามธรรมดาของมันอวัยวะต่างๆน้อยใหญ่ในร่างกายแม้กระทั่งร่างกายทั้งหมดของเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายก็ต้องเปื่อยเน่าเปื่อยสลายไปนี่แล้วเราไปยึดไปทำไมไอ้ตัวไหนมาเป็นผู้ยึดล่ะตัวนี้คือการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะให้คำตอบแก่เราได้ว่าโอ้ที่แท้จริงนี่เราก็ไม่เคยพิจารณาไม่เคยเห็นไม่เคยมาพิจารณาตัวนี้ไม่เคยเห็นจิตใจของเราจึงยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นทุกข์ได้จึงถูกความโลภความโกรธความหลงนั้นซึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้มาโจมตีจิตใจของเราโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เรานั้นทุกข์แล้วทุกข์อีกก็เพราะเราไม่เข้าใจนี่เองไม่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของกายไม่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของความคิดความรู้สึกแม้กระทั่งตัวรู้ของเราเราก็ไม่เคยเข้าใจสภาวะความเป็นจริงเพราะเรานั้นไม่เคยมาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยคิดว่าเป็นของกูเป็นของเรามานานเป็นของเรามานานนั้นแท้ที่จริงมันก็เกิดขึ้นของมันแท้ที่จริงมันก็ตั้งอยู่ของมันแท้ที่จริงมันก็ดับไปของมันมันเป็นธรรมดาของมันมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ในอดีตผ่านมาสักล้านชาติหรือเป็นอนันตกาลก็เป็นอย่างนี้มาแล้วในปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดความคิดความรู้สึกทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายของมันไปในอนาคตการนั้นเล่าเป็นอย่างไหนมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันลองพิจารณาดูสิลองพิจารณาดูสิพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาอย่างเรามางานในวันนี้มางานของหลวงพ่อในวันนี้เราก็ได้ยินเสียงสวดของพระคุณเจ้าได้ยินเสียงสวดของครูบาอาจารย์ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้นก็มีการดับไปเป็นเรื่องธรรมดาอนิจจาวัฏสังขาราเราก็ได้ยินนี่แหละคือหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะชำระล้างกระแสความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นกิเลสฝังหนาแน่นในจิตตสันดานของเราทำให้เรานั้นทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกชาติแล้วทุกชาติเราก็ด้วยการมาพิจารณาแยกแยะอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจารณาแยกแยะอย่างนี้เสียก็ไม่มีทางที่จะสกัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้แท้ที่จริงการจะสกัดกิเลสเหล่านี้เมื่อเราแยกแยะออกไปแล้วก็จะเห็นความเป็นมาเป็นไปเห็นความยึดมั่นถือมั่น
ห็นความโง่ความหลงของเราที่เคยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังว่านี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นของเรานี่เป็นของเราตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเราสิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นของเราที่เราเคยหลงตรงนี้เราเคยหลงตรงนี้ก็จะดับไปดับไปด้วยการพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณแม้กระทั่งขั้นต้นเท่านี้ก็สามารถที่จะลดความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรามากได้แล้วขั้นต้นอย่างนั้นคือขั้นต้นในการเข้ามาแยกแยะรูปแยกแยะนามแยกแยะกายแยกแยะใจออกไปได้ขั้นต้นแค่นี้แหละถ้าเราพิจารณาแยกแยะเห็นแล้วกิเลสโลภโกรธหลงที่เคยมีก็จะยุบไปโดยอัตโนมัติของมันลองพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเนาะร้องน้อมนำไปปฏิบัติไปพิจารณาแล้วก็จะเกิดผลอย่างที่อาตมาผู้ก็เคยปฏิบัติก็เคยพิจารณามาแล้วพอแยกแยะออกไปความโลภที่เคยมีก็หายไปแล้วไปตามหามันที่ไหนมันก็ไปแล้วพอมันไปบอกว่ามันไปต้องการอะไรมันไปความโลภอะไรในเมื่อสิ่งทั้งหลายเมื่อกระจายออกไปแล้วมันก็เหลือสักว่าธาตุของมันเท่านั้นที่ว่าเราเป็นของเรามันก็ไม่เห็นมีเหมือนที่เราคิดเราคิดว่าเป็นของเราตั้งแต่ต้นมันก็หายไปหมดความโกรธเราโกรธให้ใครล่ะเราเกลียดให้ใครเราอิจฉาใครเราไปโกรธใครโกรธที่ไหนสิ่งที่เราโกรธนั้นก็ไม่มีตัวตนเป็นเพียงสังวาธาตุเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปคนที่ดีต่อเราในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เขาจะดีต่อเราคนที่เลวกับเราในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เขาจะเลวกับเราอีกสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเราเข้าใจอย่างนี้จิตใจของเราก็จะคิดโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปตามทำไมในเมื่อมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็หยุดอยู่มันรู้แล้วมันก็หยุดมันก็ไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อนนี่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นแนวทางของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราของครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้เราเดินกับทวนกระแสความโลภความโกรธความหลงนี่ก็มี2แนวทางเท่านี้คือการทำจิตนั้นให้สงบนิ่งเป็นหนึ่งด้วยการบริกรรมและการน้อมจิตที่สงบแล้วมาพิจารณาให้เกิดปัญญาด้วยการแยกแยะพิจารณารูปพิจารณานามพิจารณากายพิจารณาใจอันนี้เป็นเบื้องต้นพิจารณาเข้าไปก็จะเกิดสภาวะธรรมเมื่อเกิดสภาวะธรรมต่างๆและจิตก็จะเดินไปตามสภาวะธรรมเหล่านั้นสุดท้ายเส้นทางธรรมะที่เราจะไปพบพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาติสัพเพธรรมะอนัตตาติก็หมายความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายก็ว่างเปล่าจากตัวตนสมาธิที่เราได้ก็ตามความสงบที่เราได้ก็ตามความรู้สึกปีติเอิบอิ่มที่เกิดจากสมาธิก็ตาม สุดท้ายถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็ว่างเปล่าจากตัวตนคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปตามธรรมดาของมันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งข้างนอกข้างในรูปธรรมนามธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเรามาพิจารณาลึกซึ้งลงไปก็เหมือนกันคือว่างเปล่าจากตัวตนอันนี้คือธรรมะที่เรามาพิจารณามาพิจารณาสุดท้ายเราก็จะเห็นตัวนี้ได้นี่คือวิธีการเดินสวนกระแสความโลภความโกรธความหลง ที่ฝังหนาแน่นอยู่ในจิตตสันดานของเราถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่มีทางอื่นมีไหมไม่มีถ้าเราตามความโลภยิ่งตามก็ยิ่งมากตามความโกรธยิ่งตามก็ยิ่งมีเรื่องมีปัญหามากความหลงนั้นก็เหมือนกันมีวิธีเดียวก็คือการสวนกระแสการพิจารณาด้วยการทำจิตนี้ให้สงบด้วยการใช้ความสงบนั้นมาพิจารณาให้เกิดปัญญาทีนี้ในการพิจารณาก็อยู่ที่แต่ละบุคคลเราไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ว่าจะเริ่มพิจารณาตรงจุดไหน ในการเดินวิปัสสนาญาณ นั้นแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางพระองค์บางบุคคลก็เริ่มจากการพิจารณากายขนฝนผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละพิจารณากายบางพระองค์ก็มาพิจารณานามธรรมคือมาพิจารณาใจให้เห็นใจสภาวะความเป็นจริงของใจบางพระองค์ก็มาพิจารณาความรู้สึกความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุข
ความรู้สึกเบาความรู้สึกหนักนี่มาพิจารณาจะมาพิจารณาแบบไหนอย่างไรก็ตามคือเราจะต้องพิจารณาเริ่มต้นจากอารมณ์ที่เห็นชัดเสียก่อนมาพิจารณาสภาวะความเป็นจริงของมันว่าเออนี่นะตอนนี้ความรู้สึกเบาความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมะเรากำหนดดูสุดท้ายก็จะแตกดับแตกสลายไปสภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็จะแตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นสภาวะของอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราพิจารณาอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ซ้ำๆเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่มีตัวตนนี่คือการพิจารณาเมื่อพิจารณาได้เห็นได้จิตใจของเราที่เคยวิ่งไปตามกระแสอารมณ์เคยฟุ้งซ่านต่างๆนานาก็จะหยุดเพราะเราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงนี้ได้นี่คือการเดินสวนกระแสโลกเดินสวนกระแสความโลภความโกรธความหลงนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นแล้วน้อมนำมาพิจารณาจึงว่าอยู่ที่เราชาวพุทธทั้งหลายว่าเรานั้นได้เดินตามทางของพระพุทธองค์มากน้อยแค่ไหนหรือยังแต่ละวันนั้นเราทำจิตของเราให้สงบมากน้อยหรือยังเราใช้เวลานั่งสมาธิภาวนากี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือเรายังไม่เคยทำเลยเราใช้เวลามาพิจารณาแยกแยะกายแยกแยะใจแยกแยะรูปธรรมนามธรรมออกมาให้เห็นสภาวะของมันตามเป็นจริงมากน้อยได้แค่ไหนหรือยังหรือว่าเราเป็นยังฟังอยู่ถ้าเราฟังอยู่เราไม่น้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็เหมือนเดิมโลภโกรธหลงกิเลส ที่เป็นไฟสามกองนี้ก็อยู่ในจิตใจของเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการฟังก็ดีนั้นไม่ได้ปฏิเสธฟังนั้นก็ดีไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าการฟังนี้ก็เป็นทางเบื้องต้นที่ให้เรานั้นเข้าไปรู้จักทางในการแก้กิเลสของเราในการเดินสวนกระแสกิเลสของเราได้แต่การฟังอย่างเดียวไม่สามารถที่จะไปกำจัดกิเลสได้เราก็จะต้องทำด้วยตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วพระพุทธองค์นั้นไม่สามารถที่จะช่วยเราได้อัคขาตาโรตถาคตาถึงครูบาอาจารย์ต่างๆก็เหมือนกันท่านก็พูดให้ฟังแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาเจริญมาเดินทางกำจัดโลภโกรธหลงแทนตัวเราได้ก็ด้วยตัวเรานี่เองถ้าเราไม่ทำจิตให้สงบวันหนึ่งแต่ละวันไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาเอาแต่ทำการทำงานคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาไม่เคยทำจิตให้สงบเลยนี่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างรู้ว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนไม่มีทางที่จะรู้ได้ก็มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะทำถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้อยู่แล้วว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นยกจิตของเรานั้นให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมะในวันนี้ก็ควรน้อมไปพิจารณาว่าตั้งแต่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนามีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธแค่ไหนแล้วหรือว่าเราเป็นชาวพุทธในใบทะเบียนบ้านอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาหรือนั่งจิตใจก็ไม่สงบเพราะไม่รู้วิธีทางจิตใจให้สงบบางคนพอมานั่งสมาธิก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่แล้วจะไปเห็นอะไรจะไปอยากเมื่ออยากแล้วแม้กระทั่งมานั่งสมาธิบอกว่าความอยากนั้นเป็นภัยเวลามานั่งสมาธิก็ยังอยากว่าอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่อยากรู้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกการทำสมาธินั้นจะต้องทิ้งความอยากอาตมาก็เรียนเป็นพระนักเรียนมาจบปริญญาธรรม9ประโยคเป็นพระนักเรียนเวลาออกป่าไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์บอกถูกด่าบ่อยเอาทำไมถูกด่าพวกนี้ก็บอกว่าบ้าตำราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นโน่นเป็นนี่บ้าไปหมดแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรก็จะไปได้อะไรก็เพราะว่าอยากการทำสมาธินั้นจะไปอยากมันไม่ได้เราลองพิจารณาให้ดีสิว่าในขณะที่เราทำสมาธินั่งนิ่งๆตัวตรงๆอยู่นี้
เราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่คนอื่นเคยบอกให้เรา

0: มีไหมถ้ามีการทำสมาธิไม่เกิดจิตนี้ไม่มีทางที่จะสงบได้ถ้าเรานั้นอยากอันนี้ต้องเข้าใจว่าในการทำจิตให้สงบตัดความอยากตัดความอยากออกไปเสียก่อนอย่าไปอยากนั่นอยากนี่เมื่อตัดความอยากออกไปไม่อยากนั่นไม่อยากได้เป็นอย่างนั้นไม่อยากได้เป็นอย่างนี้จิตใจมันก็จะสงบเองตามธรรมดาของมันในการภาวนามันก็หลักอย่างนี้โดยเฉพาะชาวพุทธของเราที่อยู่ในเมืองหลวงเป็นชาวพุทธที่มีความรู้อ่านหนังสือมากอ่านตำรับตำรามากแต่เวลาไปนั่งสมาธิแล้วมักจะไม่ได้มักจะไม่เห็นเพราะว่าเอาตำราพกไปด้วยเอาความอยากพกไปด้วยเอาสารพัดอย่างพกไปในจิตใจจึงไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่เรามีความอยากแม้แต่ว่าหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะเท่ากับปลายเข็มนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดจิตสู่ความเป็นจริงได้เพราะการทำสมาธินี้คือการเดินจิตของเราเข้าไปสู่ธรรมชาติความเป็นจริงธรรมชาติของความสัมพันธ์ในโลกในจักรวาลที่มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญ15ค่ำเรียกว่าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาธรรมะถ้าเราแปลง่ายๆปฏิจจสมุปบาทนี่แปลว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเหตุของปัจจัยความสัมพันธ์ของเหตุของผลความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกแค่ว่าเราคิดอยู่นี้ทั้งที่ไม่มีใครรู้เลยนะคิดอยู่คนเดียวยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เทวดาก็รู้แล้วว่าเราคิดอะไรและตัวเราเองนั้นก็รู้แล้วว่าเราคิดอะไรเพียงแค่คิดแล้วก็กระทบไปหมดเราคิดดีก็กระทบไปไหนกระทบไปทั่วจักรวาลนู่นน่ะแล้วเราคิดไม่ดีกระทบไปไหนกระทบไปทั่วจักรวาลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความลับนั้นไม่มีในโลกอันนี้ก็ลองไปพิจารณาแค่คิดนี้แรงกระเพื่อมก็เกิดขึ้นแล้วในจิตความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นแล้วกระทบไปหมดคิดไม่ดีก็กระทบไปหมดคิดดีก็กระทบไปหมดทั่วโลกทั่วจักรวาลที่ไม่ต่อไม่สัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกันนั้นไม่มีพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความอยากของเราเข้าไปปิดเอาความอยากของเราเข้ามาตั้งไว้เอาความต้องการเอาตัวตนของเราเข้ามาตั้งไว้การทำสมาธิภาวนาก็ไม่ขึ้นเพราะเราเอาความอยากเราเอาตัวตนของเรานั้นมาปิดกั้นกระแสความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วอย่างนั้นธรรมชาติมันก็เป็นอยู่แล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์มันก็เป็นอยู่แล้วอย่างนี้ทุกมิตินั่นแหละมันมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นภพภูมิไหนก็ตามทวารเรื่องจิตใจนี้มีความสัมพันธ์กันไปหมดแค่คิดก็กระทบทั่วจักรวาลนี่เพราะฉะนั้นการมาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งนั้นจะต้องตัดทิ้งความอยากออกไปให้เสียให้ได้ทั้งหมดอยากได้อยากรู้อยากเห็นแล้วมันก็จะเป็นไปตามบุญบารมีของเรานั่นเองบุญบารมีของคนนั้นบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันและในการที่จะได้ในการที่จะได้ทางสมาธิก็ได้ตามบุญบารมีของตัวเองนี้ไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้ไม่สามารถที่จะเรียนแบบกันได้บางพระองค์มาภาวนาแล้วเกิดอภิญญาญาณ บางพระองค์มาภาวนาแล้วอภิญญาญาณไม่เกิดบางพระองค์มาภาวนาแล้วก็ได้แค่ฌานบางพระองค์มาภาวนาเท่าไหร่ให้ตายก็ไม่ได้อะไรเลยก็ด้วยบุพกรรมด้วยสาเหตุหลายอย่างในการมาปิดกั้นสมาธินี้ไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นทางถูกเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในการทำจิตให้สงบทุกครั้งก็คือการตัดความอยากออกเสียความอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ให้ตัดออกไปซะก่อนเมื่อเราตัดเราวางความอยากได้แล้วก็เพียรเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเพียรเพ่งพิจารณาด้วยจิตด้วยจิตที่ตรงด้วยจิตเปิดเผยไม่มีรับลมคมในไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายจิตมันก็จะสงบด้วยตัวของมันเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าจิตนั้นไม่ตรงคดนิดเดียวแล้วสมาธิความสงบนั้นไม่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขทั้งหมดที่เรามีอยู่ในจิตใจนั้น เราจะต้องทิ้งออกให้ได้เสียก่อนจิตใจของเราจึงจะสงบลงได้และบางพระองค์บางทีเราภาวนาไปจิตยังไม่สงบเราก็ต้องรู้จักวิธีอธิษฐานในการทำจิตของเราให้สงบการอธิษฐานทางสมาธินั้นไม่เหมือนการอธิษฐานทางโลก การอธิษฐานทางโลกเราไปอธิษฐานไปขอพรหลวงพ่อให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้การอธิษฐานให้สมาธิเกิดนั้นจะอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้สมาธิไม่เกิดด้วยอธิษฐานหนึ่งให้อธิษฐานว่าด้วยบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตบวกกับสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็ขอให้เป็นพลวะปัจจัยให้จิตของข้าพเจ้านั้นสงบตามบารมีของข้าพเจ้าเถิด การอธิษฐานอย่างนี้คือการอธิษฐานถูกว่าด้วยบุญบารมีทั้งหมดที่เราทำมาแล้วก็จริงเป็นสัจจะบารมีด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยกำลังของสมาด้วยกำลังของสติกำลังของปัญญาที่ข้าพเจ้ามีในปัจจุบันนั้นก็จริงขอให้มารวมตัวทั้งหมดเพื่อให้จิตใจของข้าพเจ้านี้สงบณวินาทีนี้นี่คือการอธิษฐานให้ถูก แล้ว2หากข้าพเจ้านั้นมีความเกื้อกูลมีความผูกพันกับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตาม ไม่ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นจะล่วงลับไปหรืออยู่ที่ไหนก็ตามข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์นั้นมาบอกทางข้าพเจ้าด้วยเถิดมาชี้ทางข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยญาณวิถีใดๆก็ตามนี่ก็เป็นการอธิษฐานที่ถูกเหมือนกันคือเป็นการอธิษฐานมอบตัวแก่ครูบาอาจารย์คือบางทีครูบาอาจารย์นั้นบางบุคคลนั้นเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญยังไงคือครูบาอาจารย์เขาจะมาสอนทางสมาธิครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องอะไรต่างๆก็จะมาสอนทางสมาธิชี้ทางให้เราจิตของเรานั้นสงบได้บางคนนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นการอธิษฐานในการทำจิตให้สงบนั้นต้องอธิษฐานให้ถูกอย่าไปอธิษฐานขอนั่นขอนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเข้ามาบังสมาธิของเราเพราะนั้นในวันนี้เหลือเวลาอีก8นาทีอาตมาภาพได้มีโอกาส มาให้คำแนะนำชี้แนะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ด้วยบุญญาบารมีของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและคณะสงฆ์วัดสังฆทาน ก็คิดว่าได้ให้ธรรมะให้ข้อคิดสะกิดใจในค่ำคืนนี้ให้ญาติโยมนั้นได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อน้อมนำมาใช้ในชีวิต เป็นประโยชน์สืบไปด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาภาพก็ขออวยพร ให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณขอเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระมหาสุภาชิโนรโสเปลี่ยนธรรม9ประโยคจากสำนักสงฆ์ภูถ้ำพระอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ

อานนท์ในกาลบัดนี้ในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสรณะอันเลิศที่สุดแลภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

พัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาโมกธรรมก็คือเรามาค้นหาจิตใจความเป็นตัวเป็นตนของเราที่เรามีร่างกายเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วในภพนี้ก็ถือว่าบุญกุศลนั้นส่งเรามาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมเราดำเนินมาตลอดระยะเวลาก็เกือบ2ปีก็ถือว่าเป็นเวลาอันเร็วในวันที่24สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันครบรอบการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตัมมัญโญ

ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในเรื่องของการประพฤติของการปฏิบัติของลูกศิษย์ลูกหาพวกเรานั้นก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านเราก็มีบุญของเราที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็โดยคำชี้แนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชี้แนวทางให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตไปกับพวกลูกศิษย์ที่เป็นพระหรือว่าญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์จะเป็นลูกศิษย์โดยตรงหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์โดยทางอ้อมคือญาติโยมบางคนก็คงจะไม่ได้พบปะไม่ได้สนทนากับท่านก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญที่ยังมีคำสอนของท่านเรายังได้ฟังธรรมะของท่านธรรมะของท่านก็คือความเป็นจริงของความเป็นธรรมชาติที่คนเกิดมานั้นมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มีกรรมคือการกระทำของเรากรรมคือการกระทำของเรามันมีมาแต่ชาติปางก่อนจึงส่งผลมาในชาติปัจจุบันฉะนั้นเรามีร่างกายมีชีวิตมีจิตใจมีวิญญาณคือมีตัวรู้นั่นเองก็จะรู้ดีรู้ชั่วว่าการประพฤติการปฏิบัติตนของเรานั้นมันไปในทางไหนเราจะหนักไปในทางโลกเราไม่ฝ่ายในธรรมก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมามันก็ต้องมีทั้งธรรมแล้วก็มีทั้งโลกเราจะอยู่แบบไม่มีโลกก็ไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยการใช้ชีวิตการอยู่การกินการอาศัยเหตุและปัจจัยปัจจัยคือเครื่องอาศัยปัจจัยในที่นี้ก็คืออาหารยารักษาโรคเสนาสนะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มของญาติโยมก็เป็นไปอีกประการหนึ่งของพระก็ไปเป็นอีกประการหนึ่งคนละอย่างกันแต่ปัจจัยสี่ทุกคนต้องมีเพราะว่าปัจจัยคือเครื่องอาศัยนะฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องมีสติก็คือมีความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองอยู่ในปัจจุบันเราอย่ามัวไปลุ่มหลงกับอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราก็อย่าไปเพ้อฝันอนาคตที่มันยังไม่มาเราอยู่ในปัจจุบันของเราชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรเรามีศีลไหมมีทานไหมมีภาวนาไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องฝ่ายฟ้าหามาอย่างพวกเราญาติธรรมของพวกเรานี่เป็นบุคคลเป็นคนเป็นญาติเป็นโยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทมีเวลาก็มาบวชบางคนก็ยังไม่เกิดศรัทธาก็มาด้วยคนชักจูงหรือว่าฟังเขาว่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวบางคนก็ไม่ไปไหนก็อาศัยวัดเป็นที่สงบใจเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายนะมีแต่ความเล่าร้อนใจร้อนหูร้อนตาร้อนใจแต่เมื่อมาในวัดแล้วมันมีแต่ความร่มเย็นนะจากใจที่มันร้อนมันก็เย็นลงจากตาที่มันร้อนก็เย็นลงจากหูที่มันร้อนก็เย็นลงเย็นลงด้วยอะไรก็ด้วยบารมีธรรมนั่นเองนะการที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติปัญญาของเรานี่แหละมันจะทำให้เรารู้จักตัวตนของเราว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานี่มันมีอะไรมันมีกุศลหรืออกุศลแต่ที่เรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองเราก็มัวแต่ไปมองสิ่งภายนอกเราเลยลืมมองภายในของเราภายในของเราก็มีอะไรมีกระกายกระจายเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายมีแต่ลมหายใจฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาในความสำคัญของเรานั้นมันอยู่กับลมหายใจ

อยู่ด้วยลมถ้าลมเข้าไม่ออกเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วลมออกไม่เข้าเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วเราก็จะได้สรรพนามอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือเป็นผีทีนี้เป็นผีแล้วมันมีหลายอย่างผีดีผีไม่ดีมันก็อยู่ที่ชีวิตประจำวันในปัจจุบันของเราที่เราสร้างสมไว้นั่นเองฉะนั้นคนเรายึดอะไรไม่ได้เลยนอกจากศีลธรรมเราจะคิดว่าศีลธรรมนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้การทำดีเนี่ยมันทำได้ยากแต่มันก็ไม่ใช่ยากจนเกินไปทำดีแล้วมันจะมีอุปสรรคอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเราตั้งใจจะสร้างคุณงามความดีจะทำใจ

อย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเราตั้งใจจะสร้างคุณงามความดีจะทำใจให้สงบแต่มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะนิวรณ์นะมันฉาบทาอารมณ์ของเราความขี้เกียจขี้ค้านความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านความคิดมากสำคัญที่สุดคืออะไรคือทุกขเวทนานั่นเองเราก็ยินว่านั่งสมาธิแล้วใจเราจะสบายใจเราสงบนั่งสมาธิเราจะเป็นสุขอารมณ์นี้คืออารมณ์คนที่ปฏิบัติได้แต่บุคคลใหม่ญาติโยมที่ยังไม่เคยนั่งมันยังไม่มีความสุขหรอกมันจะเจอแต่ทุกอะไรทุกกายเพราะกายมันไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเพราะเราไม่ฝืนเราไม่อดเราไม่ทนพอลำบากหน่อยพอเมื่อยหน่อยเราก็ไม่สู้เราก็ถอยแล้วเมื่อเราไม่สู้กับทุกขเวทนาและเราจะรู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรเราจะรู้ไหมเราไม่รู้หรอกเรายินแต่เขาว่าฟังเขาว่าตราบใดที่เราลงมือทำเราจะรู้เลยว่าทุกขเวทนามันเกิดที่กายมันเป็นอย่างไรมันมีความสบายไหมมันมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขหรอกเพราะเราต้องผ่านทุกอันนี้ไปให้ได้แล้วถามว่าเราจะผ่านได้ไหมทุกคนผ่านได้แต่เราจะมีความอดทนมีขันติความอดทนอดกั้นมากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อของเราถ้าเราไม่เชื่อว่านั่งสมาธิแล้วใจเป็นสุขใจมันสงบพอเราลงมือทำไม่เห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเลยว่าทำสมาธิแล้วเราจะมีสุขมันไม่มีสุขมีแต่ทุกข์อันนี้แหละเรามาเรียนรู้ความทุกข์นั่นเองทุกข์เราต้องกำหนดให้รู้ทุกข์กายมันเป็นอย่างไรทุกข์กายเรายังไม่ค่อยสามารถที่จะละมันได้ถ้าทุกข์ใจเป็นอย่างไรมันยิ่งแสนสาหัสแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่าเราฝึกหัดได้ไหมได้ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนอดกั้นอาศัยความภาคเพียรขยันยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถสติปัฏฐาน4ให้มีสติรู้ให้มีองค์ภาวนานั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องพบต้องเจอทุกคนนิวรณ์ทั้ง5นะความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลความง่วงเหงาเฮานอนความอาฆาตความพยาบาททุกคนต้องประสบต้องผ่านถ้าใครไม่ประสบไม่ผ่านก็ถือว่ายังไม่เข้าขั้นนะยังไม่ข้ามขั้นเพราะขั้นต่อไปมันยิ่งมากยิ่งมีอุปสรรคมากคือเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสู้กับอารมณ์ของเราฉะนั้นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเรายังไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของตัวเองไปได้แล้วเราจะไปข้ามนะกับสิ่งที่มันจะมาอีกข้างหน้าไอ้สิ่งที่มาต่อไปในภายภาคหน้าของเราก็คืออะไรก็คือกิเลสของเรานั่นแหละนะกิเลสมันจะมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทีนี้เราจะต้องรู้ด้วยอะไรต้องมีสติตัวรู้ในอารมณ์รู้ในปัจจุบันอย่างเราเนี่ยฟังเทศฟังธรรมขณะนี้เราถามตัวเองนี้เรามีสติไหมจิตเราอยู่ตรงไหนหูเราได้ยินแต่ใจอยู่ตรงไหนหูได้ยินแต่ใจล่องลอยไปเป็นแบบสัมภเวสีไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หยุดล่องลอยไปล่องลอยไปแล้วถ้าล่องลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะดึงกลับมามันเป็นวิธีทางหรือเป็นแนวทางที่ยากแต่เราก็ต้องมีวิธีคือต้องกำหนดรู้ที่กายที่ใจของเราเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ยินเราก็ต้องตั้งใจฟังฉะนั้นถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของใจแต่เรานั่งอยู่ในท่าสมาธิถ้าจิตเราอยู่กับกายของเราอยู่ในอิริยาบถของเราในท่าสมาธิใจของเราก็เป็นสมาธิอยู่กับกาย

ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็คือเป็นสมาธิคือต้องมีจิตมั่นใจต้องมั่นใจต้องตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันฉะนั้นที่เราปฏิบัติกันแล้วมันไม่รู้ไม่เห็นมันไม่เจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นสมาธิของเรายังสั้นความอดทนของเรายังไม่เพียงพอความปรารภความเพียรของเรานั้นมันยังน้อยฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสะสมไว้สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแหละมันจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีจากการที่เรานั่งได้5นาที10นาทีแล้วเราก็ปวดเราก็เมื่อยเรากำหนดรู้เราก็แยกไอ้ที่มันปวดมันปวดอะไรถามใจตัวเองว่ามันปวดอะไรมันปวดกายใช่ไหมปวดร่างกายใช่ไหมเพราะเรามีร่างกายมันถึงปวดเพราะความมีเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่เมื่อมีร่างกายแล้วเป็นทุกข์แล้วเราอย่าเอาจิตไปผูกกับกายแยกอารมณ์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีเราก็ต้องแยกแยะเมื่อเราแยกแยะลงไปได้แล้วจิตแยกแยะออกไปได้แล้วมันจะเข้าสู่อารมณ์อุเบกขาเวทนาคือวางเฉยไอ้นี่แหละสิ่งที่วางเฉยนี่แหละมันจะทำให้เราเป็นสุขทุกวันนี้ที่เรามันร้อนหูร้อนตาร้อนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอุเบกขาไม่มีการวางเฉยได้ยินอะไรก็เก็บเข้ามาเห็นอะไรก็เก็บเข้ามาคิดอะไรก็เก็บเข้าไปสะสมไปสะสมไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแล้วเราจะใช้เวลาแค่นิดหน่อย5นาที10นาทีปี2ปีเราจะชำระล้างแล้ว เราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจของเราได้มันต้องใช้เวลาฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญบุญคืออะไรล่ะบุญก็คือชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวบริสุทธิ์สะอาดแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นความสบายไม่มีทุกข์ถึงมีเราก็กำหนดรู้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองทุกคนต้องมีทุกข์แต่ว่ามันแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราสร้างมาใครไม่เคยประสบกับความทุกข์เลยไม่มีทุกคนต้องมีทุกข์แต่ที่เราอยู่กับทางโลกเราไม่เคยได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติเราจะไม่เห็นทุกข์ของเราโดยชัดเจนเราลองนั่งแล้วเราลงเพ่งเวลาเราเกิดทุกขเวทนาที่กายของเราในรูปนั่งของเรานั่งพับเพียบนั่งเท้าขวาเท้าซ้ายอะไรก็แล้วแต่นั่งเป็นพระปางขัดสมาธิแล้วเราก็จะเห็นทุกข์ของเราเมื่อเรานั่งนานคือการทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนานๆก็แล้วแต่มันมีเวทนาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมรวบรวมลงไปก็คือยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถสุดท้ายนักปฏิบัตินอนคือนอนแบบมีสติไม่ใช่ยืนเดินนั่งพอนอนแล้วก็หัวถึงหมอนก็ข้อฟรีไม่ใช่ต้องกำหนดรู้เห็นในรูปนอนของเรานอนแบบพระนอนแบบผู้ปฏิบัติคือต้องมีสติลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรจับดูลมของเราเข้าลมออกในขณะที่เราอยู่ในท่านอนกำหนดรู้ร่างกายที่สัมผัสกับที่นอนของเราว่ามันอ่อนมันนุ่มมันแข็งมันสบายมันไม่สบายไหมคือรวมไปแล้วให้มีสติอยู่กับกายนั่นเองเมื่อมีกายแล้วจิตก็ต้องอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายแล้วมันไม่ออกไปนอกมันไม่เอาไปรับรู้เรื่องภายนอกแล้วมันจะมีอะไรมาเป็นทุกข์เฉพาะขันของเรามันก็ทุกข์พอเพียงแล้วพอทนแล้วเราไปเอารับอารมณ์รับสิ่งภายนอกเอามาให้เกิดทุกข์อีกก็เรียกว่า
แบกทุกข์อีกฉะนั้นคนเรานักปฏิบัติเราเนี่ยมันพยายามทำทุกข์ให้มันน้อยนะคิดให้มันน้อยนะแต่ปฏิบัติให้มันมากๆกินให้มันน้อยนอนให้มันน้อยอันนี้เหลือคือนักปฏิบัติแต่คฤหัสถ์ญาติโยมธรรมดาก็อะไรก็จะต้องมากกินก็ต้องกินมากนอนก็ต้องนอนมากอะไรก็ต้องได้มากทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่สุดคืออะไรจะต้องคิดให้มากนี่แหละญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติแต่สำหรับเราญาติโยมนักปฏิบัติมันมีแต่ความพอเพียงมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนอะไรมือหนึ่งก็พออยู่แล้วตื่นหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็มีจิตดวงเดียวจิตที่ใฝ่กุศลจิตที่ไม่วุ่นวายฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกมันก็ทำให้เราวุ่นวายถ้าเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวคือจิตแบบไหนล่ะก็คือจิตที่มันวางเฉยเนี่ยอันนี้วางเฉยแบบผู้ปฏิบัติวางเฉยแบบนักปฏิบัติคือวางเฉยแบบมีปัญญาอุเบกขาแบบอุเบกขาแบบมีปัญญาไม่ใช่อุเบกขาแบบอะไรก็ไม่เอาเลยสักอย่างหนึ่งสวดมนต์ฉันก็ไม่เอานั่งสมาธิฉันก็ไม่เอาเดินจงกรมฉันก็ไม่เอาแล้วถามว่าโยมทำอะไรโยมกำลังอุเบกขาคือวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างอุเบกขามันต้องเกิดปัญญามันต้องมีสตินะถ้าอุเบกขาในการงานแล้วไม่ต้องทำมาหากินอันนั้นเขาเรียกอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยในอะไรตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจวางเฉยหูได้ยินเสียงสรรเสริญหรือนินทาพอใจหรือไม่พอใจวางเฉยใจคิดนึกปรุงแต่งอดีตอนาคตความโลภคิดอยากมีอยากได้คิดความอาฆาตความพยาบาทผูกเวรผูกกรรมดูแล้ววางเฉยอย่างนี้คืออุเบกขาแบบมีปัญญาแต่ไม่ใช่ใครก็ทำอะไรก็แล้วแต่ฉันก็วางเฉยเพราะครูบาอาจารย์สอนว่าให้อยู่ในอารมณ์วางเฉยมันไม่ใช่อันนั้นแบบไม่มีปัญญาวางเฉยแบบมีปัญญาคือมีตัวรู้พิจารณาโดยตัวรู้ว่าสิ่งไหนควรวางเฉยอย่างเขาทำวัดสวดมนต์กันเขานั่งสมาธิกันเขาเดินจงกรมกันเราก็วางเฉยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่วางเฉยนะไม่ถูกเขาทำกิจวัตรกันเราไม่ทำเขากินอาหารทานอาหารกันเราก็ไม่ไปร่วมกับเขาแล้วก็แยกออกมาไม่มีระเบียบไม่มีข้อวัดมีหลายคนนะอันนี้คือไม่รู้จักหน้าที่ขนาดเราอยู่ทางโลกเราก็ต้องมีหน้าที่เราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องมีหน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ของผู้เป็นลูกคืออะไรเราเรียนศึกษาหาความรู้ใฝ่หาความรู้นะบางโอกาสก็ช่วยเหลือการงานของครอบครัวเราเป็นพี่เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องช่วยเหลือผู้เป็นน้องพ่อแม่มีหน้าที่อย่างไรก็ต้องคอยดูแลลูกสามีมีหน้าที่อย่างไรภรรยามีหน้าที่อย่างไรทุกคนมีหน้าที่ทุกคนใครจะบอกว่าไม่มีหน้าที่เป็นไปไม่ได้นะเมื่อเรามาอยู่บวชเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคนต้องตื่นเช้า3:30สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องเดินจงกรมถ้ามาเห็นหลายคนมาก็ไม่อยากว่าหรอกเขาเดินจงกรมกันตัวเองก็มานั่งฝ่ายห้างกระดิกขาเล่นแท็บเล็ตเล่นมือถือไม่เกิดประโยชน์นั่นไม่รู้จักหน้าที่
หน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไรเรามีหน้าที่ของนักบวชเมื่อเราอยู่ในสังคมแล้วต้องมีหน้าที่ทุกคนต้องมีหน้าที่นะถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่แล้วสังคมนั้นก็วุ่นวายนะถ้าเราไม่รู้หน้าที่ว่าเราหน้าที่ของความเป็นนักบวชหน้าที่ของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมหน้าที่ของเราต้องภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ให้ใจมันสงบให้มันรู้สติให้มันรู้ตัวไม่ใช่เราภาวนาแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้จิตฟุ้งซ่านแล้วลิ่งเรามาเข้าวัดเรามาถือศีลฟังธรรมแค่วันสองวันถ้าเราไม่ทำกันจริงๆจังๆมันไม่ได้อะไรมันไม่มีศรัทธาเมื่อเรามีเวลาน้อยเมื่อเราลงมือทำตามหน้าที่ตามเวลาของเราเราตั้งใจทำเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่โดยเคร่งครัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทำสมาธิแล้วใจเราเป็นอย่างไรนั่งสมาธิแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะแก้อารมณ์ของเราได้อย่างไรเดินจงกรมแล้วมันเมื่อยมันปวดแล้วเราจะทำอย่างไรทำอารมณ์อย่างไรเราก็ต้องอดต้องทนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีการลงทุนเป็นไปไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเราจะได้สมาธิเกิดขึ้นเองได้ไหมถ้าเราไม่ภาวนาแต่ถามว่าเราไม่ภาวนาก็ได้เรามีสติตลอดเวลาไหมถ้าเรามีสติตลอดเวลาไม่ต้องภาวนาภาวนาก็คืออะไรล่ะก็คือทำให้เจริญนั่นเองทำให้การกระทำการประพฤติของเราให้มันเจริญถ้าเราไม่มีสติแล้วปัญญามันไม่เกิดหรอกคนเรามันฟุ้งซ่านเดือดร้อนก็เพราะนี่แหละเพราะไม่มีสติสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าทำอะไรรู้ว่านึกอะไรอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติเรารู้เลยเนี่ยโอ้ตอนนี้ใจเรามันคิดนะใจเราไม่สงบใช่ไหมอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมเรารู้ว่าใจมันไม่สงบล่ะทำไมรู้ว่ามันไม่เป็นสมาธิล่ะใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยมันมีแต่ความคิดนั่งสมาธิแล้วก็มีแต่ปวดแต่เมื่อยแล้วถามว่ารู้ไหมว่ามันปวดมันเมื่อยรู้แล้วถามว่าคิดอะไรรู้ไหมรู้อ้าวไอ้นี่แหละคือตัวสติสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารู้มันคือตัวสติไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยนั่งแล้วไม่รู้ว่าฉันภาวนาอะไรนั่งแล้วมันหลับหรือมันสับหรือว่ามันประวังจิตมันเข้าประวังหรือเปล่าไม่รู้ภาวนาอะไรก็ไม่รู้มาฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีตัวรู้ก็คือตัวสติใช้ได้ไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้แต่ขอให้รู้สติรู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าตอนนี้มันทุกข์นะตอนนี้มันปวดนะตอนนี้มันคิดนะตอนนี้มันไม่สงบนะใจมันเล่าร้อนนะใจมันอยากจะลุกอยากจะเลิกใจมันไม่อยากจะทำความดีเลยอันนี้รู้พอรู้แล้วเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาดีป่ะไอ้ที่มันไม่สงบเพราะอะไรไอ้ที่มันคิดเพราะอะไรล่ะเพราะเรายังวางใจไม่ได้ยังละอารมณ์ไม่ได้ละสัญญาเก่าๆไม่ได้ละความคิดไม่ได้ถ้าละไม่ได้ทำยังไงก็ต้องภาวนาเข้าไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกสาภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอะไรก็ได้เพ่งลงไปเพ่งลงไปในกายของเราเนี่ยเราจะเพ่งว่าเกสาแล้วก็ว่าเกสาเกสาผมเกสาผมเกสาผมภาวนามันไปอย่างนี้ภาวนานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้ใจเรามันพัฒนาขึ้นจากใจที่มันขุ่นมัวใจที่มันเล่าร้อนใจที่มันยังมีความโกรธความโลภความหลงภาวนาแล้วพวกนี้มันลดน้อยลงไปไอ้ที่ไม่ลดน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเพราะเราขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจทำความดีแต่ขยันทำความชั่วขี้เกียจที่จะไม่คิดแต่ไม่ขี้เกียจในการที่จะคิด
ความคิดของเราเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราก็คือความปรุงแต่งจิตเจตสิกคือสิ่งที่มันมารบกวนจิตใจของเราธรรมชาติของจิตนี่แหละมันก็คือเป็นผู้คิดผู้นึกแต่เมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องคิดนึกให้มันเป็นบุญเป็นกุศลจะไปคิดให้มันเป็นบาปทำไมไม่เกิดประโยชน์จะไปคิดโลภให้มันเกิดโทษทำไมจะคิดอาฆาตพยาบาทจะคิดไปในทางไม่ดีทำไมมันไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษเราก็ฟังกันอยู่ประจำศีล5เป็นศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แต่เราก็ยังที่จะไม่มีศีลกันจะถามว่าขี้เกียจไหมมันก็ไม่ในใจเพราะว่าศีลนี่ไม่ได้บอกว่าต้องแบกต้องหามนะไม่ต้องแบกต้องหามอะไรเลยเพียงแต่เรางดเว้นข้อห้ามเราไม่ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามมันก็จบไม่ได้แบกไม่หามไม่หนักอะไรแต่ทำไมมันทำกันไม่ได้ลองถามตัวเองสิโยมไม่ต้องให้ตมาบอกหรอกลองถามตัวเองนี่แหละเป็นการบ้านว่าทำไมเรามีศีลห้ากันไม่ได้ค้นหาสิ่งเหล่านี้ก่อนค้นหาให้เจอเมื่อค้นหาเจอแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองตมาไม่บอกหรอกมันเป็นยังไงโยมก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองว่ามันแค่ห้าข้อมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรใช่ไหมเพียงแต่งดเว้นไม่กระทำมันก็จบในสิ่งที่ห้าข้อมันไม่มากไม่มายอะไรนักหนาเลยไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปดิ้นรนกระวนกระวายฉันอยากจะมีศีลห้าต้องไปวิ่งไปหาคนนู้นวิ่งไปหาคนนี้ไปหาสถานที่นู้นสถานที่นี้ไม่ต้องเลยตั้งใจวิรัติงดเว้นวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้มีศีลเกิดขึ้นเลยแต่ที่เราไม่ใฝ่ฟ้าไม่แสวงหากันเพราะเรายังไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาเพราะมันยังไม่เกิดอาเพศเหตุภัยมาถึงตัวเราสังเกตไหมคนเราบางทีถามว่าโยมถวายสังฆทานทำไมล่ะเป็นยังไงดวงไม่ดีหมอดูแล้วว่าดวงไม่ดีต้องสวายสังฆทานต้องมาบวชเนกขัมต้องมาบวชชีต้องโคนหัวด้วยบางคนหนักก็ไปขนาดนั้นแล้วตอนดีๆทำไมไม่มาถวายสังฆทานดีๆไปไหนกันพอเวลาดีๆสบายใจมีความสุขแล้วไม่คิดถึงบุญไม่ทึกถึงวัดไม่นึกถึงพระพอดวงไม่ดีเอาแล้วตอนนี้ขวายฟ้าแล้วโอ้ยต้องรีบเลยต้องไปรีบไปสวายสังฆทานเลยนะหมอเขาบอกว่าสังฆทานต้องพระสี่รูปนะไม่สี่รูปไม่ใช่สังฆทานนะต้องนิมนต์พระมาสี่รูปเลยไปอย่างนั้นอีกฉะนั้นคนเราพอทุกมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมาแก้มันทันไหมนะเหมือนสุภาษิตจีนเขาว่าอะไรนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันไม่เห็นความตายคนเราก็จะไม่กลัวกันไม่เห็นความเจ็บคนเราก็ไม่กลัวกันพอเราดีๆนะพอเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราก็ไม่คิดที่จะฝ่ายฟ้าหาบุญกุศลอ่ะแล้วก็ไปเพลิดเพลินกับโลกไปหลงเสียงไปหลงรูปไปหลงรสไปหลงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นโมหะคือความหลงต้องละความหลงในตัวในตนต้องละตัณหาอุปาทานความอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากนู่นอย่างนี้ต้องละความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของเราอันนี้ภรรยาเราอันนี้สามีเราอันนี้ลูกเราอันนี้ทรัพย์สมบัติเราอันนี้ของของเราพอยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อความไม่มีสามีเราไม่มีสามีเราตายสามีเราเที่ยวชู้ไปหาภรรยาน้อย เป็นทุกข์แล้วนรกของเรา

มีแล้วก็โดนขโมยหายไปก็เป็นทุกข์อีกแล้วทรัพย์สินเงินทองเข้าของแหวนอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาประดับตกแต่งเมื่อมันสูญหายไปถูกลักถูกขโมยไปเราก็เป็นทุกข์อีกอันนี้ทุกข์เพราะความมีไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะจ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านก็เป็นทุกข์ทุกข์อีกทุกข์เพราะความไม่มีรวมแล้วมีไม่มีก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมแล้วเราทำไมไม่มาเรียนรู้ความทุกข์กันเราจะหนีมันพ้นไหมความทุกข์หนีไม่พ้นหรอกมีผู้จะพ้นได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองพ้นทุกข์ได้แต่พวกเรายังเป็นมนุษย์เดินดินแล้วไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่เอาจริงเอาจังอยู่มั้งหนียากแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองก็ยังหนียากทุกเวทนาอันนี้เวลาจะตายเนี่ยจะทำใจอย่างไรเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างบุญที่เราเคยสร้างบาปที่เราเคยมีนี่แหละมันจะปรากฏถ้าเราไม่มีวิถีทางที่จะละหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยมันก็แสนสาหัสสากรรจ์ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักอารมณ์ของกรรมฐานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีฌานเลยเนี่ยไม่สามารถจะระงับทุกขเวทนานั้นได้เลยทำไมต้องให้มานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสมาธินั่งตรงไหนก็ได้นั่งยังไงก็ได้ขอให้ใจมันสงบขอให้มีอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวขอให้มีจิตเดียวอย่างไรก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้ทั้งหมดไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีข้อกติกาแต่ให้นั่งสมาธิให้เดินสมาธิให้ยืนสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่ออะไรก็ไม่เรียนรู้ทุกข์นี่เองถ้าเราปกติธรรมดาแล้วเราไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะอะไรล่ะพอทุกข์หน่อยแล้วก็ลุกไปแล้วหนีไปแล้วหิวก็ไปกินนะร้อนก็ไปอาบน้ำเปิดพัดลมเข้าห้องแอร์หนาวก็หาผ้าห่มมาห่มร้อนก็หาอะไรมาคลายร้อนนั่งตรงนี้มันเมื่อยลุกไปนี่แหละพอเราไม่มากำหนดรู้ทุกข์นี่แหละพอมาเราทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันทำใจไม่ได้ขนาดนักปฏิบัติรู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้แล้วเราแยกมันออกแล้วจากอารมณ์ของเราจากจิตของเรามันก็ยากมันก็แสนลำบากมันไม่ใช่พูดง่ายๆพูดแล้วมันง่ายแต่เวลาทำมันยากแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากทุกขเวทนาฟังแล้วมันง่ายแต่ทำจริงๆมันยากแล้วถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากอีกอะถ้าเราฝึกเราหัดอะไรก็แล้วแต่มันต้องฝึกต้องหัดกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นมาก่อนหรอกมันต้องฝึกมันต้องหัดมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความภาคเพียรความมานะอุตสาหะเพียรแล้วเพียรอีกนักปฏิบัติเนี่ยมาง่วงแล้วง่วงอีกง่วงเง่ง่วงเง่สับแล้วสับอีกอะนั่งไปนั่งไปจนมันข้ามความมุ่งนั้นไปได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจโอ้นั่งอะไรก็มันมีแต่ความคิดคิดคิดคิดคิดไม่รู้จักจบจากสิ้นคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่งจนให้ความคิดมันหมดไปไม่มีอะไรเลยนี่คนเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเหมือนอย่างพวกเรามาบวชแล้วคิดว่ารับศีล8นุ่งขาวแล้วก็ได้บุญแล้วมันก็ได้บุญหรอกแต่กุศลมันเกิดไหมกุศลเกิดหรือเปล่าบุญมันต้องควบคู่กับกุศลบุญคือความบริสุทธิ์บุญคือความสุขกุศลคืออะไรใจเรายังฉลาดไหมใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงใจเรายังร้อนไหมเวลาใครเขาด่าเราเฉยได้ไหมถ้าเฉยไม่ได้แสดงว่ามีแต่บุญกุศลยังไม่เกิดกุศลก็คือต้องทำให้ฉลาด
ฉลาดที่จะรักษาบุญอันนั้นไว้ให้ได้จะรักษากุศลให้มันยิ่งขึ้นไปให้ได้ไม่ใช่ว่าทำกัน5นาที10นาทีแล้วมันจะเกิดเป็นกุศลไม่ใช่มันต้องทำทีละเล็กทีละน้อยนิวรณ์มันคอยฉุดลั่งลงไปดึงเราลงไปดึงลงไปไอ้ความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเอาไว้ก่อนวันนี้เมื่อยเพราะผัดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยต่อหรือไม่พรุ่งนี้ก็จะชดใช้ให้เมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันเนี่ยมันเป็นกิจวัตรของเราที่เราเคยทำแล้วเราลองดูสิไม่ทำสัก2วัน3วันวันหนึ่งก็ไม่เป็นไร2วันก็พอได้3วันก็ไม่เป็นไรพอวันที่4แล้วไม่เป็นไรเลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้บุญมันอยู่ที่ใจของเราไม่ต้องทำไม่ต้องสวดมนต์นั่นแหละกิเลสมันดึงลงไปลากลงไปแล้วจะฉุดขึ้นมามันก็แสนยากเพราะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ลึกนะมันอยู่ในก้นบึ้งของจิตของหัวใจเราเมื่อก็ปีนป่ายใช่ไหมโยมปีนป่ายมันยากไหมปีนป่ายขึ้นไปในที่สูงมันยากนะแต่ข้างล่างนี่แป๊บเดียวปุ๊บลงไปแล้วตกหลุมเนี่ยถามว่าตกหลุมแล้วปีนป่ายขึ้นมามันยากไหมกว่าจะขึ้นถึงปากเขียวแล้วถ้าเราตกนรกเนี่ยมันแสนยากแสนลำบากบุคคลใดถ้าไปสู่อบายภูมิโอ้ยอย่าให้พูดเลยมันแสนสาหัสสากันไม่รู้กี่ร้อยกี่ชาติถึงจะได้ปีนป่ายมาจากขุมนรกงั้นเราต้องเร่งนะโยมนะอย่าประมาทในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรานี่ถือว่าเป็นผู้มีโชคแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคอันประเสริฐแล้วนะเมื่อเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนายิ่งเลิศประเสริฐเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามหาโชคเลยแต่พวกเราไม่เห็นกันมองผ่านไปนะเอาไว้ป้ายหน้าค่อยทำค่อยลงอันนี้ผ่านไปก่อนป้ายนี้ยังไม่ลงไปข้างหน้าก่อนทำไมเราไม่จอดป้ายสักทีนึงจอดป้ายลงมือปฏิบัติไม่จะผ่านป้ายแล้วป้ายอีกป้ายแล้วป้ายอีกวันแล้ววันอีกสัปดาห์แล้วสัปดาห์อีกเดือนแล้วเดือนอีกปีแล้วอีกแล้วเราไม่จอดสักทีเมื่อไปข้างหน้ามีอะไรไปมีอะไรไปโยมมีมือเปล่าไปเฉยๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยทรัพย์สินเงินทองไม่ไปกับเราหรอกโยมเอ๋ยไอ้คนที่ว่ารักแสนรักก็ไม่ไปกับเราอีกไอ้คนที่ห่วงแสนห่วงก็ไม่ไปกับเราทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาพยายามสะสมไว้เก็บไว้เมื่อตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเรามันก็เป็นสมบัติของโลกนั่นเองมันไม่สูญหายไปไหนมันก็อยู่กับโลกแต่ว่ามันเปลี่ยนมือเท่านั้นเองแต่ที่เราเป็นบุคคลที่ฉลาดต้องรู้จักทรัพย์สินที่เราหาได้มาจะเอายังไงจะกอบโกยยังไงไปในภายภาคหน้าเพราะเรายังเป็นผู้เดินทางฉะนั้นการเดินทางมันก็มีหลายอย่างจะไปรถเมล์ก็ไปได้ไปรถไฟก็ไปได้ลงเรือก็ลงได้ไปรถเมล์ก็มีอีกหลายอย่างจะไปรถเมล์แบบไหนไปแบบติดอากาศก็ติดแอร์มีเครื่องทำความเย็นก็ไปได้อีกติดแอร์ก็ยังมีพิเศษอีกVIP นั่งสบายนอนสบายถ้าสบายไปกว่านั้นไปบนฟ้าเลยแป๊บเดียวถึงเลยอันนี้มันก็อยู่กับวาสนาบารมีของเราเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันยกตัวอย่างให้ฟังก็เหมือนกันเราจะไปในโลกหน้ามันก็ไปอย่างนี้แหละโยมเอ้ยไปได้ทุกคนแต่ไปแบบไหนไปแบบเท่ๆหรือไปแบบทุลักทุเลนะไปแบบรถไม่ติดแอร์

เยียดเบียดเสียดกันที่นั่งก็ไม่มีแล้วยิ่งช่วงเทศกาลนี้ยังไปดูด้วยแออัดยัดเยียดนะจะจรจะกลับถิ่นเดิมไปเยี่ยมแม่ไปหาผู้มีพระคุณเนี่ยก็เบียดเสียดกันไปอีกเบียดเสียดกันไปก็ไม่ว่าอะไรขอให้ได้ไปเถอะมาเราก็เหมือนกันถ้าไม่ทำทรัพย์ภายในไว้ก็ไปแบบนี้นะโยมถ้ายิ่งทำทรัพย์ภายในไว้มากๆสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าสร้างไว้มากๆสร้างไว้เยอะๆไปเครื่องบินเครื่องบินก็มีหลายชั้นอีกนะโยมเครื่องบินเนี่ยมีเฟิร์สคลาสเนี่ยนั่งแบบสบายๆชั้นหนึ่งมีบิสเนสคลาสอีโคโนมี่นี่มันก็เปรียบเทียบกันง่ายๆจะเราเห็นกันง่ายๆเนี่ยมันไปได้เหมือนกันแต่ไปแบบไหนไปแบบเศรษฐีหรือจะไปแบบสามัญชนมันก็อยู่ที่บุญของเรานี่แหละฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอย่าได้ประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลทรัพย์สินเงินทองที่เราบริจาคไปนะไม่ต้องเสียดายมันเป็นของเราถ้าไม่ทำแล้วตายไปแล้วจะมาเสียดายรู้อย่างนี้โอ้ถ้ามันมีงี้จริงๆทำไมตอนเราเป็นมนุษย์เราทำไมมันโง่มีเงินก็ไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักการบริจาคจะเอาบำรุงบำเรอตัวเองในชาติความเป็นมนุษย์ทำไมไม่สะสมไปในชาติข้างหน้าบ้างพูดแล้วมันก็น่าจะเชื่อนะน่าจะคอยตามแต่ก็มีไม่กี่คนที่คอยตามที่คอยไม่คอยตามเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ได้สร้างมาภาวนาไม่มีเมื่อภาวนาไม่มีบารมีก็ไม่เกิดจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอาศัยบารมีทานบารมีทำให้เรารวยศีลบารมีทำให้เราสวยภาวนาบารมีทำให้เราฉลาดแล้วถามตัวเองที่พิจารณาตัวเองของแต่ละบุคคลแต่ละท่านดีว่าเรามันมีอะไรมากทานบารมีของเราไม่เต็มที่เกิดมาเราไม่รวยอันนี้ต้องไปถามตัวเองที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่เราไม่ร่ำไม่รวยต้องหาเช้ากินเพลหาเย็นกินค่ำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพราะอะไรเพราะทานบารมีเราไม่ทำไว้ทำไว้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากไม่ไม่แล้วเราก็จะไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขานั่งรถหรูหรูอยู่ตึกอยู่บ้านคาลิฮาร์ดหลังใหญ่ๆไม่ต้องไปอิจฉาเขาทำของเขาไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอิจฉานางงนางงามนางจักรวาลเขาแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเพราะว่าเขามีศีลเขารักษาศีลของเขาไว้แล้วทำไมคนนี้มันฉลาดจังโอ้มาเรียนก็เก่งฟังอะไรก็แป๊บเดียวคิดอะไรก็รวดเร็วว่องไวเราทำไมแค่ท่องบวชสวดมนต์ยังจำไม่ได้เลยนะบางคนปฏิบัติมาตั้งหลายปีสวดมนต์ก็สวดไม่ได้สวดจำไม่ได้ต้องกางตำราต้องอ่านตำราแต่บางคนทำไมไม่ต้องอ่านพอได้ยินเขาจำได้ก็นี่แหละภาวนาบารมีของเขาทำให้เขาเจริญให้เขาฉลาดถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะทำไหมถ้าเรารู้ว่าให้ทานแล้วรวยมีศีลแล้วสวยภาวนาแล้วฉลาดเราทำไหมนมาไม่ถามโยมถามตัวเองว่าจะทำไหมใครทำใครได้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้บังคับใครให้ใช้ปัญญาของตัวเองไม่อ้างว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามาเป็น

0: างนี้ที่เราอยู่อย่างนี้ที่เราได้กินอย่างนี้เพราะพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่มีที่อยู่เป็นกรรมคือการกระทําของเราทำไมบางคนโลภมากเป็นโลกนู้นโลกนี้บางคนทำไมไม่เห็นเป็นโลกเป็นอะไรเลยพอเขารักษาศีลของเขาไว้ใช่ไหมโยมก็พิจารณาเถอะตัวเราเองก็ตัวเราเองทำไมมันเป็นโลกนั่นโลกนี้ใช่ไหมคนนั้นทำไมเขาไม่เห็นได้เป็นโลกอะไรเลยเราทำไมมันโลภมากจังเราทำไมมันโลภมากจังโลภมากโลภมากคู่กันไปนั่นแหละเพราะอะไรก็เพราะกรรมการกระทำของเรานั่นเองฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาให้รู้จักใช้ปัญญาพุทธะพุทโธเป็นผู้รู้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตัวของตัวเองเป็นปัจจตังไม่ได้ไปรู้ที่ใครรู้ที่ตัวของเราเองเราจะละเราจะเลิกอะไรก็อยู่ที่ตัวของเราเองไม่ได้มีใครมาทำให้เราเราจะดีเราจะชั่วก็ตัวของเราไม่มีใครทำให้เราใครจะมาแช่งใครจะมาสรรเสริญให้เราร่ำให้เรารวยให้เราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นแค่ลมปากแต่สำคัญแล้วมันอยู่ที่การกระทำของเราคือกรรมกรรมมันมีสองอย่างนะสองอย่างไม่ต้องบอกโยมก็รู้รู้กันทุกคนแหละรู้หมดไหนใครไม่รู้บ้างว่ากรรมมันมีกี่อย่างและมันอะไรบ้างน้อยนักที่จะไม่รู้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะนึกถึงในสิ่งที่กระทำกรรมที่ดีๆไม่ค่อยมีใครทำเพราะมันทำยากมันต้องฝืนแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องฝืนเลยไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องบอกให้ลองเลยมันโดดใจเลยแต่บอกว่าลองมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาภาวนาดูสิขอคิดไว้ก่อนเอาไว้คราวหน้าตอนนี้ยังไม่ว่างแต่ถ้าเรารู้ถึงความเป็นจริงถึงรู้ถึงคุณค่ามันโดดใจเลยบอกนั่งสมาธิมะนั่งเลยบางคนบอกพอเจริญกรรมฐานเราเก๋ไปแล้วค่อยๆห่างไปแล้วห่างไปแล้วอันนี้เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับเป็ดนะใช่ไหมยมเห็นเป็ดไหมล่ะเป็ดมันว่ายน้ำมันไม่เปียกเลยน้ำไม่เคยเข้ามันเลยเอาน้ำไปสาดมันมันก็เปียกน้ำเราอย่าทำจิตของเราให้เป็นเหมือนเป็ดนะเอาธรรมะสาดเข้าไปสาดเข้าไปมันไม่ติดไม่เกาะเลยมันแห้งไปหมดเลยไม่ทราบมันไม่ซึมไม่ซึมเข้าไปนะไม่ต้องถึงจิตใจแล้วให้แค่อวัยวะภายนอกมันยังไม่ซึมเข้าเลยนะอย่าทำจิตของเราให้เหมือนเป็ดเราต้องทำจิตใจของเราให้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าให้มันเข้ามาสู่จิตใจของเรามันจะกลายเป็นเสพในสิ่งที่ไม่ดีนะเสพสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรเสพติดใช่ไหมเสพเข้าไปแล้วมันติดแต่ถ้าสิ่งที่ไหนเสพไปแล้วไม่ติดเขาเรียกว่าบริโภคใช่ไหมทำไมไม่บอกว่าบริโภคกัญชาบริโภคยาบ้าทำไมเขาบอกว่าเสพแล้วติดเพราะอะไรคำว่าเสพนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเสพเมถุนอย่างเงี้ยอย่างพุทธเจ้าบอกใครเสพเมถุนพระเสพเมถุนเนี่ยต้องปาราชิกขาดแต่ความเป็นพระทำไมไม่บอกกับบริโภคเมถุนล่ะใช่ไหมไม่ใช่คำว่าเสพนี้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าบริโภคนะแสดงว่าเอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดได้มาฟังพระสวดอภิธรรมและได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วก็ทำไปด้วยคือทำอะไรทำใจทำใจอย่างไรทำใจให้ว่างๆทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางไม่ทำใจให้วอกแวกไม่หวั่นไหวนะมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรานั้นบริสุทธิ์แล้วก็ฉลาด ราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจแต่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เรานั้นเป็นคนมืดบอดทำให้เรานั้นเกิดมาแล้วเป็นโมฆะคือศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าคำนี้ไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่าแบบเป็นอากาศธาตุไม่ใช่อะไรคือหมดอากาศที่จะทำความดีเขาเรียกว่าเจ้ากับเจงไม่ได้อะไรเลยเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วไม่ทำคุณประโยชน์อะไรให้กับตัวเองไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเราเองจะได้เกิดประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นการแสดงมาก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ขออำนาจอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์คุณบารมีของคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตมีศรัทธาในการที่มาฟังสวดแล้วก็มาการฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้บารมีธรรมจงย้อนสะท้อนไปถึงญาติโยมทุกคนขอให้มีความสุขมีความเจริญจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่วัดก็แล้วแต่ขอบารมีธรรมอันนี้แผ่ไปไม่มีประมาณให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญตลอดยิ่งขึ้นไปเอวังก็มีด้วยประกาละชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมบุภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนสัตว์สยองสองพุทธันดรในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารทรงแสดงธรรมโดยทรงปรารภเปรตสุกรตนหนึ่งมีเรื่องราวกล่าวไว้ดังนี้วันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะลงจากเขาคิชกูฏพร้อมด้วยพระลักษณะเถระผ่านที่แห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาได้ยิ้มแย้มแล้วเดินผ่านไปโดยไม่ปริปากพูดแม้แต่คำเดียวพระลักษณะเถระเดินตามมาติดๆเห็นเช่นนั้นเกิดความสงสัยถามพระเถระว่าท่านผู้มีอายุได้พบเห็นสิ่งใดจึงได้ยิ้มแย้มเช่นนั้นขอรับพระเถระตอบว่าท่านอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้ในเวลานี้เลยขอให้พวกเราไปถึงพระเวฬุวันได้เข้าเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนค่อยถามครั้นพระเถระทั้งสองเข้าสู่เมืองราชคฤห์เที่ยวบินทบาทในเมืองกลับออกมาฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณพระเวฬุวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วเลือกนั่งณที่อันควรพระมหาโมคคัลลานะจึงได้เริ่มสนทนากับพระลักษณะเถระว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตร่างกายคล้ายมนุษย์และศีรษะเหมือนศีรษะสุกรปากของมันไม่สามารถปิดสนิทได้เพราะมีหางของมันยื่นออกมาจึงทำให้มันเผยปากอ้าตลอดเวลาพอมองดูให้ชัดใกล้ๆเห็นมีหมู่หนอนไต่ยั่วเยี้ยไหลออกมาจากปากของมันตลอดเวลาผมคิดว่าเราไม่เคยพบเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาก่อนจึงได้ยิ้มแย้ม พระศาสดาได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระสาวกของเราเช่นพระโมคคัลลานะมีสายตายาวไกลสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราก็เคยเห็นที่โคนต้นโพแต่เราไม่พูดเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากจึงไม่มีประโยชน์ที่จะบอกให้ทุกคนทราบบัดนี้พระโมคคัลลานะเป็นพยานให้เราจึงสามารถรับรองได้ว่าที่พระโมคคัลลานะพูดเป็นเรื่องจริงแล้วได้ทรงเล่าถึงกรรมเก่าของเปรตตนนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้กรรมเก่าของสุกรเปรตในอดีตการอันยาวไกลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระเถระสองรูปอยู่จำพรรษาในอาวาสเดียวกันใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งรูปหนึ่ง60พรรษาอีกรูปหนึ่ง59พรรษารูปที่อาวุโสน้อยกว่าแม้เพียงพรรษาเดียวแต่ก็ตั้งใจทำภารกิจรับใช้เช่นกับว่าเป็นพระอาจารย์ทำงานทุกอย่างติดตามรับใช้เป็นเวลาหลายปีวันหนึ่งมีพระนักเทศรูปหนึ่งเดินทางมาถึงอาวาสแห่งนั้นพอดีเป็นวันพระพระเถระทั้งสองต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีและกล่าวเชิญด้วยจิตเคารพศรัทธาต่อผู้รู้ว่าท่านบัณฑิตขอท่านได้โปรดอธิบายข้อธรรมให้พวกกระผมฟังบ้างเถิดพระอาคันตุกะได้ทำตามแล้วและทำให้พระเถระทั้งสองคิดว่าพวกเราได้พบท่านผู้รู้แล้วจึงได้จัดที่พักให้จัดหาของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตลอดจนแนะนำให้ญาติโยมได้รู้จักพร้อมทั้งอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมให้ทุกคนได้รับฟังปรากฏว่าทุกคนชอบใจเลื่อมใสนำเครื่องสการะมาถวายมากมายได้อาราธนาเพื่อฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเพราะการแสดงธรรมของท่านทำให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำเครื่องสการะมาถวายจึงทำให้ท่านเกิดความคิดว่าพระเถระทั้งสองรูปนี้หัวอ่อนเหลือเกินถ้าเราจะหาทางกลั่นแกล้งท่านทั้งสองเพื่อให้หนีไปแล้วเราอยู่ที่นี่แทนน่าจะดีต่อมาท่านอคันตุกะก็เริ่มวางแผนทำลายพระเถระทั้งสองโดยหาทางเข้าพบทีละองค์และพูดมีเงื่อนงำว่าท่านขอรับผมมีเรื่องบางเรื่องแต่ไม่ทราบว่าจะเล่าให้ท่านฟังดีหรือไม่ครั้นพระเถระรบเร้าให้พูดหลายครั้งจึงพูดว่าท่านขอรับอย่าให้กระผมต้องพูดเลยไม่ดีแน่เสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งพูดอย่างนั้นเหมือนกันท่านอคันตุกะได้ทำอย่างนั้นหลายวันจนทำให้พระเถระทั้งสองเกิดความลังเลหวาดระแวงแล้วเข้าไปหาพระเถระรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับมีเรื่องบางเรื่องผมอยากจะถามท่านแต่ผมไม่กล้าถามพระเถระมองหน้าคล้ายจะถามความในใจและพูดว่าคุณสงสัยเรื่องอะไรถามมาเถอะไม่ต้องกลัวผมอนุญาตจากนั้นท่านอคันตุกะจึงเริ่มวาดลวดลายทันทีว่าท่านขอรับกระผมไม่ทราบว่าท่านพระเถระอีกรูปหนึ่งขัดใจกับท่านเรื่องอะไรพระมหาเถระเบิกตามองท่าทางตื่นเต้นถามทันทีว่าท่านพูดอะไรเช่นนั้นผมทั้งสองเป็นเสมือนพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันไปไหนอยู่ไหนหรือมีของใช้ รวมทั้งอาหารบิณฑบาตก็แบ่งกันเสมอ

เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันเลยแม้แต่นิดเดียวพระอาคันตุกะถามย้ำว่าเป็นเช่นนั้นหรือขอรับก็ได้รับคำรับรองอีกว่าถูกต้องจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านขอรับพระเถระนั้นได้พูดกับกระผมว่าคุณก็เป็นคนฉลาดเป็นคนดีเมื่อจะคบหาสมาคมกับพระมหาเถระรูปนั้นเพราะเห็นว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีศีลเป็นที่รักมีความละอายต้องคิดให้ดีตั้งแต่วันที่กระผมมาถึงท่านก็ได้พูดกับผมอย่างนี้หลายครั้งหลายหนแล้วเมื่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดอาการโกรธแค้นความรักความผูกพันที่เคยมีมานานแสนนานขาดสะบั้นลงเช่นเดียวกับว่าวหลุดลอยไปเพราะสายป่านขาดแตกหักลงเฉกเช่นหม้อดินถูกไม้ทุบตีแตกสลายไปฉะนั้นจากนั้นพระอาคันตุกะก็ได้ไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งและพูดเหมือนกับที่พูดกับพระมหาเถระในที่สุดพระเถระทั้งสองซึ่งไม่เคยแม้แต่แยกกันเดินบิณฑบาตต้องมาแยกทางกันเดินครั้นกลับจากบิณฑบาตพระเถระกลับถึงก่อนมายืนรออยู่ที่โรงฉันพระมหาเถระกลับมาถึงภายหลังพระเถระเห็นท่านมาถึงก็คิดว่าเราควรรับบาตรและจีวรของพระมหาเถระนี้หรือไม่เนาะอีกใจหนึ่งก็ปฏิเสธว่าอย่ารับเลยแต่ก็อดที่จะใจอ่อนไม่ได้คิดว่าเอาเถอะกิจวัตรคือการดูแลต้อนรับท่านเป็นภาระหน้าที่เรามาโดยตลอดถ้าหยุดเสียจะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งจึงเข้าไปหาพระมหาเถระแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอบาตรและจีวรของท่านเถอะพระมหาเถระเห็นเช่นนั้นก็ชี้นิ้วตวาดอย่างดุดันว่าไปเสียให้ไกลคนหัวดื้อคุณไม่ควรมารับบาตรจีวรของฉันต่อไปพระเถระเมื่อถูกดุตวาดเช่นนั้นได้แต่ทอดถอนใจท่าทางสลดหดหู่กล่าวว่าเป็นความจริงขอรับท่านถึงผมก็คิดว่าจะไม่ขอรับบาตรจีวรของท่านอีกต่อไปเมื่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นก็บันดาลอาการโกรธจนสุดที่จะอดกลั้นต่อไปพูดว่าคุณเป็นผู้น้อยคุณคิดหรือว่าฉันยังจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามของคุณคุณอยู่ไปเถอะแม้พระเถระอีกรูปก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันทั้งพระมหาเถระและพระเถระต่างก็จัดแจงถือบาตรและห่มจีวรแยกย้ายกันออกเดินทางไปคนละทิศแม้พระเถระทั้งสองจะถูกพระอาคันตุกะแซงทัดทานห้ามปรามก็ไม่มีผลวันรุ่งขึ้นพระอาคันตุกะได้เข้ารับบิณฑบาตภายในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระทั้งสองจึงถามหาและได้รับคำตอบว่าพวกท่านอย่าถามเลยพระเถระที่ดีของพวกท่านทะเลาะวิวาทกันเมื่อวานนี้แม้ฉันร้องห้ามทัดทานก็ไม่ฟังพากันหนีออกจากวัดไปแต่เช้าแล้วคนส่วนมากเมื่อได้ยินข่าวนั้นแล้วคิดว่าพระเถระทั้งสองของพวกเราไม่เคยมีเรื่องเสียหายไม่เคยมีข้อผิดพลาดใดๆหรือถ้าจะมีก็น่าจะเกิดมีเพราะพระอาคันตุกะรูปนี้เป็นแน่เมื่อคิดเช่นนั้นต่างก็มีความเสียใจและเสียดายพระเถระทั้งสองเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พระเถระทั้งสองแยกย้ายออกจากวัดแห่งนั้นแล้วพระมหาเถระได้แต่คิดว่าภิกษุใหม่ทำผิดพลาดแล้วทำได้อย่างไรที่ไปเที่ยวพูดกับภิกษุผู้จรมาที่เพิ่งเห็นกันเพียงชั่วครู่

ลูกว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระมหาเถระส่วนพระเถระอีกรูปก็คิดเช่นเดียวกันจนทั้งสองรูปไม่มีจิตใจที่จะสวดมนต์สาธยายทำสมาธิปฏิบัติธรรมเลยจนผ่านไปเป็นเวลา100ปีพระเถระทั้งสองเกิดเดินทางมาพบกันเข้าณวัดแห่งหนึ่งโดยบังเอิญครั้นทั้งสองพบหน้ากันและจำกันได้ก็สุดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงได้แต่ร้องไห้และต่างก็ได้ถามถึงข้อผิดพลาดของกันและกันที่เกิดขึ้นในที่สุดก็รู้ว่าเป็นเพราะพระอาคันตุกะรูปนั้นมีเจตนาทำลาย

สุดก็รู้ว่าเป็นเพราะพระอาคันตุกะรูปนั้นมีเจตนาทำลายให้แตกกันจึงได้ชวนกันเดินทางกลับไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อจัดการกับพระอาคันตุกะรูปนั้นครั้นเดินทางมาถึงพระอาคันตุกะจำพระเถระทั้งสองได้จึงทำเป็นเข้าไปต้อนรับเลยถูกพระมหาเถระชี้นิ้วตวาดว่าคุณไม่สมควรอยู่ในวัดแห่งนี้ต่อไปจงหลีกไปและไปเสียให้ไกลอย่าได้หวนกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดพระอาคันตุกะรูปนั้นเมื่อถูกพระมหาเถระผู้มีศีลตวาดเช่นนั้นก็ไม่สามารถอยู่ในวัดแห่งนั้นได้ต่อไปจึงหลีกไปหาที่อยู่ใหม่และใช้ชีวิตความเป็นพระตามสมควรก็มรณภาพและในที่สุดสมณะธรรมที่เธอเคยบำเพ็ญมานานถึง 20,000 ปีก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเธอไว้ได้เพราะเธอได้ทำกรรมหนักดังกล่าวแล้วเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพความเป็นพระแล้วก็ไปเกิดในนรกอเวจีถูกเผาไหม้ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสการเวลาผ่านไปนานถึง1พุทธันดรจึงได้เกิดเป็นเปรตสุกรเสวยทุกขเวทนาต่อไปอีกที่เชิงเขาคิชกูฏจะเห็นได้ว่ากำหนักที่พระอาคันตุกะได้ทำกับพระเถระทั้งสองรูปจนทำให้ท่านต้องแตกสามัคคีแยกย้ายกันไปกระทบกระเทือนไปถึงการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งสองด้วยสามารถส่งผลให้ได้รับการสนองโดยไม่มีสิ่งใดมาบรรเทาได้เลยแม้แต่ศีลที่เคยรักษาธรรมที่เคยปฏิบัติสมาธิจิตที่เคยบำเพ็ญมาเป็นเวลานานก็ไม่สามารถช่วยให้พ้นจากการตอบสนองของผลกรรมได้เลยจึงทำให้พระอาคันตุกะเมื่อมรณภาพแล้วต้องเสวยวิบากกรรมในนรกอเวจีเป็นเวลา1พุทธันดรคือการเวลาเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า1พระองค์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมและได้เกิดเป็นเปรตสุกรเสวยวิบากกรรมที่เหลือไปอีกยาวนานนับเป็นอีกหนึ่งพุทธันดรสะสมแก่กรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว

0: เงินและเวลาเงินและเวลาอันยาวนานของชีวิตเป็นสิ่งน่ากลัวและน่าเบื่อหน่ายแต่มนุษย์เราก็ยังไม่ฉลาดพอที่จะกลัวมันยังแสวงหาสองสิ่งนี้อยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงจังจะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆอันสามารถทำเงินได้มากและยาอายุวัฒนะที่คนพากันแสวงหารวมทั้งคำอวยพรการขอพรเพื่อให้มีอายุยืนยาวซึ่งอันที่จริงก็คือการเจ็บป่วยอันยาวนานนั่นเองคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากหรืออายุยืนยาวแต่อยู่ที่ได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกอื่นๆการมีอายุยืนโดยไร้ประโยชน์นั้นทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไปมากซึ่งคนมีประโยชน์ควรจะได้โดยชอบธรรมส่วนการมีเงินมากโดยไม่เป็นประโยชน์แก่ใครก็เป็นการเบียดเบียนสังคมและเบียดเบียนตนเองด้วยมนุษย์ได้เสียเวลาของชีวิตไปกับสองสิ่งนี้เป็นอันมากถ้าเขาไม่ทำชีวิตให้มีคุณค่ามันคุ้มกันหรืออย่าโง่นะจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิงห์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายไม่ต้องพนมมือจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสงบวันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นมงคลสำหรับญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าวาดพระครูวิจิตที่ได้รับฐานะเป็นพระครูชั้นเอกตามที่เถระสมาคมได้ให้ความสำคัญยกย่องท่านให้เป็นพระครูที่มีคุณสมบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยเมื่อทุกคนได้มาพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะดีใจที่ท่านได้รับเลื่อนยศตำแหน่งเป็นครูชั้นเอกทุกคนก็ได้มาพร้อมใจตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอสามชุกและสุพรรณบุรีบางวัดและก็ญาติโยมก็ได้มาบวชเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้แก่ท่านและตัวเองและก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นหัดเจริญพรหมจรรย์ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ดีวันที่แล้วมาก็ดีเราได้อะไรไปจากวัดเราได้อะไรไปจากพุทธศาสนาบ้างที่เราเข้ามาในวัดนี้ก็ดีที่เราแล้วมาก็ดีเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เราควรระลึกจดจำถามทบทวนว่าเราได้อะไรจากการมาวัดจากการมาบวชมาปฏิบัติและเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างในเมื่อเรามาวัดอันนี้เราก็ควรจะถามตัวเองก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่ว่าเราได้อะไรแล้วหรือเรายังไม่ได้ไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่พวกเราบ้างพูดกันตามหลักแล้วพุทธศาสนาได้ให้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมจริวัตรนิสัยจิตใจต่างๆแก่คนไทยหรือคนโลกนี้มากหลายๆอย่างให้ความกำเนิดของความเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้มีความอภัยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธถ้าพูดกันตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากเลยจากคนเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนวัดเนี่ยพุทธศาสนาได้เกิดเนี่ยได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมมนุษย์นี่มากจากคนจนกลายเป็นคนมีจากเศรษฐีกลายเป็นพระราชาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย
คนทุกรูปแบบมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยคนที่เข้าไปพบพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีมีมากมายเช่นคนชาวนาพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจากความเป็นชาวนาชีวิตเปลี่ยนจากชาวนาชาวไร่เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวสวนเปลี่ยนจากชาวสวนคนจนเปลี่ยนจากความเป็นคนจนทันทีคนที่มีทุกข์เนี่ยขนาดบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากถึงกับเป็นบ้าเป็นคลั่งเนี่ยเข้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทันทีพุทธศาสนาได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่คนมาต้อง 2,000 กว่าปีจากคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมาบวชโยมพอมาบวชแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนฐานะจากคนชาวไร่ชาวนามาเป็นพระมาเป็นสมณเณรมาเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีจากสมัยก่อนก็ไปเรียนหนังสือกับวัดพระท่านสอนจากเด็กไม่มีพ่อมีแม่พอรู้หนังสือหนังหาก็ขวากเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าขุนมียศถาบรรดาจากพระเจ้าแผ่นดินตั้งตระกูลให้ใหญ่โตมาจนทุกวันเนี่ยเนี่ยวัดพุทธศาสนาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยจากฐานะหนึ่งไปสู่ความเป็นฐานะหนึ่งดังนั้นเรียกว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างจากวัดเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างเปลี่ยนจากความคนที่ไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็กลายเป็นคนรู้คนที่ไม่ฉลาดเข้ามาวัดก็มีความฉลาดเกิดขึ้นสมัยก่อนก็จึงวัดเนี่ยมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลพระนี่เป็นทั้งครูสอนคนจากไม่มีอะไรเลยจะไปสู่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็อาศัยเปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนานี่เองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราทุกคนเศรษฐีไทยเราทุกคนที่มีความเจริญมาทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าตามหลักแล้วเนี่ยฮะอย่างพวกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเราจะไม่มีเลยจะกลายเป็นคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยพุทธศาสนาว่าเข้ามาวัดกันทำไมเข้ามาบวชกันทำไมเข้ามาปฏิบัติกันทำไมเข้ามารักษาศีลกันทำไมเข้ามาถือศีลกินเจกันทำไมได้อะไรกลับไปนี่จึงตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงก็เพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเข้ามาศึกษาฉะนั้นเมื่อเรามารู้การศึกษาเขาแล้วเราก็จะรู้หลักปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ชีวิตแก่คนเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าพูดก็แล้วก็ตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนหรือเป็นบุญส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนให้ชีวิตของเรายืนยาวมาอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนอายุสั้นพันตายเร็วบอกเขานั้นหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วทำไมจึงตายทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาหมดบุญเขาหมดอายุเขาหมดบุญโอ้คนนั้นนะแม้เขาทำมาค้าขายเขาร่ำรวยเขาอยู่ดีกินดีเขาอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้คนนั้นเขามีบุญคนจะยกย่องคนดีเป็นคนมีบุญคนจะปรองกันว่าคนนั้นหมดบุญแล้วหมดบุญหมดวาสนาแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเลยเขาหมดบุญเพราะลาโลกไปแล้วแสดงว่าคนที่ตายนั่นหมายถึงว่าหมดบุญแต่จริงๆว่าถ้าตามหลักคนทั่วๆไปเขาพูดกันอย่างนั้นคนที่อยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญอย่างพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญมีบุญคนที่หมดชีวิตแล้วตายไปแล้วเรียกคนหมดบุญแต่ที่จริงเนี่ยบุญน่ะไม่หมดง่ายหรอกบุญเนี่ยมันจะหมดก็คือเราไม่ทำบุญ
บุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนถ้าคนเราคิดถึงศีลทานภาวนาที่เราทำอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าคนที่หมดบุญนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีทานคนไม่มีการเจริญภาวนาคนพวกนี้จึงหมดบุญบุญไม่มีวันหมดถ้าเรายังทำอยู่ทีนี้คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสโอกาสได้มีทุกคนเลยโยมเกิดมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของไกลตัวเองการบวชการเรียนเป็นของไกลตัวเองบุคคลนั้นเรียกว่าคนหลงคนประมาทความเป็นจริงแล้วบุญเนี่ยศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นของเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราอะไรไปไม่ได้เลยการทำมาหากินการอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาระนั่นคือการอยู่กับกรรมกับเวรอยู่เพื่อกินไปวันวันหนึ่งแต่ที่จริงเราเอาไปอะไรไม่ได้แต่ที่จริงที่เราจะเอาอะไรไปได้เนี่ยเราต้องอยู่กับบุญเราต้องรู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสะสมบารมีเป็นทรัพย์ภายในของเราไปได้ทำอย่างไรเนี่ยพวกเราเนี่ยรีบทำถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต่อไปไม่มีโอกาสทำคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาทำเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้หมดบุญเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างวัดสร้างวามาสร้างศาสนาให้เจริญไม่ใช่มาแล้วตายแล้วจึงค่อยเข้ามาคนที่ตายแล้วเข้ามานั่นคือคนเข้าวัดไม่เป็นคนเข้าวัดไม่เป็นก็คือคนเข้าวัดตายนั่นเองเข้าไม่เป็นแล้วมันตายจึงได้เข้ามาถ้าคนเข้าวัดเป็นก็ไม่ต้องรอตอนตายฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยร้อยคนหนึ่งจะคิดได้สักห้าคนว่าจะมาเข้าวัดเป็นจะมาเข้าตอนมีประโยชน์มาสร้างโน่นสร้างนี่มาสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยที่เรามาสร้างสาธารณวัตถุเนี่ยสร้างเพื่อให้คนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่เรามาถือศีลเนี่ยศีล5ศีล8มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเรือนใจเป็นเรือนใจเนี่ยที่จะได้นั่งที่จะได้นอนที่จะได้อยู่ในอนาคตก็เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นวิมานในใจฉะนั้นคนเราเนี่ยที่คนไม่ฉลาดโดยมากจะเข้าวัดตอนไม่เป็นทั้งนั้นเข้าวัดไม่เป็นตอนตายแล้วก็หามกันมาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรโอ้ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่ไปก่อนลูกหลานยังไม่โตแหมดูแล้วไม่เจ็บไม่ไข้มาวัดก็ไม่มีสติสตังอะไรมาก็แบบคนหลงมาก็แล้วก็เศร้าโศกเสียใจลำพันลำไพร้องไห้กันประอืดประอมนั่นแหละพวกเข้าวัดไม่เป็นโยมจะเห็นอยู่ทุกเดือนทุกปีว่าพวกเข้าวัดไม่เป็นเนี่ยจะพากันมาเศร้าโศกร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยจะมาร้องไห้ให้พระดูจะมาทำความเสียใจให้พระดูพระเห็นให้ญาติโยมทั้งหลายทารกกำนันเนี่ยดูแล้วก็ปลงบางคนก็สงสารบางคนก็ปลงแต่ทำตามพุทธศาสนาก็บอกให้ปลงให้ปลงสังเวชว่าโอ้น่าสงสารนะคนเราไม่รู้จักการทำบุญถ้าเขาทำบุญเป็นแล้วเขาคงไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่ต้องมาร้องไห้ก่อนตอนตายนะนี่เราลองคิดดูสิโยมเป็นกันเยอะแยะเลยคนเราที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยเข้าตอนตายทั้งนั้นมาร้องไห้ให้พระดูทั้งนั้นมาลำพันลำไพเพราะไม่น่าตายกันแต่ถ้าคนเข้าวัดเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยยอมมาก่อน7วันเนี่ยมาบางสกุลเป็นมาบางสกุลตายมาสวดให้แกตัวเองเนี่ยฮะก่อนตายเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตายซะก่อนตายเข้าวัดก่อนตายเขาเรียกเข้าวัดเป็นเข้าวัดเป็นๆเข้าวัดยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องเศร้าโศกใช่ไหมมาวันนี้โยมโศกไหมโยมเศร้าไหมโยมดีใจใช่ไหมที่ได้มาเห็นคนทุกคนใจบุญวันนี้โยมไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยถ้าโยมมาวัดอย่างนี้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะทีนี้คนเราโดยมากเนี่ย
ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เสียของรักนะความทุกข์นี่อยู่ที่เสียของรักความสุขเนี่ยคือได้ของรักพอได้ของรักแล้วดีอกดีใจเหมือนคนกินเหล้าเจอเหล้าแล้วดีอกดีใจคนเล่นกันพนันพอเล่นได้ดีอกดีใจคนหาปูหาปลาพอได้ตัวใหญ่ดีใจหรือคนเรานี่เวลาโกรธแล้วด่าเขาไปว่าเขาไปแล้วดีใจอะไรเงี้ยคือมันดีใจแบบผิดๆคือไปดีใจตอนที่เราทำไม่ดีแล้วก็กลับไปดีใจดังนั้นเราได้สิ่งที่ไม่ดีใจเนี่ยมันจะได้ความคับแค้นใจมากดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หัดทำใจคือทำใจไงไอ้ดีมีแล้วไอ้ไม่ดีก็มีแล้วไอ้ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดมากจนหลงไหลลงไม่ตกไม่ดีก็เป็นพยาบาทเป็นตัวทำให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อมาวัดเนี่ยท่านบอกให้ทำใจให้อยู่เป็นกลางหัดทำใจเป็นกลางดีก็เฉยชั่วก็เฉยที่ญาติโยมมาหัดเนี่ยมาหัดทำใจเฉยดีก็ช่างชั่วก็ช่างไอ้ช่างตัวนี้เรากลับไปช่างที่บ้านดิพอกลับไปบ้านก็ดีก็ช่างชั่วก็ช่างพอเราทำใจดีก็ช่างชั่วก็ช่างได้เรียกว่าทำใจเป็นพระทำใจเป็นคนที่ทำใจไม่เป็นเนี่ยดีก็กระโดดโลดเต้นยึดแต่สิ่งที่ดีพอไม่ดีก็เสียใจไม่ชอบใจโกรธเกลียดพยาบาทด่าว่ากันทะเลาะกันแสดงอาการออกนั่นคือเป็นชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดเนี่ยมาหัดทำใจให้ช่างให้เฉยหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดนะหัดสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหัดเฉยชั่วก็เฉยดีก็เฉยกุเบกขาเวทนาทำรู้ทันใจตัวเองเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางตรงได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมันจะตายใครก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บใครก็ห้ามไม่ได้มันจะแก่ใครก็ห้ามไม่ได้พอเรามีใจที่เป็นธรรมะแล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็ทำเฉยได้ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็เบาลงตอนนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกใจเลยนะกลับไปบ้านเราเฉยไม่เป็นเห็นอะไรถูกหูถูกตาก็ชอบเห็นอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็ไม่ชอบแสดงอาการฉุนแสดงอาการฉุนเฉียวมโหโทโสนี่คือเรียกว่าเรามาวัดเราไม่เคยหัดเฉยมาวัดมาคุยอะไรคุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องทรัพย์สมบัติคุยเรื่องเก่าๆเฉยไม่เป็นก็เรียกไม่มาหัดเฉยกลับไปบ้านก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวางใจได้เพราะเรามาวัดเราเฉยไม่เป็นจึงว่าเมื่อเรามาอย่างนี้แล้วเรียกว่าคนเป็นเข้าวัดเป็นได้สร้างได้สะได้สมได้ทำความดีนี่คือควรภูมิใจดีใจว่าเข้าวัดเป็นๆอย่าไปเข้าวัดตายๆเข้าวัดตายๆแล้วคนเสียใจคนเสียๆเข้าวัดตอนตายนะถ้าคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเรียกคนฉลาดคนไม่เสียเข้าซะก่อนตอนนี้ดีกว่าดีก็ให้เขาหามเข้ามาดีก็เขาหามเข้าโรงพยาบาลดีเขาหามเข้าวัดโอ้ยคนที่เขาหามเข้าวัดเนี่ยมีแต่คนมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรไปดูสิบ้านมันใหญ่เบ้อเล่อเลยโหยตอนเป็นมันรวยมันบ้านมันช่องมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรเลยดูสิหามมาลงเดียวเท่านั้นเองบ้านช่องเขาก็ไม่เอาไว้น่าสงสารเดี๋ยวไฟเผาหมดอะไรๆที่เราโลภโกรธหลงที่เราว่าเป็นของเราเอาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไปตะเข้าวัดไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เรารีบควรขวนขวายถ้าเราไม่คิดว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าเพื่อจะให้รอให้เราหมดเวลาก่อนรอให้หมดอายุก่อนรอให้เราแก่อะไรเท่าก่อนไม่ใช่คนที่แก่เท่าเนาะเข้าวัดจะได้อะไร
นะเข้ามาก็เจ็บ

เข้ามาก็ป่วยเข้ามาก็สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ไม่เป็นโยมมานั่งพลิกนั่งโอยนอนโอยมานั่งไม่สงบแหละแต่ถ้าเราเข้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเรายังได้สติปัญญากลับไปฉะนั้นจึงว่าต้องสะสมบารมีเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอายุน้อยๆเนี่ยสะสมกันไปเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาบวชเมื่อแก่ยังพระราหุลเนี่ยแค่8ขวบเนี่ยพุทธเจ้าให้บวชสามเณรแล้วยกสมบัติให้แล้วบอกนี่ลูกอริยทรัพย์ภายในบางคนนี่ให้ลูกโตก่อนถึงจะเข้าวัดแต่พุทธเจ้านี่ลูกยังเล็กเลยยกสมบัติให้ลูกบวชแล้วไม่รอต้องให้ลูกโตถึงจะเข้าวัดพอลูกภรรยามเหสีคลอดวันนั้นพุทธเจ้าก็ออกบวชวันนั้นไม่รอเวลาแล้วเดี๋ยวความตายจะเข้ามาแทนพอลูกคลอดวันนั้นบวชเลยโยมแต่พวกเราไม่งั้นต้องให้ลูกมีขวางมีขวาก่อนถึงจะมาบวชพอจะได้บวชนี่เท่าไรโยมโอ้โหเราไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพอคลอดลูกปุ๊บท่านบวชเลยถ้าท่านถืนอยู่เดี๋ยวจะมีหลายคนว่าไงก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปอีกต้องห่วงหลานห่วงอะไรพ้นสุดบางคนรุ่นเราเขาเดียวกับเราไม่ได้บวชก็มีใช่ไหมไม่ได้บวชวันนี้เผาไปหมดแล้วก็มีฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจะว่าแค่ลูกเกิดคนคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าหาทางพ้นทุกข์หาทางดับทุกข์สร้างกุศลบารมีนะยังญาติโยมได้มาวันนี้ก็ถือว่าเข้าวัดได้ดีแล้วก็พยายามสะสมไปไอ้ความปวดความเมื่อยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายโยมนะเพราะแค่นี้ยังไม่เท่าไรหรอกนะแค่นี้ยังนั่งฟังเทศได้โยมนี่มันเป็นธรรมะอันนี้ยังนั่งฟังเทศได้ต่อไปมาเล่นเราหนักกว่านี้นะต้องเรียนว่าโยมว่ามันทุกข์แค่ไหนแค่นี้ยังแค่มานั่งได้ต่อไปนะมันไม่ให้เรานั่งหรอกฟังก็ไม่ให้เราฟังเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันจะครอบงำคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสมาธิมันจะเอาไปหมดเลยโยมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุรนทุรายก็ครับสายบุญฐานที่เราทำในน้อยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยโยมฉะนั้นจึงว่าที่ทำใจเนี่ยเพื่อต้องการให้อยู่เหนือเวทนาให้หัดอุเบกขาบ้างปฏิบัติให้หัดแยกกายกับใจพุทธเจ้าก็บอกให้หัดแยกกายกับใจแล้วจะไม่ไปนรกคนไหนที่แยกกายกับใจได้จะไม่ไปนรกกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตคือตัวรู้แยกให้ได้กายแก่กายเจ็บกายตายแต่ใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายนะกายแก่กายเจ็บกายตายแต่จิตเนี่ยไม่ตายจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตนี่เป็นผู้รู้แต่ที่ทำไมมันไม่รู้ก็เพราะมันหลงมันหลงว่าผมของเราควันของเราหนังของเราเล็บของเราเลือดเนื้อกายใจเป็นของเราเมื่อมันหลงกายแล้วก็เลยแยกไม่ออกคนที่แยกออกนั่นเรียกว่าคนพ้นเวทนาไม่ถูกครอบงำนะไม่ถูกพยามารครอบงำเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะบอกคนที่อยู่เหนือเวทนานะพยามัจจุราชไม่ตามเห็นแต่คนที่อยู่ใต้เวทนาจะพยามัจจุราชตามมาแล้วกำลังมาผูกวิญญาณนี่ไปแล้วผูกไว้ด้วยความโกรธความรักความชังผูกไว้ด้วยความเจ็บปวดผูกเราหมดแล้วมัดเราไปหมดแล้วโยมพยามัจจุราชมันมัดเรากำหนดเวลาเราแล้วเนี่ยคนเรานี่มีเวลาของตัวเองเท่านั้นโยมรีบทำบุญทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยเขากำหนดมาตั้งแต่เกิดแต่โยมนะเขากำหนดอายุเรามาหมดแล้วโยมทุกคนแต่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกถามว่าใครรู้วันตายตัวเองบ้างมันไม่มีใครรู้สิโยมจึงไม่ได้รีบทำความดีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้วันตายของตัวเองว่า80พระองค์ต้องไปนิพพานทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ย
ถ้าพระอนนท์อาราธนาเนี่ยจะท่านจะเข้าอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นๆแสนๆโกฏปีก็ได้ร่างกายนี้ทำให้มันเหมือนทิพย์ก็ได้พระจิตของท่านมีอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่ท่านทำของท่านไว้เนี่ยแค่80ปีก็จบแล้วพวกเราล่ะเขากำหนดมาให้เท่าไหร่โยมเขากำหนดมาให้คนละเท่าไหร่เนี่ยโยมโยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้เลยทำไงแล้วมันเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเขากำหนดอายุมาทุกคนในยังอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วยังเขากำหนดมาแล้วกี่ปีจะต้องตายกำหนดยังอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอายุว่ากี่ปีจะต้องตายแต่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่าจนว่ามีว่าพระว่าชีเขากำหนดอายุของตัวเองไว้หมดแล้วโยมกรรมมันนี้กำหนดไว้แล้วอายุเท่าไรจะต้องไปจากโลกนี้ต้องลาโลกนี้ทุกคนโยมให้รักแสนรักห่วงแสนห่วงอะไรอวรให้กลัวตายยังไงยันจะหาที่ซ่อนตัวเองให้พ้นความตายก็ต้องตายโยมใช่ไหมโยมคิดกันบ้างยังโยมคิดว่าเขากำหนดอายุละหมาดเท่าไหร่นึกกันบ้างยังให้โยมนึกยังอย่างเนี้ยถามตัวเองก็อย่างว่าเมื่อไรเขาให้มากี่ปีและจะอยู่อีกกี่ปีตอนนี้เราให้มาตอนเนี้ยเท่าไรแล้วโยมบางคนก็60เลยใช่ไหมบางคนก็65 66แล้วบางคนก็70แล้วเนี่ยและอีกกี่ปีเนี่ยตามอายุไขคนเราเนี่ยอยู่แค่80ปีนะโยมนะตามมนุษย์สมัยนี้ที่เขาให้มาโดยมาตรฐานนะโยม80ปีตายนะแต่ถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยไม่แน่10ปีตาย20ปีตาย35ปีตาย25ปีตาย40 50 45 55เข้าให้ไม่มาตรฐานนั่นแต่มาตรฐานเนี่ยอยู่ได้แค่80น้อยคนที่จะเกินไปก็อาจจะมีบ้างแต่ถือว่าเฉลี่ยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาให้แค่80ปีตายเขากำหนดมนุษย์สมัยนิยมแต่ถ้าภาษาศาสนาสีไม่ตายเราก็ให้เป็นหมื่นๆปีเลยคนมีศีล8เราก็ให้เป็นหมื่นๆปีแต่คนมีศีล8ศีล5เนี่ยคือคนอายุยืนพอเราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเนี่ยอายุของศีล5เนี่ยไปอยู่อีกแต่5อีก 50,000 ปีหรืออีก 500,000 ปีถ้าศีล8ก็อีก 800,000 ปี8โกฏปีอายุตัวเองจะยืนไปอีกฮะแต่ยืนในภพต่อไปแต่นี้จึงว่าแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาให้ไม่มากโยมนะเขาให้ไม่มากจะทำบุญไม่ทำบุญก็ดูแลแต่ยิ่งทำบาปนี่ขาดทุนมากชาตินี้ได้อายุน้อยไปข้างหน้ายิ่งน้อยใหญ่แต่คนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชาตินี้80ปีไปข้างหน้าจะได้เยอะมากกว่านี้จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะรู้จักธรรมเทศนารู้จักคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดรู้ในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาเพราะไอ้ความฉลาดนี้สะสมไปได้แล้วผู้คนนั้นจะสะสมสมบัติภายในไปได้เขาเรียกว่ามีเสบียงไปพออันนี้อาตมาไม่ได้พูดให้โยมตายนะฮะไม่ได้พูดให้โยมหมดอายุมันทุกคนมันหมดอายุตามวาระของตัวเองแต่ขอให้พิจารณาว่าเราไม่ควรประมาทแล้วพุทธเจ้าบอกว่าทำไงล่ะอนนท์ถ้าไม่พ้นความตายทำไงดีจึงจะหายหวาดกลัวต่อความตายจึงจะหายทุกข์กับความตายบอกเราตถาคตเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกถึงลมหายใจทุกเข้าออกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วพระองค์เนี่ยสอนให้คนเรานี่รู้ว่าคนเรานั้นมันมีช่องมันมีลมหนึ่งแหละลมไหนลมหนึ่งที่ตัดสินตัวเองถ้าไม่เข้า
ถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายมันต้องเป็นนี้ทุกคนโยมฉะนั้นตอนนี้หัดดูท่านบอกให้หัดดูก่อนนอนเวลานอนหลับเนี่ยจะหลับเนี่ยลองให้ดูตัวเองว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนหลับตอนลมหายใจออกเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งลืมตาก็ดูว่าตนเองเนี่ยตื่นตอนลมหายใจเข้าหรือตื่นตอนลมหายใจออกและวิธีฝึกสมาธิอย่างนี้ฮะฝึกไปเรื่อยทุกวันเลยดูว่าตัวเองจะหลับคล่องแคล่วชำนาญในการทำฌานเข้าออกให้อยู่เหนือเวทนาเราจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่อะไรอวรเลยทรัพย์สมบัติไม่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร่างกายของเราก็ดีทรัพย์สมบัติภายนอกเลยเป็นของเล็กน้อยเราไม่เสียดมเสียดายเลยเพราะอะไรเพราะเราสะสมของเราไว้เยอะแล้วสะสมศีลฐานภาวนาไว้เยอะแล้วพอเข้าใจไหมโยมนะนี่พูดเรื่องจริงๆนะโยมนะพูดสิ่งที่เราจะต้องพบกันเราไม่พูดถึงเรื่องเพ้อฝันกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าให้เราแสวงหาโยมกายเรานี่เนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ที่กายเราโยมชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเราเรียนตัวเองนะโยมเรียนตัวเองให้มากเรียนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูใจเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงวันละเท่าไหร่มันสุขอย่างไรมันทุกข์อย่างไรมันเสื่อมอย่างไรให้เห็นตัวเองให้มากอย่าไปมองคนอื่นฮะถ้าเราเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนมองตัวเองอยู่เรียนร่างกายเรียนสังขารเนี่ยเรียนมากๆเท่าไรใจเราจะรู้ธรรมะมากเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นนะเรียนธรรมะนี่ดูที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกใจคิดนึกอะไรเนี่ยเรียนใกล้ๆตัวเองโยมจะไปเรียนไกลตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงนะถ้าไปเรียนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงมันก็ไม่เข้าหาตัวฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมาเข้าวัดเข้าวากันเนี่ยเราจะได้อะไรไปนะเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรโยมถ้าเราทำใจสงบไม่ได้รู้เหมือนว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเรายังไม่อุเบกขาเลยเนี่ยดีก็ยังรับอยู่ชั่วก็ยังรับอยู่เอ๊ะเรายังวางเฉยไม่เป็นนี่เอ๊ะทำไงจะเฉยเป็นเฉยเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ตกนรกโยมเพราะคนเรานี่ไม่โกรธกันแล้วก็สบายอยู่วัดก็ไม่โกรธอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ใจดีอยู่บ้านก็ใจดีอยู่วัดก็ไม่โลภอยู่บ้านก็ไม่โลภอยู่วัดก็ไม่หลงอยู่บ้านก็ไม่หลงเอ๊ะนี่แหละที่เราเอาไปได้ตัวนี้เองอยู่วัดก็โกรธอยู่วัดก็โลภอยู่บ้านก็โกรธอยู่บ้านก็โลภอยู่ก็หลงยิ่งอยู่บ้านยิ่งเป็นมากรู้สึกว่าทำบุญแล้วยังไม่ได้เข้าถึงใจเรายังเอาบุญไปไม่เต็มนะฉะนั้นจึงว่าเรามาฝึกนี่เราต้องหัดทำอย่างพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนคนไว้ทำให้คนเรานี่มีความเพียรในสติปัฏฐาน4ให้หัดเดินจงกรมให้หัดนั่งสมาธิให้หัดทำสติยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาความทุกข์ของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้พิจารณาความแก่ความตายในตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเราหลงอยู่พักหนึ่งจะอาศัยสังขารและร่างกายจิตใจแล้วเนี่ยสะสมบุญไปจะกำหนดวันของเราเลยกำหนดวันตายของเราเลยโยมแม่อาตมานะอายุ83ปีตายแกบวชชีพอรู้ว่าลูกเนี่ยช่วยอะไรกันไม่ได้แกบวชเลยบอกทำไมโยมแม่บวชบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นทาสลูกทาสหลานมาพอแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเป็นของตัวเลยแกรู้เลยว่าไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นทาสมันทั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาบอกแม่ฉลาดนะแม่ไม่รู้หนังสือแต่แม่ก็ฉลาดบอกทำไมจึงบวชชี
ก็ฉันยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อะไรที่ไหนแล้ว

เลี้ยงมันจะตายได้อะไรกับมันไม่ได้พาฉันไปสวรรค์ไปนิพพานได้อะไรบ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ของเราบวชนี่แหละจะเป็นของเราบอกเออแล้วแกก็บอกว่าฉันน่ะนะปรงตลอดเวลาแกก็คิดนะบอกว่าฉันเนี่ยกินไปเนี่ยพออิ่มแล้วก็นึกเออนี่รอดตายจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเช้าเนี่ยจะอยู่ถึงกลางวันหรือเปล่าพอถึงเพลนก็บอกเออจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าพออยู่ถึงเย็นก็บอกเออจะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาเออจะอยู่ถึงกินข้าวเช้าหรือเปล่าแกบอกฉันนึกอยู่งี้ตลอดเวลาบอกดีที่โยมแม่นึกเงี้ยได้ไม่หลงแกคิดได้ว่าไอ้ที่แกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะไม่ได้เป็นของแกเลยแกบอกไม่เอาหรอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนตายไม่ได้อะไรแกบอกนะมันก็เอาลูกเอาหลานมาจะเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าอยู่บุกหลานเนี่ยบอกมันเป็นขี้ข้าลูกขี้ข้าหลานจะได้อะไรอยู่บ้านมันก็ใช้จะเลี้ยงจนตายไปอยู่วัดดีกว่าได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เยอะแยะเลยถ้าอยู่กับลูกหลานนี่ได้ไม่อะไรเลยถึงมันจะเอาเงินทองมาให้เรามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ตายแล้วก็ไปไม่ได้ใส่ปากไปก็แค่50ตังค์บาทหนึ่งฮะแกบอกนะกูตายมึงจะเอาหมากมาใส่ปากกูนะตายไม่ต้องหมากมาใส่ปากมันน่าเกลียดจะตายไปแกบอกกันนะบอกเวลาตายจะเอาหมากมาใส่ปากเห็นไอ้คนตายเอาหมากใส่ปากก็น่าเกลียดบอกทุเรศมายัดเป็นปากตุยมันงั้นไม่ต้องเอาเงินมาใส่ปากกันนะจะสั่งเลยนะไม่เอาหมากใส่ปากไม่เอาเงินใส่ปากไม่ต้องเอาไปขี้ผึ้งมาปิดตาหน้าเกลียดเป็นผีหน้าเกลียดแกว่างั้นแกพูดกับแกไว้ก่อนโยมพูดไว้เป็น10ปีโยมคุยกับโยมแม่เนี่ยคุยกับคนแก่ที่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคนแก่รู้ภาษาดีกว่าคุยคนที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยโยมยังพูดให้ลูกให้หลานได้เตือนสติว่าไม่ได้อะไรไอ้เรามันหลงมันเองไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงลูกก็เป็นบาปอยู่แล้วเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาจนจะตายแล้วมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณให้เราเลยมันยังจะเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงมันเนี่ยมันยังทำอะไรให้เราไม่หมดเลยยังใช้หนี้เราไม่หมดเลยนะเลี้ยงมันมาตั้งตีนแต่ปลาหอยเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณอะไรดีไม่ดีมันเอาลูกเขยมาด่าแล้วซะอีกลูกอภัยมาด่าแล้วซะอีกดีๆมันช่วยว่าแม่ไม่ดีอย่างนี้แค่นี้มันก็ยังตอบแทนบุญคุณเราไม่ได้แล้วจะไปเลี้ยงหลานอีกล่ะแล้วมันก็เป็นการเอาหลานให้เลี้ยงอีกเราก็ชอบอีกอยากจะเลี้ยงหลานมึงไม่ต้องให้ใครเลี้ยงนะกูเลี้ยงเองตัวมึงได้เลี้ยงลูกไม่เป็นนะกูเลี้ยงเป็นคนที่สุดเราก็กลายเป็นว่าทำกรรมให้แก่ลูกทำกรรมให้แก่หลานแต่โยมแม่คิดได้นี่แต่มาไม่ว่าโยมนะพูดถึงว่าโยมแม่ก็คิดได้โยมจะคิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของโยมไม่ได้ว่าโยมนะฮะนี่เราถึงกับคนแก่มาพูดให้ฟังว่าที่เขาหาทางออกพอแกมาอยู่วัดแกก็ไม่ไปใครจะมาก็มาไม่ลูกหลานก็ตามมาเองตามมาหาแกกลายเป็นว่าแกเนี่ยมีความสุขก็อยู่บ้านอีกโยมมีความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานอีกเพราะลูกหลานเต็มวัดเลยโยมคนโน้นก็แม่คุณคนนี้ก็แม่คุณคนโน้นก็โน้นมาให้นี่มาไอ้ลูกหลานนั่นนานๆจะมาเยี่ยมสักทีโยมปีนึงจะมาครั้งสองครั้งมาเยี่ยมแม่แต่คนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคนใจบุญมาหาทุกวันมาคุยทุกวันมาทุกเสาร์อาทิตย์เอาโน่นมาให้เอานี่มาให้โอ้ยรักสนิทสนมแล้วไม่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยเอาขนมมาให้เอาโน่นมาให้นี่มาให้เอาแต่ความดีมาให้แต่ลูกหลานนั่นเลยหนีแต่ว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกบ้างจะมีอะไรให้ลูกบ้างไอ้ลูกนี่มันคิดว่าแม่ต้องมีอะไรให้ลูกนะถ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกถ้าแม่จนนะมาหาว่าเกิดผิดซะแล้วมันเกิดกับแม่จนจนถ้าเกิดกับแม่รวยเออกูโชคดีถ้าเกิดกับแม่รวยหน่อย
มันอย่างนั้นไปอีกหนึ่งถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหุงข้าวมาได้ก็บอกโอ้แม่ดีแต่เลี้ยงไม่ได้ก็มันก็ไม่อยากให้อยู่กับมันดังนั้นคนแก่ฉลาดใช่ไหมที่มองเห็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราอาศัยมันอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มองเห็นภาพพจน์อนาคตว่าเราจะไปยังไงถ้าเราตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายไปกับเราไม่เจ็บแทนเราไม่ตายแทนเราไม่สวดให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สวดให้เราไปนิพพานได้แล้วใครจะสวดให้เราโยมนะพระวัดไหนจะมัตติกาบางสกุลให้โยมไปสวรรค์มีวัดไหนไม่โยมที่ท่านบอกว่ามัตติกาบางสกุลส่งวิญญาณโยมไปสวรรค์ได้มีไหมมีไหมวัดไหนโยมเราจะได้ไปนอนรอตายวัดนั้นก่อนถ้าวัดไหนพิเศษวันนี้นะเวลายายตายแม่ตายแล้วสวดส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้มัตติกาบางสกุลไปสวรรค์ได้พวกเราไปขอให้ท่านสวดที่จะสวดให้วิญญาณเราไปได้นี่คือใครโยมพระพุทธเจ้าเองก็สวดให้ใครไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสวดให้ท่านไปเองด้วยการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านส่งวิญญาณท่านพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะท่านปฏิบัติจนไม่โกรธจนไม่โลภไม่หลงจนไม่ห่วงลูกหลานแต่ไม่ห่วงลูกหลานนี่ช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนห่วงลูกหลานช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนไม่ห่วงนี่ช่วยได้คนห่วงช่วยไม่ได้นะคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ห่วงคนตกน้ำโดดกันกอดคอจมตายไอ้คนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องโดดลงไปหรอกเขาสามารถที่จะช่วยคนตกน้ำได้ไอ้เราที่ห่วงลูกหลานนั่นฮะมันยิ่งห่วงเท่าไรมันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นห่วงบ้านเรือนเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งกายจะทำให้เราได้จมลงไปหนึกลึกๆลงไปเรื่อยไอ้ที่เราจมทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยจมเพราะลูกเพราะหลานใช่ไหมจมลงทุกวันเนี่ยจมเพราะลูกเพราะหลานถ้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรเราถ้าตัดใจได้ก็เบาสบายทีนี้พระเนี่ยท่านสวดให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมนะพระเนี่ยท่านมัตติกาบางสกุลให้เราไปสวรรค์ไม่ได้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะโยมไม่มีพระวัดไหนหรือมัตติกาบางสกุลให้คนไปสวรรค์ได้หรอกไปถามท่านเถอะโยมนะพระหลวงว่าพระอาจารย์สนองพูดอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าท่านบอกไม่มีพระวัดไหนพิเศษมัตติกาบางสกุลโดยให้ไปสวรรค์หรอกนะถ้าไม่งั้นคนกินเหล้าตายก็มัตติกาบางสกุลก็คนนรกสิโยมใช่ไหมพระเนี่ยท่านทำตามประเพณีมัตติกาบางสกุลตามประเพณีเพราะขัดศรัทธาโยมไม่ได้มาสวดเพื่อให้โยมเนี่ยสบายใจให้อบอุ่นให้เป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่เป็นเนี่ยมาขวังให้ฉลาดให้รู้เนี่ยเขาตายอย่างเงี้ยนะขวังซะให้รู้เรื่องกุศลาแปลว่าอะไรอกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาแปลว่าบุญต้องสะสมให้มีทานศีลภาวนาอกุศลาแปลว่าบาปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดเสมนี่เป็นอกุศลาอย่าทำท่านสวดว่างั้นสวดว่าอย่าทำบาปและให้ทำบุญเหตุปัจจโยฌานปัจจโยให้เจริญฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอใจนี่เป็นเอตกตาแล้วตายจึงจะไปสวรรค์นิพพานฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังพระสวดเป็นคำสอนให้ฉลาดก่อนตายโยมนะมัตติกาบางสกุลนี่เป็นบทสอนคนให้หลุดพ้นให้ฉลาดไม่ใช่สวดให้คนไปสวรรค์นี่เราเลยหลงงมงายไม่เป็นไรหรอกสวดให้แม่สัก7วันก็ไปสวรรค์แล้วทำบุญสัก100วันก็ไปสวรรค์แล้วไม่ไปโยมคนเรานี่มันไปนรกก่อนตายเข้าใจไหมมันไปนรกก่อนตายไปสวรรค์ก่อนตายตายแล้วนั่นไปแล้วคนจะไปเกิดเป็นสัตว์ประสานนี่เกิดก่อนตายจะเป็นเทวดานี่เกิดก่อนตาย
จะไปนรกไปจัดเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดก่อนตายเท่านั้นมันมีที่เกิดหมดแล้วนะอย่างพวกโยมนี่มีที่เกิดแล้วนะเนี่ยแต่อย่างทั้งที่ยังไม่ตายเนี่ยมีที่เกิดแล้วเข้าใจไหมโยมถ้าสมมติโยมเล่นไพ่ติดไพ่เนี่ยเวลานึกโยมจะนึกถึงลงไพ่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนึกถึงการเล่นไพ่ตลอดนั่นเกิดแล้วนะโยมถ้าตายเมื่อไรไปที่นั่นเมื่อนั้นถ้าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยทุกวันเนี่ยชอบฆ่าหมูชอบฆ่างัวเนี่ยนั่นแหละเกิดแล้วโยมเกิดก่อนตายถ้าโยมขี้โกรธแล้วผูกใจเจ็บไปทุกวันเนี่ยยังบางคนเนี่ยเกลียดสามีจัดเลยได้ยินเสียงนี่โกรธไม่เกลียดใครเท่าสามีหรอกบางคนนี่โกรธภรรยาไม่โกรธใครเท่าภรรยาหรอกนั่นน่ะเกิดแล้วโยมพยาบาทเกิดแล้วคนที่เกิดอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันเกิดแล้วนรกเกิดแล้วที่พุทธเจ้าท่านเห็นนะโยมเห็นตรงนี้เห็นวาระจิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะที่เกิดก่อนทุกคนคนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วบุคคลเนี่ยที่ทำกรรมมันเนี่ยเขาจะมีร่างข้างในโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละคนที่จะเป็นเปรตเนี่ยข้างในมันเป็นเปรตแล้วไอ้ดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นเปรตเลยดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้คนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วโยมยังโยมนี่ที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดาถ้าพวกที่มีญาณเขานั่งสมาธิเขาจะเห็นนะคนนี้ข้างในเป็นเทวดาคนนี้ข้างในเป็นสุนัขคนนี้ข้างในเป็นไก่คนนี้ข้างในเป็นหมูคนนี้ข้างในสว่างหมดเลยนี่เขาจะไปเป็นฌานคนนี้ข้างในนี่ว่างหมดเลยนี่เขาไปจะไปนิพพานได้คนในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งในร่างนี้ก็เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดก่อนทุกคนเลยเกิดก่อนตายก่อนเกิดฉะนั้นจึงว่าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะแล้วจะต้องไปรอตอนตายจึงจะสวดมัติกาบางสกุลทำบุญร้อยวันเจ็ดวันอะไรให้กันไปสวรรค์ไม่ใช่โยมมันไปตอนนี้เองถึงโยมเนี่ยมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นเทวดากันเนี่ยโยมจะรักษาเทวดาไว้ได้หรือเปล่าถ้าตายทีนี้โยมไม่ตกนรกโยมนะเพราะโยมมีศีลแต่โยมจะไปคิดถึงลูกหลานก็แล้วกันโยมจะกลับไปเป็นหัวเป็นควายเป็นตัวอะไรเฝ้าบ้านถ้าตายแล้วเนี่ยคนเราจะดับจิตเนี่ยก็บอกให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงบาปกรรมไม่คิดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่คิดถึงกังวลให้ตัดนิวรณ์ออกให้จิตเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดให้ใจได้มีปีติกับบุญพวกนี้เข้าใจไหมโยมในตอนนี้โยมหนักใจไหมเนี่ยหนักใจไหมหนักใจหรือไม่หนักใจเวลาจะตายไปนึกถึงปลาช่อนตัวโตๆก็แล้วกันจะไปนึกถึงปลาตัวโตๆกันบางคนเป็นนึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตเนี่ยมันผ่องใสเบิกบานนั่นแหละเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่ตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปถึงว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะวิญญาณเนี่ยมันมีหกวิญญาณเนี่ยมันมีหกที่รับรู้นะอาจารย์อายตนะหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่หกทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญห้าบุญก็เข้ามาหกทางบาปก็เข้ามาหกทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจ
ขวังละหลงไหลขวังละขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสพอไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวังแล้วหลงไหลขวังแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสพอไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสพอไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวังแล้วหลงไหลขวังแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสพอไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวังแล้วหลงไหลขวังแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสพอไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดสะสมให้ดีจะได้ตอนที่โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนั่นคือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมัตติกาบางสกุลให้ล้อเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานาพ่อเรานาคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมัตติกาบางสกุลหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประโยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจน

ใจสูงส่งไปโยมทวนให้ตัวเองหรือยังโยมทวนให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายหรือเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดี๋ยวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนนี่มีเงินเป็นล้านนะไปแค่พันต้องพันนะนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านอุตส่าห์มาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายเอาไว้ให้ลูกให้หลานกินลูกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรานะถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นหนึ่งงานศพเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราเราทำก่อนตายสิโยมนะนี่ทำไงโยมโยมอย่างที่อย่างวัดกรรมฐานก็ทำนะมีพัดไตรมีบาทมีกรดมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองหรือให้ผ้าพระมัติกาบังสกุลฝังเทศทำบุญก่อนตายแล้วบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันเนี้ยฉันจะฟังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายที่ฉันฟังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนโลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าวบอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะโลงฉันฟังฉันไม่รู้เรื่องนี่เขาลงให้ฉันรับสินฉันก็ไม่รู้เขาลงให้ฉันกินข้าวฉันก็ไม่รู้ไม่ได้กินเขาลงฉันฟังเทศฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนลงฝังมัตติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมว่าได้ตอนเป็นดีตอนตายดีนะเราก็ให้พระมานะเอาพระมาพาดไปที่

แม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณเหลือแต่ขอนไม้เหลือแต่ของบูดไม่มีใครอยากจับแล้วใช่ไหมไม่มีใครอยากจับอยากกอดแล้วนะเราไม่หลงสิโยมอย่าทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะพระเพณีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันยังให้ลูกหลงต่อนะโยมนะพระก็หลงด้วยสงฆ์ทำให้โยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าโรงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะเอาสายสินมาผูกล่ามท่านจุงไปโน่นไปสวรรค์อีตอนเป็นจุงล่ามมาอยู่สายสินนึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเส้นนิดเดียวดึงได้ไหมโยมดึงเงินเดินตามเจ้นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดสายสินนิดเดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นเนี่ยอย่าดึงสายสินนะโซ่มันดึงก็ไม่ไปเลยเอามาล่ามไว้ศาลาวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงแล้วไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกนี่เยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยน้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์เนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วมีใครอยากจะลงมาเล่นอีกหรอฮะมันคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกหรอฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นเนี่ยจริงๆบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าพวกมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากพอตายได้7วันนะผมมาร้องที่ประชาเลยโยมร้องงัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายเลยเป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงชั่วน้ำตาแล้วก็ลงมาร้องควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนพระนี่เคาะระฆังยำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7วันร้องเลยคนเนี้ยสมัยก่อนมันแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนี้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสีแต่พวกที่ไม่วนเวียนนี่เป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแล้วเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันหรอกเกิดก็ไม่ไปด้วยกันเพราะนานาจิตตังต่างจิตต่างใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะ

0: พวกมาบวชวัดสามชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปจะมีกลุ่มเนี้ยจะมาทางเดียวกันไงฮะใช่ไหมมาเกิดที่เดียวเนี้ยแล้วมีคนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้อะเดี๋ยวกลับไปบ้านดวงก็ต้องคนต้องไปนะมาวัดเนี่ยมาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเดี๋ยวกลับบ้านก็นานาจิตตังต่างคนต่างไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบบางคนก็ไปแบบแหมห่วงทับตายเลยครูไปอยู่วัด7วันนี่คิดถึงแต่บ้านเนี่ยคุณบางคนทนไม่ไหวแล้วขอลาก่อนแต่ที่จริงโยมไปหลงเองว่าเป็นบ้านของโยมเป็นลูกหลานของโยมพอตายแล้วเขาไม่เอาโยมไว้หรอกโยมนะเขาไม่เอาไว้หรอกฮะเขาก็ให้เราไปตามที่เราทำบุญก่อนตาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนั่นลักขิตะสีโรวัดป่านิราศสุขเกษมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเทติสีลังเทติภาวนานังเทติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัปโปติเอามือลงก็ได้ล่ะณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพรรณนาถึงการทำบุญประจำปีของท่านอาจารย์สนองกตปุญโญมีอายุถึง56หรือ55ปีแล้วการทำบุญนี้มีความหมายมากมายกายกองเหลือที่จะพรรณนาระลึกอะไรอาตมาก็จะพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ยินได้ฟังมันเป็นกุศลกามาประจรอกุศลกามาประจรแล้วจึงจะแสดงพระปรมัตถ์ภายหลังพุทธบริษัททั้งหลายอาตมามีความอนุโมทนาท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ตลอดถึงแม่ชีแม่ขาวมารวมปฏิบัติธรรมในวัดสังฆทานนี้ที่พุทธบริษัททั้งหลายก็รู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมอานิสงส์เราจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามการมาให้ทานการมารักษาศีลการมาเจริญเมตตาภาวนาของเรานี่หากเป็นเองเป็นของเป็นเองผลของมันไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่เดาเอาหากหลั่งไหลมาจากเหตุคือผู้มีศรัทธาเสียสละเวล่ำเวลาตลอดถึงแม่ครัวที่ทำอาหารเลี้ยงศรัทธาญาติโยมทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวและพุทธบริษัททั้งหลายที่เสียสละเวล่ำเวลามาบวชชีพราหมณ์อดข้าวอดอาหารเย็นมาภาวนาพุทโธพุทโธฟังธรรมเทศนาถ้าไม่มีศรัทธาเราจะมานั่งฟังเทศไม่ได้ศรัทธาทุติยาปุริสัทธาโหติศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนถ้าคนเราไม่มีศรัทธาจะมาให้ทานก็ยากจะมารักษาศีลก็ยากจะมานั่งสมาธิก็ยากจะสำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็ยากอันนี้พุทธบริษัททั้งหลายไม่ยากศรัทธาพามาศรัทธาพาบริจาคสร้างโบสถ์โบสถ์แห่งนี้เป็นที่คุณบุตรลูกหลานจะต้องได้มาบวชเรียนเขียนอ่านถ้าไม่มีโบสถ์ก็บวชไม่ได้ฉะนั้นเราสร้างโบสถ์ขึ้นก็เพื่ออะไรเพื่อเราด้วยเพื่อลูกเพื่อหลานด้วยเพื่อเราถ้าหากว่าเวียนว่ายตายเกิด เราจะไปเกิดอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้แหละมาต่างจังหวัดก็มีต่างอำเภอก็มีท่านอาจารย์สนองก็ไม่ได้ห้ามถือว่าศรัทธาเหมือนกับน้ำมันกันแล้วกรองแล้วใครกินก็กินได้อาบก็อาบได้จิตใจของพุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่ล้วนแต่มีความบริสุทธิ์อยู่ภายในจังหวะอาตมาไปเทศที่ไหนที่ไหนจึงบอกว่าจะเป็นแม่ขาวแม่ชีเพื่อนภิกษุสมณเณรครูบาอาจารย์คนผมไม่คนผมก็ตามอาตมานั้นมองเห็นเนี่ยมันอวดแล้วมันมองเห็นอะไรมองเห็นเจ้าของมองเห็นใจว่าใจของเราใจดวงนี้เป็นพระอรหันต์แต่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่เราสำคัญว่าต้องมีพระอรหันต์เพราะมนุษย์โซ่มนุษย์ใจสูงสูงด้วยพุทโธสูงด้วยข้ารู้ใจของคนเราเนี่ยร่างกายเนี่ยมันมีธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุธาตุช่องว่างหกธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้แหละมันพาเราหลงไปนั่งอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็หลงอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปถามหรอกสงบก็สงบแบบโลกีโอ้สงบมากสงบมากเดี๋ยวโอ้ยฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านมากก็อยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นจึงให้นั่งสมาธิภาวนาให้เห็นลวงจิตให้เห็นลวงใจลวงจิตแท้ลวงใจแท้ถ้าจะพูดแล้วก็เหมือนกับทองคํามันอาจจะอยู่กับแร่ต่างๆแต่อเมริกามันไปเกียร์มันไปถลุงออกมันเลยได้ทองคําเมืองเขาจึงมีทองคํามากอันนั้นไม่ต้องไปถลุงมันหรอกเรามาพิจารณากายนี่แหละร่างกายนี่ก็เป็นโลกอันหนึ่งโลกคือร่างกายร่างกายนี่มีผลประโยชน์มากถ้าเราจะทำประโยชน์ตนก็อาศัยร่างกายนี่แหละประโยชน์ผู้อื่นก็ร่างกายนี่แหละประโยชน์คือสวรรค์ก็คือร่างกายนี่แหละประโยชน์คือพระนิพพานก็คือร่างกายนี่แหละฉะนั้นคนเราจึงว่ามนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ก็คือว่าแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหลือที่จะพรรณนาปัญญาเกิดเพราะการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดเพราะเรานั่งสมาธิภาวนาแต่ก่อนเรายังไม่แต่งงานหรอกแต่ก่อนเรายังไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีครอบไม่มีครัวไม่มีเงินเดือนด้วยแต่ทุกวันนี้ครอบครัวรถเก๋งรถเบนซ์บ้านสองชั้นสามชั้นนั่งอยู่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาขอเตือนไว้ความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกนี้มันกลับกรอกหลอกหลอนทุกมันก็มีสุขมันก็มีทุกสิบทีมีสิบครั้งก็ได้แก่มนุษย์อันนี้แหละลองระลึกถึงบุพเพพุทธเจ้าเทศนาไว้ในพระสูตรเป็นนกกระจาบก็ได้เป็นสุวรรณสามก็ได้เป็นพระเวทเขาแห่เข้าในเมืองไล่ออกจากเมืองก็ได้เป็นชาวไร่ก็ได้ชาวนาก็ได้ไปสวรรค์ชั้นจาตูมยามาตุทิตานิมลีก็ได้กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับเกิดกลับตายกลับเสื่อมกลับเจริญเหมือนกับชาวนาไปนากลับไปก็ได้กลับมาก็ได้ไปนาก็ได้กลับมาบ้านก็ได้ข้าราชการเที่ยวไปทำงานศาลก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็ไปศาลอำเภอไปศาลจังหวัดก็กลับไปกลับมาคนเหล่านี้อาจจะลืมสุขลืมทุกข์ความจริงสุขและทุกข์เนี่ยอาตมาพิจารณาแล้วจึงมาเล่าให้ฟังสุขร้อยอย่างทุกข์ก็พยายามตามมาร้อยอย่างสุขหมื่นอย่างทุกข์ก็ตามมาหมื่นอย่างทุกข์หมื่นอย่างสุขก็ตามมาหมื่นอย่างเพ เพราะมันเป็นเวทนาสุขมันเป็นเวทนาทุกข์สุขทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่จิตสุขทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่ใจจิตจริงๆเป็นพระอรหันต์จิตจริงๆใจจริงๆเป็นพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์ต้องเต็มทานต้องเต็มศีลก็ต้องเต็มภาวนาก็ต้องเต็มคำว่าเต็มทานทานเต็มจนไม่มีอะไรจะทานทานหมดแล้วท่านอาจารย์พรมอยู่ที่บ้านโรงเย็นบ้านอาตมาท่านทุกข์ท่านลำบากทุกข์เพราะมีเงินมากทุกข์เพราะมีนามากทุกข์เพราะมีข้าวมีของกลัวคนจะมาลักกลัวคนจะมาป้นก็เลยออกบวชไม่นานก็สำเร็จพระอรหันต์เนี่ยเพียงแต่ทานแล้วนั่นแหละทำตีท่านก็ไม่มีทำโททำเอกก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกพุทธบริษัททั้งหลายลองเอาไปปฏิบัติเรื่องทานแม้แต่นั่งสมาธิอยู่อย่างนี้เรานั่งอยู่กุฏินั่งอยู่ที่ไหนก็ตามอาตมาแต่ก่อนจิตไม่สงบเพราะเวลานั่งจิตมันออกนอกเข้าในก็ได้ออกนอกก็ได้มันเข้ามันออกวันนี้อาตมาเลยมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางพุทธศาสนาดูกายดูจิตดูจิตดูกายกายของเรานี่มีอะไรให้มันรู้แจ้งในกายจิตของเรานี่มีอะไรให้มันรู้แจ้งในจิตถ้ารู้แจ้งในจิตรู้แจ้งในกายเวลาจิตสงบแล้วมันมีอยู่พุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าก็เนกขัมมะออกบวชท่านเป็นผู้มีทานทานลาหุนทานอัคคมเหสีทานประสาท8ชั้น7ชั้นท่านทานหมดแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านก็ยังทานจึงว่าวินัยโยวินัยยะจะเห็นพระอยู่ที่จิตถ้าเราทานทานอะไรคือมีรูปอยู่อาศัยรูปอยู่แต่ไม่ติดรูปอาศัยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีอยู่แต่ไม่ติดเราจะทำได้ไหมทำได้พอเราเห็นโทษเห็นโทษความยินดียินร้ายนี่แหละมันมาบังจิตของเราความยินดียินร้ายมันบังจิตของเราท่านจึงให้ทานปรมัตถ์เวลาเรานั่งทานรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีโผฏฐัพพะดีวินัยโยวินัยยะแปลว่านำโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเอาออกจากจิตเอาออกจากใจอาตมาก็ตั้งแต่ก่อนก็ไม่เชื่อเท่าไรเรื่องตรัสรู้พระพุทธเจ้าท่านมาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงเนื้อหนังมังสังนี่จะเหี่ยดแห้งไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี้น่าสงสารที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งรูปที่ทำความเพียรไม่มีทุกวันนี่พร้อมๆเห็นเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกแล้วพุทธเจ้าเอาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงเนื้อหนังมังสังนี่จะเหี่ยดแห้งไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี่นั่งพิจารณาจะว่าอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเหมือนกับชาวนาเขาทำนาก็ทำที่เก่านั่นแหละหว่านพืชที่เก่าให้ปุ๋ยที่เก่าอัดน้ำที่เก่ารักษาที่เก่าท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์มั่นข้าวเอ๋ยอย่ามาเต็มยุ่งเต็มฉางเนอข้าวก็หลั่งไหลมาจากการทำนาคือมักคือเราปักเราดำให้ผุยรักษานั่นเองมันก็น่าอัศจรรย์เดือน11 12รวงข้าวเต็มเหลืองอลามเลยในทุ่งนาพุทธบริษัททั้งหลายเห็นท่านทายกทายิกานั่งอยู่อย่างนี้ล้วนแล้วแต่มีพระอรหันต์อยู่ที่ใจอ้าวท่านอาจารย์ถ้าเป็นพระอรหันต์ทำไมจึงไม่ไปพระนิพพานจะมานั่งสมาธิทำไมนั่นปัญหาเขาตอบขึ้นมาเลยทีเดียวไปเลยไม่ได้เ ผู้จะไปพระนิพพานต้องมาสบประการต้องมาสบประการเสียก่อนคำว่าสบประการหมายถึงมาผ่านทุกข์นี้ไปเสียก่อนไม่ใช่จะผ่านสวรรค์ไปเลยไม่ใช่ว่าจะผ่านนรกไปเลยต้องมาประสบเมืองมนุษย์นี่แหละพุทธเจ้ากุกูสันโธโกนากัมมโนกัสสโปโคตโมตลอดถึงพระศรีอริยะเมตไตโยต้องมาผ่านโลกนี้ไปเสียก่อนโลกนี้เขาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเขาแสดงความจริงแม้แต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแม้แต่ดินฟ้าอากาศฤดูร้อนเขายังบังเกิดขึ้นฤดูหนาวเขาก็บังเกิดขึ้นเหมือนกันหนาวร้อนนอกจากหนาวไม่มีอะไรเกิดนอกจากร้อนก็ไม่มีอะไรเกิดแม้แต่ท่วมมันก็บังเกิดขึ้นเองแล้งมันก็บังเกิดขึ้นเองนั่นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราก็นั่งอยู่อย่าง

นี้มันก็มีเกิดกับตายมีตายกับเกิดอีกไม่นานจะมามองเห็นอาจารย์ไม่เห็นหรอกอาตมาก็ไม่เห็นเพราะอาตมาคิดว่าต้องตายตายวันใดวันหนึ่งข้างหน้าแต่อาจารย์มีความคิดอยู่ภายในโชคดีอันหนึ่งระลึกถึงความตายมันก็ไม่คล้องไม่ติดมันไม่ติดมันไม่คล้องคือติดอะไรเราก็พยายามแก้คล้องอะไรเราก็ยามแก้อย่าให้มันผูกจะถ้ามันไปผูกแล้วเรานี่แหละเป็นผู้เรานี่แหละเป็นผู้ผูกอวิชชาของเรานี่แหละเป็นผู้ผูกฉะนั้นเราจึงทำลายอวิชชาอวิชชานี้มันมีประจำอยู่ภายในใจมันมีตั้งแต่วันเกิดมาเป็นนิสัยเสียด้วยเป็นนิสัยอาตมาดูเขาเลี้ยงเด็กน้อยมันทำไมหัวเราะได้เอ๊ะใครสอนมันไม่มีใครสอนมันหรอกมันหัวเราะแล้วก็บอกว่ามันมีความสุขอ้าวไม่ทันนานร้องให้ไม่มีใครสอนมันมีความทุกข์เด็กมันเป็นอวิชชาหุ้มห่อถ้าสุขมันก็เอาตั้งแต่หัวเราะถ้าทุกข์มันเอาแต่ร้องไห้สุขทุกข์นี่มันเป็นของมีประจำโลกมนุษย์เศร้าโศกมีเพราะสุขทุกข์ทั้งสองพระอรหันต์ทั้งหลายสลัดสุขสลัดทุกข์ได้สมใจปองไม่เศร้าหมองคุณมัวตัวพุทโธถ้าเรานั่งอยู่ที่ไหนสลัดสุขออกไปสลัดทุกข์ออกไปอย่าไปติดสุขอย่าไปติดทุกข์แต่จำเป็นถ้าไม่มีสุขถ้าไม่มีทุกข์โลกนี้ก็ไม่มีพระอรหันต์แน่นอนเลยทีเดียวไม่เห็นประวัติศาสตร์ว่าสวรรค์นั่นน่ะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไปตรัสรู้ในสวรรค์ก็ยากเลยคนเราจะมาตรัสรู้ต้องมาตรัสรู้ในเมืองมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์นี่เป็นของทิพย์ร้อนก็เป็นของทิพย์หนาวก็เป็นของทิพย์ท่วมก็เป็นของทิพย์แล้งก็เป็นของทิพย์สุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปมันจรไปจรมามันก็บังเกิดมันก็เป็นของทิพย์ทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทุกจรไปมันก็เป็นของทิพย์ของบังเกิดเองของมีเองของเป็นเองเราจะตัดสรู้เราต้องตัดสรู้รู้จักแบ่งเรียกว่ากายวิภาคกิตวิภาควิภาคจิตออกจากกายวิภาคกายออกจากจิตคำว่ากายวิภาคกิตวิภาคทุกคนนั่งอยู่นี้ต้องเป็นนายหมอนางหมอมาหมดทุกคนนั่นเรียนมาแล้วล่ะมีการผ่าตัดเขาแยกกายแบ่งกายแยกธาตุแบ่งธาตุอันใดเป็นธาตุดินอันใดเป็นธาตุน้ำอะไรเป็นธาตุลมธาตุไฟก็แบ่งออกแบ่งออกพระอรหันต์ทั้งหลายเบื้องต้นเขาก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแบ่งธาตุแบ่งธาตุดินแบ่งธาตุน้ำแบ่งธาตุลมแบ่งธาตุไฟเรียกว่ากายวิภาควิภาคกายให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสมมุติเสียก่อนไม่ต้องอธิบายมากสิ่งใดแข็งเป็นดินเหลวเป็นน้ำร้อนเป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมอากาศธาตุธาตุช่องว่างอยู่ในทรวงอกหกธาตุรูในร่างกายของคนเรานี้ถ้าเราจะมองโลกียะมองเป็นโลกียะก็ไม่สิ้นสุดมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันกลับกรอกหลอกหลอนมันเป็นกุศลกามาวจรอกุศลกามาวจรเรานั่งอยู่อย่างนี้มันจรมาจากสวรรค์6ชั้น7ชั้นก็มีมันนั่งอยู่ที่เนี่ยนั่งฟังเทศจรมาจากมนุษย์ก็มีจรมาจากนรกก็มีจริงว่านานาจิตนานาใจนานาแปลว่าหลายความนึกนานาแปลว่าหลายความคิดความนึกความคิดเหล่านั้นอาจจะนึกมาจากนิสัยอุบาสก5คนไปฟังเทศฟังไปเขย่ากกไม้ฟังไปแหนดูเดือนดูดาวฟังไปนอนหลับปนก็ๆฟังไปได้สำเร็จก็มี
พระพุทธเจ้าถ้าอานนท์เลยถามพุทธเจ้าอุบาสกตั้งอกตั้งใจมาฟังเทศเวลาฟังไปฟังไปมันไม่มีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนสงบบางคนขีดดินอ่ะคนขีดดินเขาเป็นไส้เดือนเขาย่าโกม้าเขาเป็นลิงงั้นดูเดือนเดือนดูดาวเขาเป็นโหราศาสตร์นอนหลับคนก็เขาเป็นงูเหลือมเขาได้สำเร็จเขาได้ฟังเทศมีครูบาอาจารย์ท่านแนะว่านิสัยของเราตัวผู้ลูกของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลูกจริงเราก็ไม่ถือว่าเป็นความสุขถ้าไม่ลูกจิตไม่ลูกใจจริงก็ถือว่าจิตไม่สุขใจไม่สุขภาวนาก็ไม่นานถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นจิตท่านเห็นใจท่านก็ว่าจิตมันสุขใจมันสุขจะไม่สุขอย่างไรเพราะใจนี้ไปทั้งพระนิพพานก็ได้ใจนี้ไปทั้งนรกก็ได้ใจไปนรกก็คืออวิชชาเป็นผู้นำใจไปนิพพานก็มีวิชชาเป็นผู้นำฉะนั้นคนจะไปพระนิพพานคนจะไปสวรรค์มันต้องขึ้นอยู่กับจิตขึ้นอยู่กับใจบาลีเขายังแปลว่ามโนบุพพังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยแต่พูดถึงเรื่องจิตพระจารมนังพิกเวจิตตังจิตของเราเรื่องประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรู้อยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมใจของเราเป็นของบริสุทธิ์อาตมาก็รับรองให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เพราะจิตแต่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เห็นก็ขอให้ภาวนาไปเสียก่อนเหมือนกับเด็กพ่อแม่บอกไปโรงเรียนมันขี้เกียจขี้ข้านมันก็ไม่ได้อะไรหรอกอย่างน้อยก็ได้ปริญญาตรีโทเอกก็เว้นได้ด็อกเตอร์ก็ไม่ได้แต่บุคคลผู้ใดเชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นเขาสำเร็จด็อกเตอร์เลยทีเดียวก็ขอให้เชื่อเธอเชื่อพระพุทธเจ้าของเราอาตมาเห็นศรัทธาญาติโยมนั่งมากมายกายกองเป็น400 500 600เพราะศรัทธาเกิดมาจากท่านอาจารย์สนองเป็นผู้นำหลายปีหลายเดือนมาน้ำท่านก็ไม่เอาอะไรท่านเพียงเห็นทายกทายิกามารักษาศีลกินทานมานั่งสมาธิภาวนาเข้าพระนิพพานนี่แหละมันจึงจะไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอัตมาก็เลยทำเป็นปรมัตถ์อยู่ที่เชียงใหม่พรรษา5เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงแล้วอธิษฐานในพรรษานี้เราจะไม่นอนกลางคืนกลางวันนอนตื่นเดียวลุกเลยข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตออกจากกายข้าพเจ้าจะไม่ให้กายออกจากจิตข้าพเจ้าจะดูจิตดูกายดูกายดูจิตถ้าหากว่าเราลูกจิตเราลูกกายเราลูกกายเราลูกจิตวันใดวันหนึ่งข้างหน้าจิตจะสงบมันจะวิภาคจิตออกจากกายมันจะวิภาคกายออกจากจิตเวลามันวิภาคมันไม่ได้บอกมันไม่ได้ไปขอใครมาความสงบความวิภาคไม่ได้ขอใครมาไม่ใช่บิดามารดาแบ่งให้ความสงบไม่ใช่ครูบาอาจารย์แบ่งให้ไม่ใช่พุทธเจ้าแบ่งให้แต่ท่านเป็นผู้แนะนำเท่านั้นแหละเรานั่งอยู่เรานั่งอยู่มันจะมีอะไรเรานั่งอยู่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตลอดแจ้งอย่างนี้จะมีอะไรถ้าเดินก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตลอดแจ้งมันจะมีอะไรอาตมานั่งอยู่อยู่เชียงใหม่วัดทิวรารามนั่งอยู่มีอะไรจะเกิดขึ้นอาตมาก็รู้เท่าแล้วรู้อะไรนั่งไปนั่งไปมันจะเกิดสุขยิ้มอยู่ผู้เดียวเหมือนกับบ้านนั่งไปนั่งไปมันก็เกิดทุกข์ฟุ้งซ่านลำคาญหาว่าตนบุญน้อยวาสนาน้อยเหมือนกับบ้านความสุขไม่ใช่พระอรหันต์ความทุกข์ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นนิสัยถ้าจะพูดแล้วพุทธเจ้าว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเหตุแห่งสุขมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันสิงอยู่ภายในมันสิงอยู่ภายในใจถ้าจะพูดแล้วมันมีสุขกับทุกข์อยู่ใน

ใจแล้วมีเจ้าของสุขแล้วก็มีเจ้าของทุกข์อยู่ในใจนี่แหละเราแก้ตัวนี้ยังไม่พ้นยังไม่หลุดแล้วก็กลับสุขแล้วก็กลับทุกข์แล้วก็กลับหลงแล้วก็กลับรู้แล้วก็ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงอยู่ในเนี่ยวุ่นวายกันจะเกิดร้อยชาติพันชาติก็เอาแต่รักเอาแต่ชังเอาแต่กลัวเอาแต่หลงเราต้องรู้จักว่าพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะอะไรพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะสุขพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีสุขเหรอพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เหรอมีสุขอยู่มีทุกข์อยู่แต่มันก็ต่างกับปุถุชนคนเราคำว่าต่างหมายถึงว่าจิตของพุทธเจ้าสงบลงไปแล้วท่านเห็นจิตจิตของพุทธเจ้าสงบลงไปแล้วท่านเห็นกายวิภาคจิตออกจากกายวิภาคอากายออกจากจิตจิตดวงนั้นเป็นจิตดวงเดียวกายนั้นก็มีกายเดียวโลกทั้งหมดนี้อุ้ยคนเป็นล้านๆล่ะเวลาจิตสงบไม่มีสักคนไม่มีคนมีแต่เราคนเดียวกายน่ะมีแต่เราคนเดียวน่ารักน่ารักดูแขนก็เฉยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเฉยตาเฉยเหมือนกับตาไม้ไผ่หูเฉยหูเหมือนกับหม้อกระทะอวัยวะร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพุทธเจ้าสอนลาหุนลาหุนทำใจเหมือนกับธาตุดินคนจะกุดจะกลนเฉยลาหุนทำใจเหมือนกับธาตุไฟโยนของเหม็นของหอมไม่ให้หมดเหลือแต่ฝุ่นลาหุนทำใจเหมือนกับลมพัดไปไหนไปไหนไม่กลัวผีกลัวเปรตพัดเข้าไปในท้องเสือก็ได้ลาหุนทำใจเหมือนกับธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำที่จะมากล่าวมาแล้วลาหุนก็ทำใจเหมือนกับธาตุดินธาตุดินตั้งแต่วันเกิดมาอาตมาไปนั่งอยู่ที่ไหนไม่เห็นดินบ่นไม่เห็นดินด่าไม่เห็นดินมันจะมาประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองแก่พระภิกษุแก่ครูบาอาจารย์ดินนั่นเฉยอยู่ลมก็เหมือนกันมันไม่บ่นมันไม่ว่าไฟก็เหมือนกันโยนของเหม็นของไม่ให้หมดเหลือแต่ฝุ่นดูสิพุทธบริษัททั้งหลายล่าหุ่นก็ได้สำเร็จนี้ในเวลาจิตของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนจิตของเราต้องรวมลงเป็นหนึ่งเสียก่อนจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งจิตนั้นต้องทานรักทานชังทานต้นเหตุแห่งความรักทานต้นเหตุแห่งความชังต้นเหตุแห่งความรักคือความโลภต้นเหตุแห่งความชังคือความโกรธต้นเหตุแห่งความหลงคือความไม่รู้เท่าความรักและความชังเมื่อเราเกิดรักเกิดชังเกิดหลงพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าไฟราคะขีณาไฟโทสะขีณาไฟโมหะขีณาไม่มีน้ำหนองใดหรอกนอกจากน้ำทานน้ำศีลน้ำภาวนาถ้าบุคคลผู้ใดลดไปเรื่อยๆให้ทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องปรารถนาของเหล่านี้ของเป็นเองของมาเพิ่มเองเหมือนกับข้าวในนามันอารามเองสุกเองเก็บเกี่ยวเองมันเป็นเองในร่างกายของคนเราเนี่ยพระโสดาสกิทาคานาคารหันต์มันก็เป็นเองไม่ใช่ของนึกเอาไม่ใช่ของเราเอาหากเกิดมาจากมรรคคือการให้ทานรักษาศีลภาวนาทานเป็นรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นถ้าทานเป็นเราเห็นอานิสงส์ทั้งเป็นเปลือกก็มีเป็นหม้อก็มีเป็นแกนก็มีทานังทานังเนี่ยคำว่าเป็นเปลือกก็คือว่าเราทานทุกวันนี้มันก็อาศัยเปลือกนี้ไปเสียก่อนถ้าไม่มีเปลือกต้นไม้จะมีแกนได้อย่างไรต้องอาศัยเปลือกพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาอยู่ในกรุงสาวัตถีดูก่อนอุบาสกทั้งหลายดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ใดมาทานตั้งแต่ตนคนเดียวได้สมบัติอย่างเดียวแต่บุคคลผู้ใดทานแล้วยังไม่ได้ชักชวนบุคคลผู้อื่นมาบริจาคทานได้ทั้งบริวารสมบัติทั้งวัตถุสมบัติแต่บุคคลผู้ใดมีแต่ชักชวนได้แต่บริวารสมบัติทานก็ไม่มีชักชวนก็ไม่มีเกิดพบใดชาติใดจะเป็นศพอนาถาอาตมาเชื่อฝังใจเลยทีเดียวมันไม่มีศรัทธาข่มมันข่มมันไปให้ทานเมื่อข่มได้แล้วทานได้แล้วมันสบายภายหลัง

ทานนี่จะถึงพร้อมเลยมันไม่มีหรอกสองหัตคมแม้ตั้งแต่พระภิกษุบวชใหม่ท่านยังว่าให้มีคาถาปฏิสังขโยนิโสเป็นดาปตังปฏิเสวามิบิณฑบาตหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเราได้มาเราฉันมีปัญญาฉันอย่าไปฉันด้วยความหลงฉันเหมือนกับนกเขากินเหยื่อกินแล้วทำลายกรงปอกปอกปอกปอกด้วยจะง้อยปากนกเขาเชื้อเทปจะไปอยู่ไหนนกเขาอยู่ในกรงมันคับมันแคบไม่สะดวกบินสนุกขันอยากจะไปอยู่ป่าเลไลพระหันกินข้าวก็เหมือนกับนกเขากินเหยื่อทั้งมองดูทั้งกินทั้งมองดูทั้งกินอาหารเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านน้ำผ่านไฟผ่านดาบผ่านอาวุธด้วยฆ่าฟันลันแทงโคกระบืออยู่บ้านทางโน้นทางสกลนครก็น่าฟังเหมือนกันมีโยมผู้หนึ่งอ้าวอุบาสกอุบาสิกาเพื่อนพี่เพื่อนทั้งหลายโยมชาวบ้านพรุ่งนี้ไสนาเสร็จแล้วจะฆ่าควายใครจะไปเอาเนื้อก็เอาตอนเช้า2โมงเขาก็ฆ่าดึงขึ้นต้นไม้มันร้องอู้อู้คนอกตัญญูไม่รู้จักคุณของกูเวลาฆ่ามันแรงก็ของกูข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ของกูเลยตายวิญญาณไปเกิดในบ้านระลึกชาติได้อายุ8ปีออกไปหาคนที่ฆ่าพ่อเคยฆ่าควายไหมเคยผมนี่แหละเป็นควายปีนั้นพ่อฆ่าผมจะฆ่าพ่อวิ่งไปพ่อก็วิ่งไปตัดขาเลยแต่มันก็ฆ่าแต่คนฆ่าถ้ามันฆ่าทั้งผู้กินน่ะแต่มาก็ไม่รู้จะเหมารถที่ไหนไปที่ไหนไม่อยู่เลยทีเดียวไม่อยู่แต่ตมาเขาว่ามันไม่กินมันไม่ฆ่าหรอกถ้ามันมาถามตมาก็ว่าพิจารณาปฏิสังขยูเมตตาให้อยู่ตมาถือว่าร่างกายนี้ใหญ่มาด้วยนมสดนมส้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยด้วยเนื้อด้วยปลาด้วยอาหารแม่ครัวอย่าตกใจเด้อย่าตกใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครอบข้าวปลาอาหารนี่แหละสาวกเจ้าพระอรหันต์เจ้าก็อาศัยอาหารนี่แหละแต่ว่าอิตภามันกินมากเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลั่นลีลั่นบทน่านทองผ้ามแตกตุ่มตายง่ายข้างอยู่เจอเดอบ้างเสียจะจริงหรือไม่แต่พุทธเจ้ากินข้าวนางสุชาดาได้ตัดสรู้เลยขอฝากไว้นะน่าสงสารจิตน่าสงสารใจจิตผู้หญิงนี่แหละน่าสงสารมากใจอ่อนใจโยนใจเป็นพ่อใจเป็นแม่พระพุทธเจ้าก็อาศัยแม่คือผู้หญิงนี่แหละสาวกเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนก็อาศัยผู้หญิงนี่แหละฉะนั้นวันนี้ตมาก็ไม่เทศแทนให้พุทธบริษัททั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายใจแข็งแข็งด้วยตั้งสัจจะด้วยอาตมาตั้งสัจจะตั้งแต่พรรษาหนึ่งมาเลยทำไมจึงตั้งสัจจะเอ๊ไปสวดมนต์ที่ไหนเนี่ยได้ยินแต่ธรรมจักรเอวเมสุตังบ้างกามสุขัลลิกานุโยโคอัตตจิมัฏฐานุโยโคกามสุขัลลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตมิฏฐาเป็นส่วนแห่งความชังอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้ปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเด้อก่อนจะได้สำเร็จก็เพราะเอติเตจิตเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางทุกคนต้องได้สำเร็จพระอรหันต์ถ้าจิตเป็นกลางคือวางรักวางชังจิตที่จะวางรักจิตที่จะวางชังมันต้องเห็นว่าความรักนี่เป็นความโลภความชังนี่เป็นความโกรธความไม่รู้เท่าเป็นความหลงเมื่อไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่เราก็ไม่นิ่งนอนใจเราก็เจริญสมถะและวิปัสสนาสมถะก็ให้จิตสงบวิปัสสนาก็ให้มันรู้แจ้งให้มันได้จิตไหมให้มันได้ใจไหมวันไหนก็เอาแต่จิตเก่าวันไหนก็เอาแต่จิตเก่าใจเก่าจิตเก่าใจเก่าก็เลยนิสัยเก่าวันไหนก็มีแต่ร้องไห้วันไหนก็มีแต่หัวเราะ
จิตเก่าใจเก่ามันได้ตั้งแต่ลาภยศสรรเสริญสุขมันได้ตั้งแต่เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ลาโพได้ลาภอลาโพเสื่อมลาภยะโสได้ยศอยะโสเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสรรเสริญนินทาเอาอยู่อย่างนี้แหละอาตมาไม่ไปถามศรัทธาญาติโยมหรอกเว้นเสียตั้งแต่โยมนั่งอยู่เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์อาตมาเทศไปเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่จิตหรอกเพราะจิตตัวนั้นเป็นจิตวิปัสสนาญาณญาณัสนะวิเศษโสอธิคโตคุณวิเศษบังเกิดขึ้นแก่จิตของพระเดียเจ้าแล้วก็ได้จิตใหม่ได้ใจใหม่จิตใหม่ใจใหม่เหมือนกับเราได้เข็มใหม่ๆในเมล็ดงาใหม่เอาขี้ขึ้นไปบนอากาศบานในเมล็ดงาลงมาในเมล็ดงาไม่ติดในปลายเข็มปลายเข็มไม่ติดในเมล็ดงาปลายเข็มมันแหลมคมในเมล็ดงามันก็แหลมคมญาณัสสนะวิเศษโสอธิคโตคุณวิเศษพระอรหันต์อยู่ภายในจิตคุณพระอรหันต์อยู่ภายในใจเขาไม่มีอัตตาเขาไม่มีตัวเขาไม่มีตนจิตจริงๆน่ะไม่มีตัวจิตจริงๆไม่มีตนแต่เรายังรักษาสมมุติไว้อยู่รูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเรายังรักษาสมมุติอยู่รักษาสมมุติไว้เวลาเราได้สําเร็จพระอรหันต์มันเป็นอนัตตาจริงๆเดี๋ยวนี้เราเป็นอนัตตาตั้งแต่สัญญาอารมณ์คือพูดได้แก้วจ๋ากินข้าวกับกล้วยบ่มันว่าแต่มันไม่รู้จักกล้วยหรอกแก้วจ๋ากินข้าวกับกล้วยง่าวบ่มันว่า มันว่าเฉยๆเราอย่าไปว่าเฉยๆได้เสียเวลาเด้เสียเวลาด้วยเสียเวลานั่งนอนยืมทำพูดคิดทำกิจกรรมดีกว่าถ้าเราภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเราไม่ละเมื่อเราละแล้วจิตใหม่จะบังเกิดจิตเก่าจะบังเกิดจิตใหม่จะบังเกิดจิตเก่าบังเกิดจิตรักจิตชังจิตกลัวจิตหลงมีอยู่นั่นจิตเก่าเวลาจิตใหม่มันบังเกิดขึ้นแล้วรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีมันเป็นจิตใหม่ขึ้นมาใหม่มันน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าจึงว่าจักขุอุดปาริญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอโลโกอุดปาริแสงสว่างเกิดแล้วฌานเกิดแล้วญาณเกิดแล้วนั่นมันบังเกิดขึ้นแล้วท่านก็เป็นอาเสขะไม่ต้องไปศึกษาอีกแล้วให้มากอย่าไปศึกษาให้มากมันสำเร็จแล้วมันก็ไม่ศึกษาแล้วจะไปศึกษาอะไรดูโลกอันนี้มันเป็นต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์บุพเพนุเตสุธรรมเมสุต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ในวัดสังฆทานมาปีแล้วนี่ก็มีมาปีนี้ก็มีอยู่ตามภูเขาลำเนาไผ่มันก็มีมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ห้วยหนองคลองบึงเขาก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้น้ำทะเลอเมริกาน้ำทะเลอินเดียที่ไหนที่ไหนเขาก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ธรรมชาติของเขาก็ขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงเราก็ทำใจเหมือนกับฝั่งทะเลน้ำขึ้นเราดูมันอย่าไปขึ้นน้ำมันน้ำลงก็อย่าไปลงน้ำมันก็ต้องดูน้ำมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงสุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปทุกจรมาทุกตั้งดูทุกจรไปโอ้ยจะมามันได้กำไรได้กำไรทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะศรัทธาญาติโยมมาถวายอาหารจืดจางหวานเค็มก็รู้จักว่ารสของโลกถ้าจะมาจะไปพระนิพพานอาตมาก็เห็นโลกทั้งหลายอาหารเหล่านี้มันเป็นธาตุเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟก่อนเขาจะตายเขาร้องไห้ก่อนจะมาตายนี่จะเก็บน้ำตาของสัตว์ที่จะมาตายให้เป็นสัตว์เนี่ยน้ำตานี่จะมากกว่าน้ำทะเลมนุษย์ทั้งหลายก่อนจะตายลูกตายเสียเมียตายจากเกิดสงครามโลกครั้งถึงถ้าเก็บน้ำตาไว้จะมากกว่าน้ำทะเลอีกด้วยนานทุกไหมชาติปิตุคาชลาปิตุคาพยาธิปิตุคามรณะปิตุคังนานเวลาจะมานั่งสมาธิอาศัยสัจจะจริงๆเลยมันเกือบจะคลายบัลลังก์แล้วล่ะนิพพานกูจะไม่เอาอะไรล่ะกูจะก็ไม่เอากูจะตายก่อนนิพพานมันว่าอยู่นั่นมันทุกข์จนน้ำตามันไหลออกมาเนี่ยไหลออกมามันก็ผ่านแก้มผ่านลิ้นปากตกสกีวอนป๊อกป๊อกอะไรน้ำตาก็ยับยั้งไว้ซะก่อน
มันออกเองมันทุกข์ก็นั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเที่ยงปัสสาวะแล้วก็เข้ามานั่งอีกบ่ายสามอีกตีสามอีกมันก็น้ำตามันก็หลั่งอยู่สิบวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่แหละตมาก็แล้วหลังไปเทิงฝากุฏิอย่าเทิงอย่าเทิงอย่าไปพิงมันจะเสียจัดจ่ามันจะเอาความสุขในฝาน่ะนะมันไม่ใช่พระนิพพานความสุขไม่ใช่ฝาไม่ใช่เอามาหมอนมาเทิงโอ้คุณนี่ไม่รู้จักเนี่ยมันก็เชื่อเราอยู่ก็เงิกขึ้นอย่างนี้ล่ะเงิกขึ้นมาสว่างหมดเลยเห็นกุฏิเห็นวิหารในกุฏิแจ้งไปหมดเหมือนกับเราเปิดสวิตช์ไฟฟ้าไอ้สวิตช์ที่มันเกิดไฟฟ้าที่มันเกิดภายในเหมือนกับสีเหลืองๆนั่นแหละเหลืองๆอยู่ตามถนนเป็นเสียงนั่นแหละแต่อ่อนกว่านั้นเกิดเวลามันเกิดขึ้นตัวกิเลสอยู่ภายในตัวครองกายนครมาหลายภพหลายชาติแล้วเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟฟ้าภายในแกอยู่ไม่ได้เลยมันจะอยู่ได้ด้วยอวิชชาถ้าวิชามันเกิดได้เมื่อใดเมื่อนั้นมันสลากสลายตายจากแท่นบัลลังก์เหมือนกับพระพุทธเจ้าทําปัญญาให้เกิดจึงว่าจักขุงอุปาทิยานังอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอโรโกอุปาทิกิเลสก็กระโดดออกพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานเลยอเนกชาติสังสารังเราแสวงหานายช่างผู้ทําเรือนอยู่คราวเมื่อไม่เจอคราวเมื่อไม่พบเห็นจําเป็นจะต้องเที่ยวเล่ร้อนไปสู่สงสารหลายชาติมาหน่อยเลยชาตินำชาติความเกิดนำทุกข์มาให้ไม่เว้นวายนายช่างเรือนเอ๋ยเธอจะไปสร้างเรือนยอดเรือนอีกไม่ได้คงเรือนยอดเรือนเราได้หักกระจายไปแล้วแกก็ลุกมาลูบขาแต่อาตมาไม่ได้ว่าอย่างนี้หรอกอาตมาว่าเฮ้ยหนีเราไม่ต้องการเธอแล้วเพียงแค่นี้อันนั้นเป็นภาษาบาลีแต่ว่าเฮ้ยหนีนี่แกก็มาลูบขาแกก็ออกไปหนีจากใจของเราใจของเราก็เลยได้ปัญญาสองปัญญาปัญญาโลกิยะเราจำอะไรอะไรอะไรมีแต่คุณกับคุณมีแต่บุญกับบุญจำทานก็ดีจำศีลก็ดีจำภาวนาก็ดีอาศัยปัญญาโลกีนี่แหละเมื่อทานศีลภาวนามันแจกกล้าแล้วมันไม่ต้องรักษาก่อนเราจะรักษาก็พ่อล้อมรั่วกิเลสมันเข้ามาอยู่ภายในศีล5ก็ให้มีสัจจะศีล8ให้มีสัจจะภาวนาก็ให้มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะมันอยู่ไม่ได้ถ้ามีสัจจะมันอยู่ไม่ได้เวลาเราบอกมันหนีเมื่อมันหนีไปจิตของเราก็ต่างมันไม่เหมือนเก่าสิ่งใดเคยรักๆความรักนั่นก็หายไปสิ่งใดมันเคยชังๆสิ่งชังมันก็เคยหายไปนักปราชญ์ท่านว่าเหมือนกับใบบัวกับน้ำถึงอยู่ด้วยกันก็ไม่ติดกันแน่นอนเลยทีเดียวดอกบัวมันขึ้นมาจากเลนจากตมแต่ไม่กลับไปสู่เลนสู่ตมกับเด็ดเอาไปบูชาพระพุทธพระธรรมพ่อดอกบัวมันหอมจิตของเราเมื่อมันสงบแล้วมันไม่ไปติดอยู่ที่กายหรอกมันเห็นว่ากายนี่ก็สักว่ากายเวทนาก็สักเวทนาธนาสุขก็สักเวทนาสุขก็สักเวทสวัสดิ์สุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์สมมติก็สักว่าสมมติบุญก็สักสมมติอะไรในโลกนี้เป็นสมมติหมดถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินลายก็เป็นวิมุตติเราก็ได้ปัญญาสองอย่างปัญญาโลกุตตระปัญญาโลกิยะเราก็ได้พระสององค์สัพพาทิสันเสสนิพานสัพพาทิสสานิเสสนิพานดับกิเลสเด็ดแล้วยืนเดินนั่งนอนได้อนุปาทิเสสนิพานดับกิเลสแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนดื่มทัพพุจิตจิตนั้นไม่ต้องไปว่ามันหรอกมันสำเร็จแล้วเขาไปได้ประกาศปริญญาเอกจะไปให้เขาเรียนทำไมในโลกนี้วุ่นวายกันเรื่องศาสนาก็เพราะเราไม่ฆ่ากิเลสตัวนี้แหละเรามาฆ่ากิเลสตัวนี้ทั้งหมดเลยมันก็โอ้ยน่ารักใครอยู่ไหนก็น่ารักยิ้มอยู่อย่างนั้นอันนี้เราไม่ฆ่ากิเลสเดี๋ยวก็อัตตาเดี๋ยวก็อนัตตาเดี๋ยวก็อัตตาเดี๋ยวก็อนัตตาอัตตามันก็ถูกสิเพราะ

มีตัวมีตนเอาไฟไปจูดอย่างโอ๊ยๆๆมันเจ็บจิ๊บเจ็บๆๆมันเป็นอัตตาแต่ไปจูดพระอรหันต์ท่านก็เจ็บอยู่แต่ว่าท่านอดเอาเหมือนกับพวกโจรจะไปฆ่าพระอรหันต์นั่งอยู่เอาหินประมาณเม็ดหนึ่งยาวๆอะไรจะฆ่าพระคุณเจ้าฆ่าอะไรพระคุณเจ้าเป็นพระอรหันต์จะฆ่าทิ้งเฉยๆโอ้ยโยมจะมาฆ่าอาตมาเลยมันจะเป็นบาปบาปไม่รู้ใครโยมจะฆ่าอาตมาอะไรเอาหินมาเอาหินมาก็ยื่นขาออกไปก็ตีขาตนเองตีตีผลสุดท้ายก็เลยตายท่านเมตตาท่านไม่อยากให้คนอื่นมาฆ่ามันจะเป็นบาปพุทธบริษัททั้งหลายเคยทำอะไรไหมล่ะนั่นอาตมาอยู่แดนของมินิตบูนทางสว่างเขายิงกันในบ้านก็ตามในที่ไหนก็ตามหน้าปิดเปิดไฟฟ้าเปิดตะเกียงนั่งอยู่ถ้าเขามาฆ่าอาตมาก็จะมาฆ่าด้วยอะไรฆ่าด้วยดาบอาตมาก็เอาดาบสั่นไว้กระโดดใส่เลยถ้าฆ่าด้วยอาก้าก็เอานิ้วชายนิ้วขวาของเรานี่แหละลั่นใส่เลยไม่ให้ใครมาฆ่าจะฆ่าเองเราฆ่าแล้วตัวเกิดตัวแก่ตัวเก็บตัวตายคือกิเลสจะไปเสียดายอะไรเรื่องร่างกายเนี่ยพูดไปมันนอกฤทธิ์นอกรอยไปดีเด้พุทธบริษัททั้งหลายจะฆ่าตัวเองไม่ได้เด้อย่าไปฆ่าเด้บาปเด้อย่าไปบาปอย่าไปฆ่าฆ่าตนเองต้องฆ่าด้วยพุทโธนี่นะพุทโธรู้สุขพุทโธรู้ทุกหายใจเข้าพุทโธรู้สุขพุทโธรู้ทุกมันเหลืออะไรมันเหลืออะไรถ้ามันไม่เหลือสุขสุขนั่นก็ไม่ใช่ของเราถ้ามันเหลือทุกทุกนั่นก็ไม่ใช่ของเราพ่อบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังสุขทุกเนี่ยพุทโธรู้สุขพุทโธรู้ทุกสุขทุกมันดับไปเองรักชังกลัวหลงมันดับไปเองมันก็เข้าไปสู่ใจมันเห็นอยู่ที่ใจมันรู้อยู่ที่ใจรู้ละรู้ละรู้ละเป็นพระอยู่ที่จิตรู้ละรู้ละเป็นพระตถาคตนี่แหละดวงรู้อันนี้แหละพยายามนำเข้าไปให้มันเห็นตามเข้าไปให้มันเห็นถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่ตามเราก็รู้กายนี่ก็ได้กายกับจิตมันกันเดียวกันถ้ารู้กายจิตก็อยู่กับกายถ้ารู้กายก็รู้จิตถ้ารู้จิตก็รู้กายเวลามันรวมลงไปกายของเราก็เห็นชัดจิตของเราก็เห็นชัดแต่จิตของเราเป็นตัวผู้รู้เป็นแสงสว่างทางตานี่เป็นของสว่างสว่างแสงสว่างเหล่านั้นไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงสว่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าปัญญาโลกุตระร่างกายของเรานี้ก็เป็นของตรงไปตรงมาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสวยสวยมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายนั่งอยู่สวยสวยไม่รักใครไม่ชังใครเป็นยะท่าไปยังปวัตตะมานังตาเป็นธาตุหูเป็นธาตุเล็บเป็นธาตุฟันเป็นธาตุอะไรอะไรเป็นธาตุไปหมดอาตมาจะเอาผมศรัทธาญาติโยมนั่งอยู่นี่แหละขอผมสักคนละเอามีดตัดไปตัดเอาตัดเอาตัดเอาคนละกรรมกันละกันเอามาไหว้ภาชนะให้ศรัทธาญาติโยมมาเรียกเอาผมเรียกไม่ได้มันหลงแล้วมันเหมือนกันฟันจากมาก็จะไปถอนเอาถอนเอาถอนเอาถอนเอาให้อมยาไม่ปวดหรอกก็ไปให้เรียกเอาก็หลงอีกเหมือนกันฟันมันเหมือนกันเล็บก็เหมือนกันถอดเอาถอนก็หลงอีกเหมือนกันตับไตไส้พุงก็เหมือนกันจริงๆยิ่งเวลาเราไปทำอาหารเราจะรู้จับตับมนุษย์หรือรู้จับควายจับวัวหรือไม่รู้หรอกเอ้ยสัตว์กินสัตว์ผีกินผีกินด้วยความหลงมากไหมล่ะฮะพอไหมอยากนอนแล้วหรือยังมีคนหนึ่งท่านอาจารย์สนั่นเวลาไปเทศที่ไหนน่ะเขานั่งอยู่เฉยๆบางทีเขาก็เหนื่อยอยู่สงสารเขาบ้างเขานั่งทั้งวันกลางคืนเราสังเกตได้ถ้าบุคคลผู้ใดดีวับวับวับเขาไม่ฟังเขาร้อนในใจหลายคนเขาดีแต่มาก็สงสารขอโทษเป็น

ไปแล้วพระท่านอาจารย์สนองนิมนต์มาเทศมีพระรูปหนึ่งไปเทศทุ่มหนึ่งก็ไม่ลงสองทุ่มก็ไม่ลงสามทุ่มก็ไม่ลงบ้านนอกเขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาบอกเป็นภาษาอีสานอีหากูสีเมียหรอกไปห้องน้ำก่อนไปเลยไปห้องน้ำมานานมาแล้วก็ไปอีกต่างคนต่างไปก็หมดเลยไม่ทันมานหมาขาวมันก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมามันก็ไม่เป็นไรหมาขาวมันก็มานอนไอ้หมาดำมันขึ้นมามันจะกัดกันนี่วะหมาขาวก็โคตรหมักก็อย่าตามมา

เหรอหมาขาวก็โคตรหมักก็ก็ปกก็ก็ปกอย่าตำหมากแห้งหลายจริงๆแล้วอย่าตำหมากแห้งหลายตำเบาๆแกเทศยนละจะหลับตาแน่มันแย่นหมากไปดูคนหนีหมดคนมันไม่ดีเหมือนหมาหมามันอยู่ยังเป็นเพื่อนของเราหลังไหลหนีหมดเลยตายถ้าทำอย่างนี้ศาสนาเสื่อมเลยทีเดียวฉะนั้นอาตมาจึงเทศไปลืมตาดูเทศไปลืมตาดูก็เห็นวีวับวับวับบางทีเออเดี๋ยวจะลงเนี่ยอย่างนั้นตัวโอ้ยบุญอันใดที่อาตมาบำเพ็ญแล้วก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีอย่าลืมใจของเราเด้ออย่าละลืมธาตุรู้ของเราเลยสุขไม่ใช่ธาตุรู้ทุกข์ไม่ใช่ธาตุรู้สุขทุกข์เป็นแต่เพียงเมฆหมอกบังพระจันทร์ให้มืดสุขทุกข์เป็นแต่เพียงบังจิตของเราพัดสารดังพิกเวจิตตังจิตเข้าลังเลื่อมประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรู้อยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมจิตของเราเป็นของบริสุทธิ์สุขเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์ทุกข์เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือว่าเป็นสมมุติจริงเป็นสุขจริงมันจึงมาบังจิตให้เรายินดีจริงยินร้ายจริงปฏิวัติตังนวารักษากำลังยะถาภูตังญารสนังปฏิวัติสุขลงไปปฏิวัติทุกข์ลงไปให้สำคัญว่าจิตของเราเป็นเดือนเมฆหมอกจะมากไม่ดูเป็นแต่เมฆแต่หมอกต่างหากไม่ใช่จิตจิตแท้ๆเพียงแต่เพียงสุขจรมาสุขตั้งอยู่มันเป็นแฉกอาคันทุกะมันจรไปจรมาเราก็พยายามวิปัสสนาให้ไปอย่ามาเอาไว้ในบ้านเราอย่าไม่ไว้เดือนเรือนเราพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกำจัดวิปัสสนาคือรู้แจ้งอารมณ์เหล่านี้ไม่ติดอยู่ในใจไม่ติดอยู่ในจิตจิตของท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจิตเป็นของผ่องใสถ้าจะว่าบาลีก็พัดสารบังพิกเวจิตตังจิตของเราเรื่องประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรู้อยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ถ้าบุคคลผู้ใดตายในระหว่างสุขตายในระหว่างทุกข์มักจะไปนรกกับสวรรค์ถ้าบุคคลผู้ใดตายในระหว่างสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาอยู่กลางๆเตอยู่กลางๆไม่ยินดียินร้ายสำคัญว่ากามสุขลิกาเป็นส่วนแห่งความรักเป็นความโลภมันเป็นขี้ยาวมาติดใจอาตมาถาเป็นส่วนแห่งความชังมันเป็นความโกรธมันเป็นขี้ยาวมาติดใจความไม่รู้เท่าความรักและความชังเป็นความหลงจึงว่าขี้หลงยาวมาติดใจพระอรหันต์ทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้มาล้างขี้ทานเป็นแฟบศีลเป็นแฟบภาวนาเป็นแฟบแฟบทานแฟบศีลแฟบภาวนาเมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วดวงจิตดวงใจก็บังเกิดขึ้นเลยทีเดียวเมื่อบังเกิดขึ้นเลยพระพุทธเจ้าจึงยกว่าทานังเทติสีลังเทติภาวนังเทติเมื่อมนุษย์พวกใดให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปทานน้อยรักษาศีลน้อยภาวนาน้อยต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขยันทานจริงๆพร้อมด้วยวาสนาบารมีแต่หนหลังสามารถเข้าสู่ปรินิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเก็บไม่มาตายที่สุดนี้ขอให้ท่านในจานสนองกตาปุญโญพร้อมด้วยหมู่คณะพระเนนตลอดถึงศรัทธาญาติโยมอุบาสกอีกอุบาสิกามาบวชฤดูร้อนก็ตามมาดแม่นปรารถนาสิ่งใดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกที่พาลาตีเอวังวิญญาณของคนเหล่านี้เรารู้ตามความเป็นจริงก็มีรู้ไม่มีตามความเป็นจริงก็มีได้แก่อารักขาเทวดาภูมิเทวดาเทวดาเขามีสิงสถิตอยู่ตามห้อมห้วยภูเขาเรากาดินฟ้าอากาศฉะนั้นเวลาจะทำบุญบ้านบุญเรือนจึงมีการสักเคเทวาให้เทพเจ้าเราเทวดามารักษาที่จะปลูกอาคารหลังนั้นแม้แต่พุทธเจ้าก็เหมือนกันวันนี้เรามารวมบุญอันใดที่อาตมาบำเพ็ญแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอเสียงที่ประกาศนี้จงมาบันโดลบันดาลให้ท่านอาจารย์สนองมีความสุขกายสบายใจและศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้โสดาก็ดีพระสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็ดีอย่าได้ช้าอย่าได้นานจงสำเร็จเลวพลันอภิวาทนาสีลิสานิจจา

0: วุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขังภลัง
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนั่นลักขิตะสีโรวัดป่านิราศสุขเกษมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับ

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3การเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

ทางพ้นทุกข์ไม่ละกิเลสตัณหาแล้วไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้จะเรียนได้มหาเก้าประโยคก็ตามก็ยิ่งจะถอยลงมาข้างล่างไปเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสตัณหาไม่ใช่เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะคนไม่รู้จักทุกข์ถ้าคนจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆชีวิตของเราคล้ายๆกับว่าจะอยู่ได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นมาปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกข์เกิดมาชาตินี้จะตายก็ให้มันตายเพราะการปฏิบัติดีกว่าให้มันมีความมั่นใจลงตรงนี้มันก็เห็นหนทาง

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนด้วยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาศัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพอนามพลานามัยของตัวเองแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมแต่แปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังธรรมนี้ใช้ใจตั้งธรรมทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มทีก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเองว่าวันพระจะมารักษาอุโบสถและก่อนจะมารักษาอุโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่ เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำก็คิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันโกรธก็ช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาสร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งเนี่ยทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วแต่บอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์นี้ไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมันนานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้โดยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสภพกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดตระเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสั่งผมสั่งขนสั่งเล็บสั่งฟันสั่งเนื้อสั่งหนังสั่งเอ็นสั่งกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมา มดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พุทธ

จ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นน่ะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็นนิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งๆก็ไปจริงๆก็เห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนถ้ามามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกดีใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะขับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้ถึงคิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่ามัวทะเลทลายอยู่มัวหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกกับตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล้มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนี
โยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอกระดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจว่ายานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอเขาจะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินก็ที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยังนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านหวังอ่ะนะต้องปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนในคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกระตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหม
ความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากับรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปาริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายเกิดตายทุกยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินนั้นนับไม่หวัดไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแต่งกำหนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเกิดตายเกิดตายเลยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะขจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราวไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเรานี่ต่างหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกโปร่งเป็นอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้แต่มานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี้ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาริตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำให้มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดไว้อย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นอีกวันหมอเขาถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะ

ไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอก็ทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือมันอาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองมองสิตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่ก็แล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านมันไปเที่ยวนอกบ้านได้ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดตาละเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องกลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องมีคนเขาพูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มาลูกใครลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนชั้นใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟัง
จิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ธรรมภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตสุกซนจิตอันธพาลเกเรมันไปดูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่กับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นจิตมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตะละเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านสนจริงแต่มันสนอยู่ในบ้านมันไม่สนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32เรื่อง32เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตใส่พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำซะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี่ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายในสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่จะมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายใน
ล้วนแหละอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งนิ่งอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอ่ะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปสุขสนหมุนวายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งนิ่งเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่สุขสนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองสิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองสิสังเกตดูสิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตใส่พุงใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลต์หนองเลือดมองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอหน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี้ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิด
ปาลิตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะขอไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันไม่จะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาดองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยดิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้ยคนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาเขาถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500 2,500 ก็เอาขึ้นไปดูอีก
อีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดู

ปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบังไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาเขาจริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้พอเปล่าให้พอเปล่าก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่

เพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมแต่มาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั้นคนนี้วันนึงเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันหนึ่งเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แล้วไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู้นน่ะจอดอยู่นู้นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฟบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็ลุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าจะมานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะรับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ย

ร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอ่ะแต่รถคันนี้ไม่บากกว่าเหรอแท้ถ้าไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปเป็นแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนซ่อมไหวอ่ะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เผาแล้ว3ศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งในเรื่องปัญญาและยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญสั่งกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้อะโยมนี่มันดึกนะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผลัดไม่มีผลัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้สู้พระสองผลัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนยังดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงๆก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงกันแล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปี๊ยบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่ง
ขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกปวดเมื่อยเน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทนก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี้ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนต่างหากก็ไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเลื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเม็ดชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกข์มันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกข์สักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตวงว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบทยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอา
อย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอาตมาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมายืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดนึงว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและ

0: ยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาแหละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปถึงเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกระยมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเถิน
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้

จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกข์ทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยผมไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจแล้วโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกข์นี้โยมก็ได้อ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกข์มันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากวันวานตอนกรรมลิขิตเรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์ซึ่งเดิมเป็นลูกชาวนายากจนแต่ด้วยปัญญาและความเพียรจึงเรียนจบปริญญาโทถึง2สาขาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและมียศเป็นถึงพลอากาศโทผ่านการศึกษาอบรมดูงานสัมมนาประชุมในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบครั้งพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์เล่าถึงความเจ็บป่วยครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ตัดสินใจบวชเอาเมื่อแก่ชราความว่าดูเอาเถอะทำไมถึงต้องมีเวรกรรมตามราวีเอาตอนแก่ต้องเจ็บป่วยตรงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือหัวใจกล่าวคือเมื่อวันที่17สิงหาคม2541อายุ71ปีผมต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลภูมิพลการผ่าตัดกินเวลา7ชั่วโมงครึ่งผมถูกแหวะหน้าอกเพื่อควักเอาหัวใจออกมาแล้วถูกผ่าที่หัวใจเพื่อตัดเนื้องอก4ชิ้นในห้องซ้ายบนออกในเนื้อที่แคบๆเช่นนั้นเหตุไฉนจึงมีเนื้องอกเบียดเสียดแออัดอยู่ถึง4ชิ้นโอกาสที่จะมีเนื้องอกเช่นนี้ในล้านคนจะมีเพียง2คนเท่านั้นหลังการผ่าตัดขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ภาพในอดีตสมัยที่ผมอายุ13ถึง14ปีได้ปรากฏขึ้นนกปลอดตัวงามมีลูกกระสุนฝังอยู่ในหน้าอกผมผ่าอกนกเอาลูกกระสุนออกมาอวดเพื่อนด้วยความคึกขนองแถมยังย่างนกแบ่งชิ้นส่วนที่กรอบอร่อยให้เพื่อนลองลิ้มภูมิอกภูมิใจในฝีมืออันแม่นยำของตนหารู้ไม่ว่ากรรมที่ทำกับนกมันจะติดจรวดตามทันได้ในชาตินี้จึงถูกแหกอกและควักหัวใจออกมาตัดเนื้อส่วนเกินออกไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่24เมษายน2541ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี้ผมก็ถูกผ่าเอาลำไส้ออกไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งเนื้อร้ายในช่องท้องออกไปเกือบ1กิโลกรัมเป็นการผ่าตัดใหญ่กินเวลา8ชั่วโมงครึ่งเมื่อถูกผ่าเอาเนื้อร้ายออกนั้นผมยังไม่เฉลียวใจแต่ในการผ่าตัดครั้งนี้ผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาสนองเพราะภาพนกปลอดตัวนั้นปรากฏขึ้นชัดเจนมากนี่แหละนาผลแห่งกรรมที่ทำไว้เองไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยเพียงแค่4เดือนถูกผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งเห็นทีผมจะต้องบวชเพื่อชดใช้เวรกรรมสักพักหนึ่งดีกว่าเพราะถ้าถูกผ่าตัดอีกครั้งผมคงไม่ไหวแน่ขณะที่อยู่ในสมณะเพศที่ขมับซ้ายของศีรษะของพระพลอากาศโทบุญทรงมีรอยแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายตัวกอเห็นได้ชัดเมื่อเพื่อนพระภิกษุถามถึงรอยแผลนั้นพระพลอากาศโทบุญทรงก็เล่าว่าสมัยที่ผมเป็นนาวาอากาศเอกบ่ายวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศอยู่ๆผมก็ต้องล้มทั้งยืนเพราะถูกลูกกอล์ฟที่เหาะมาอย่างรวดเร็วด้วยแรงคนส่วนทิศทางคงจะถูกควบคุมด้วยแรงกรรมกระแทกเข้าที่เหนือขมับซ้ายอย่างจังจนศีรษะและเส้นเลือดในสมองแตกเลือดไหลออกมาราวกับท่อน้ำประปาแตก
ผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอย่างรีบด่วนและได้รับการผ่าตัดสมองทันทีเริ่มตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง 5 ทุ่ม 6 ชั่วโมงเต็มที่นายแพทย์คำพรฌานวิเศษทุ่มเทอย่างสุดความสามารถจึงยื้อยุดชีวิตผมจากพญามัจจุราชได้นับเป็นเคราะห์ดีในเคราะห์ร้ายเพราะถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้าอีกเพียงชั่วโมงเดียวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมองอย่างนายแพทย์คำพรไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลผมคงตายแน่ผมเชื่อมั่นว่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลของบาปกรรมที่ผมทำไว้กล่าวคือในวัยเดียวกับที่ผมยิงเจ้านกประหลาดตัวนั้นวันหนึ่งไก่ตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านกำลังเดินอยู่ดีๆก็ถูกผมตีที่หัวด้วยตะลุมพุกจนตายคาที่เพราะผมเกิดหมั่นไส้มันขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไร้สาเหตุไก่ตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวและลงหม้อแกงไปส่วนผมก็ถูกน็อกโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องลงโลงบัดนี้ผมได้บทเรียนรู้จักบาปบุญคุณโทษและรู้สึกเข็ดหลาบแล้วเพราะถูกผ่าตัดจนแทบจะทั่วทั้งตัวต่อไปผมจะไม่ขอทำบาปอีกที่เล่ามานี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าบาปกรรมนั้นมีจริงขอขอบคุณข้อมูลจากพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกุ้งกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้า

ก็รู้โถลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายแล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะแล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะแล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะขาดพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้

เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้

มันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความ

ุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพรึดพรัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคนเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไงพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสมัชญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกมันทำ

จะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

ระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลแล้วถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความเร็วไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นเต็มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆ

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธัง

0: สระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมานังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภัตติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

0: 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักการฟังธรรมก็ทำสมาธิไปในตัวภาวนาไปในตัวนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบใจให้รู้จักรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ให้รู้จักตัวเองรู้จักลมหายใจของเราว่าเรามีลมหายใจอย่างไรมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกถ้ารู้จักลมของเราแล้วก็เกิดสติเมื่อรู้ลมติดต่อกันไปก็เกิดสมาธิเรารู้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ใจของเราลมผ่านเข้าเราก็นึกว่าพุทธลมผ่านออกก็นึกว่าโทรู้ลมผ่านเข้าพุทธผ่านออกโทพุทโธผู้รู้ลมพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเมื่อเราทำจิตใจของเราสว่างสงบแล้วใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานไม่ไปคิดอะไรมากพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าเราก็ไม่มากังวลเรื่องใหม่ก็ไม่คิดถึงรู้เถอะว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งกายวาจาใจสงบรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราก็รู้จักตัวเองเมื่อเราเคยเห็นตัวเองรอบตัวเองในกระจกจำใบหน้าจำจมูกของเราถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราได้ก็เรียกเรามีสติดีคนมีสติดีก็รู้ลมหายใจตัวเองได้ถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจตัวเองถ้ามีสติดีติดต่อกันไปก็จะมีความรู้ใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองเราก็ต้องพยายามฝึกไปจนจิตของเรานั้นรู้จักคำว่าสงบเป็นรู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นรู้จักคำว่าเฉยเป็นนี่คือการฝึกจิตของเราถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่มีพาหนะใจของเราเขาเรียกว่าพาหนะใจของเราเนี่ยย่อมไปไหนไม่มีความสุขสงบพาหนะใจของเราก็คือการนำพาไปสู่ความดีความสงบฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำใจเนี่ยเป็นพาหนะของใจที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยต้องมีพาหนะเดินทางต้องมีรถมีเรือมีเครื่องบินหรือมียวดยานพาหนะที่ให้ไปสะดวกสบายให้เร็วเรียกว่าพาหนะนำไปสู่ความถึงจุดหมายปลายทางโดยความสะดวกและความสุขใจคนเราก็ต้องมีพาหนะคือสมาธิสมาธินี่เป็นพาหนะของใจใจจะเบาใจจะสบายคนเราบางคนเนี่ยใจเนี่ยมันเลยมากก็จะคิดกังวลมากวิตกมากบางคนก็ท้อถอยบางคนก็อึดอัดขัดเคืองบางคนก็มีความไม่สบายใจเป็นอารมณ์อันนี้ถือว่าใจของเราไม่มีพาหนะ

ไม่มีเครื่องประคับประคองก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนอยู่ทุกวันฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยทำให้ถึงที่สุดก็คือการทำให้จิตของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาในการระลึกแต่ความดีที่ตัวเองทำเพราะคนเราถ้าระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยๆเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาโดย อัตโนมัติโดยอัศจรรย์ที่อยู่ดีๆก็มีความสุขสบายใจได้เดินก็มีความสุขสบายใจได้นั่งก็มีความสุขสบายใจได้นอนกินคิดนึกก็มีความสุขสบายใจได้เพราะว่าการสะสมบุญเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการสะสมบุญไม่มี

ุญเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการสะสมบุญไม่มีการสะสมทานไม่มีการสะสมศีลไม่มีการสะสมสมาธิไม่มีการสะสมการทำความรู้ความเข้าใจในใจตัวเองไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความไม่สงบสุขมีความอึดอัดขัดเคืองเร่าร้อนอยู่เป็นทุกข์ในใจอยู่บ่อยอยู่มากหรืออยู่ตลอดวันก็มีบางคนเหมือนปัญหาที่มันแก้ไม่ตกเนี่ยมันก็ย่อมคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ไม่ตกความสบายใจมันก็ไม่มีฉะ นั้นการที่เราเข้าถึงธรรมะคือการแก้ปัญหาใจก็คือการพยายามสะสมบุญของเราทานศีลภาวนาในสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็พ้นไปได้พ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคือพ้นทุกอย่างคือใจของเราพ้นตอนนี้คนเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่จะสงบการที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่สงบเนี่ยก็เหมือนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักทางใจไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็มีแต่ความวุ่นวายต่อใจตัวเองทีนี้ถ้าเรามาละไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์เร่าร้อนนี้ได้เราจะเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมคุณของการทำความดีที่คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่แล้วก็เสียสละเวลาก็ไม่มีจะไปควนขวายแต่สิ่งอื่นก็ได้มาจากความวุ่นวายมากกว่าก็ไม่ค่อยเจอความสุขสงบฉะนั้นเรียกว่าเราก็ควรชีวิตหนึ่งเราก็ควรจะสละเวลาให้แก่ตัวเองบ้างให้แก่การให้ทานให้แก่ตัวเองอิ่มใจบ้างให้เวลาแก่ตัวเองมีการรักษาศีลได้เข้าถึงรสของศีลบ้างและมีเวลาว่างที่เราจะมาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหรือเข้าหาความสงบบ้างอย่างน้อยเราก็ยังได้ชื่อว่าได้ทำแล้วได้ตั้งต้นแล้วได้ขวนขวายแล้วได้เดินทางตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็จะได้ภาคภูมิจิตของตัวเองว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของเราเราไม่ได้ตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทก็ยังสนใจยังขวนขวายอยู่ยังเดินอยู่ยังกระทำอยู่ที่เราปล่อยปละละเลยไปนั่นมันก็ถือว่าหมดไปสิ้นไปอย่างคนแก่บางคนคนเจ็บบางคนเนี่ยพอถึงเวลานั้นไม่มีเวลาที่จะมาเข้าหาศีลธรรมเวลามันก็หมดไปหมดแล้วอย่างความเจ็บเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยเวลาหมดแล้วที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอความเจ็บมาครอบงำจะแล้วก็ใจก็ไม่สบายแล้วจะมาสุดให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาก็ไม่มีความสงบแล้วเพราะความเจ็บมาอยู่เหนือใจเราซะแล้วพออายุมากเดินไม่ไหวแล้วความแก่ก็มาอยู่เหนือเวทนาเราแล้วอยู่เหนือความทุกข์ใจของเราแล้วมาเป็นเจ้าทุกข์ซะแล้วเราก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติให้รื่นเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างขณะนี้ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรก็เพราะว่าความแก่ความเจ็บมันมาดึงรั้งเราไว้หมดโอกาสไปหลายๆคนนับไม่ถ้วนฉะนั้นพระพุทธเจ้านะจึงได้ออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีก็เพื่อท่านกำลังท่านยังปฏิบัติได้อยู่พอกำลังท่านปฏิบัติได้ท่านก็ได้ทำได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะมีร่างกายที่แข็งแรงท่านก็มาประพฤติปฏิบัติจนถึงเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่บุญที่พุทธเจ้าจะไปสอนกันตอนแก่ตอนตายนะบุญพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดมาในครรภ์ก็ขอให้เกิดมาเป็นคนมีบุญมีศีลมีทานภาวนาเลยพ่อแม่ใครสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่ลูกเกิดเลยหรือแต่ยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันจึงจะเป็นเชื้อวงเป็นเนื้อหน่อที่

ช้บุญสุนทานกันตามๆมาถ้าเกิดแล้วใจคอก็เยือกเย็นใจคอก็ไม่เล่าร้อนความทุกข์ร้อนในใจก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดแก่ตัวเราทุกคนอย่างน้อยเราก็รู้ทางสงบใจเราว่าเออคนเราสงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบนี่มีแต่ความเดือดร้อนใจอย่างเดียวนะกินเดินนั่งนอนก็มีแต่ปัญหาอย่างเดียวตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่สงบตัวเองก็ยังสร้างปัญหาตัวเองก็ยังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยเพราะใจนี่เนี่ยไอ้ที่ไปด่าเขาที่ไปตีเขาที่ไปว่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปโกงไปลักไปจี้ไปพ่นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนเนื่องจากทำใจไม่ได้เองเนื่องจากการที่เราไม่เคยฝึกใจกันเองเนี่ยแต่ถ้าเราแก้ปัญหาฝึกใจของเราได้เลยมันก็หยุดที่พระพุทธเจ้าตรัสเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็คือหยุดที่ใจไม่จองเวรคือมีเมตตานี่เองคือใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกให้ระลึกถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามากมากขึ้นแล้วเราก็จะเสียดายนะเราก็จะเสียดายว่าแหมเวลามีน้อยเหลือเกินเวลามาสนใจก็เวลาก็ไม่ค่อยมีพออยากจะให้ทานก็แม่มาให้จะตอนอายุมากแล้วเมื่อตอนหมดโอกาสแล้วเนี่ยพออยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยคนเราจะไปรู้ตัวก็ตอนเสียดายตอนสายเหมือนคนจะเรียนหนังสือเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆหนีโรงเรียนไม่อยากเรียนขี้เกียจท้อถอยในการเรียนพอไปทำงานทำการละหูเสียดายพอตัวเองต้องทำงานหาเงินหาทองตอนนี้ไอ้ค่าของเงินมันก็ต้องมาจากงานก็ต้องมีความรู้ทีนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็เสียดายแม้ถ้าเราเรียนมากกว่านี้ก็ดีทำไมเราก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่ำกับเขาอย่างนี้ไม่ถูกมาเราก็ไปเป็นนายเขาไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก็รู้เลยว่าที่เราเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่นายเขาเพราะความรู้เราไม่มีด้วยความรู้เราได้หรือเราการศึกษาตอนต้นเราไม่สนใจเองนึกแล้วก็เสียดายอย่างนี้เรียนมากๆก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันคิดได้ก็สายซะแล้วนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนอยากจะเรียนเนี่ยจนอายุมากเลยจึงคิดจะเรียนตอนนี้ตอนที่หนุ่มๆสาวๆมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าสำคัญอะไรที่อยากจะเรียนให้มากๆพอแก่แล้วอายุมากแล้วก็อยากจะร่ำเรียนให้มันเก่งแต่มันก็หมดโอกาสเนี่ยการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันน่ะก็เหมือนกับนักเรียนตอนยามแก่เนี่ยพอนึกจะทำก็หมดโอกาสซะแล้วเนี่ยท่านนั้นเรียกว่าทำให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยทำให้มันเกิดเห็นรู้ขึ้นมาในใจเราบ้างออการที่เข้าทำทานเนี่ยมันมีความสุขเฉพาะใจเรามันต่างกับคนที่ไม่ค่อยให้ทานคนที่ไม่ให้ทานนี่เขาไม่มีความสุขทางด้านจิตใจเท่าไหร่เพราะเขาจะเอาความสุขแต่ภายนอกภายในเขาไม่มีเลยแต่คนให้ทานนี่มีความสุขภายในภายนอกใครๆก็ได้ใครๆก็มีแต่ว่าความสุขภายในเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำคนที่สละทานไปแล้วมันหมดความตนีแล้วจึงจะมีความสุขความเอิบอิ่มใจขึ้นมารักษาศีลก็เหมือนกันมันก็มีความอิสระภาพตัวเองมันก็ไม่ค่อยกังวลอะไรมันจะเห็นในตอนที่ตัวเองมามีศีลมีธรรมแต่ก็สมาธินี่ยิ่งเห็นชัดขึ้นถ้าเราไม่นั่งเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะความสงบนี่ดีอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้หรอกเหรออ๋อพระพุทธเจ้าท่านมีความสงบจริงท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้พวกเรานี่ก็เคารพความตรัสรู้ของพุทธเจ้านะที่ว่าท่านมีสมาธิปัญญามากฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามสนใจไว้ก่อนเพื่อมีโอกาสเราก็ทำของเราจะไปรอว่านู่นให้อายุมากๆก่อนให้รวยก่อนให้มีเวลาก่อนไม่มีหรอกคนเรามันมีอยู่ทุกเวลาเนี่ยที่จะทำความดีโอกาสมันก็มีอยู่ทุกเวลาเนี่ยโอกาส
แต่เราไปผัดวันประกันพรุ่งเองความเป็นจริงคนเรามีอิสระในตัวเองจะทำเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้แล้วก็พยายามเก็บเวลาพยายามแบ่งเวลาของเราให้มันพอดีก็แล้วกันย่อมทำได้ทุกวันทุกคืนจึงหลักปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกถ้าจะเอาบุญเนี่ยทำได้ตลอดวันปฏิบัติให้รู้ธรรมะแต่เช่นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ารู้เท่านี้เราเป็นบุญตลอดวันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมวะเนี่ยหลักธรรมะคุ้มครองตอนนี้เราคิดว่ายากว่ากายเนี่ยเป็นยังไงเวทนานี่เป็นไงจิตนี่เป็นไงธรรมนี่เป็นไงก็กายก็คือการนั่งดูกายตัวเองเดินดูกายตัวเองนอนดูกายตัวเองกินดูกายตัวเองอาบน้ำข้าวของน้ำห้องส้วมทำอะไรก็ดูกายเนี่ยกายนี่เหมือนเด็กๆพาเดินพานั่งพานอนพากินพาอาบน้ำพาถ่ายพาเนี่ยเขาเรียกว่ากายเวทนาก็ดูใจตัวเองเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวไม่เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าดูเวทนาที่ใจเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาที่ใจเนี่ยเขาเรียกคนมีธรรมะที่ใจจิตเราก็ดูจิตของเราบางครั้งก็คิดหน้าคิดน้อยคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสเราก็ดูจิตเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่เขาเรียกว่าเรารู้จิตเห็นจิตทำอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดมันเสื่อมไปหมดข้าวกินแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปน้ำกินแล้วมันก็ออกไปร้อนเดี๋ยวก็หนาวหนาวเดี๋ยวก็ร้อนอิ่มเดี๋ยวก็หิวหิวเดี๋ยวก็อิ่มใจดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพิจารณาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นตัวเองเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกรู้กายเวทนาจิตธรรมพอรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าคนรู้ธรรมะรู้หลักมหาสติปัฏฐาน4เขาเรียกหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคนทีนี้คนเราเนี่ยถ้ารู้จิตตัวเองนะเป็นคนโกรธยากเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีพอรู้ว่าอารมณ์ตัวเองไม่ดีก็ทั้งสติไว้มันก็ทำใจตัวเองได้ทุกครั้งไปในเมื่อตัวเองมีปัญญามีสติรู้จิตตัวเองทีนี้ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เลยปล่อยสิธรรมะอันนี้ไปจากเขาหมดเขาไม่เขามีกายเขามีเวทนาจริงเขามีจิตมีธรรมแต่เขาไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเขาก็ไม่มีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรามาปฏิบัติเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้นั้นให้มีความสุขสงบรู้ตอนนี้ก็ไม่ใช่รู้ยากอะไรนะกินเดินนั่งนอนก็ค่อยรู้กายตัวเองว่าเรานั่งหายใจอย่างไรนอนหายใจอย่างไรเดินหายใจอย่างไรกินอย่างเป็นอย่างไรรถเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเดินเข้าไปก็จะไปรู้หลายๆอย่างไปรู้อายตนะทั้ง12อีกไปรู้ตารู้หูรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจนี่ก็รู้อายตนะภายในแล้วทำไมนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเหตุตาเห็นรูปชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็เรียกอายตนะมากระทบกันกูได้ยินเสียงชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งเนี่ยพอเราเรียนรู้นี้เอ๊ะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะมันมีอาการของมันหมดนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเกิดสงบมั่งไม่สงบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมีอะไรๆที่จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวคนนี้มันก็เพลินอยู่ในธรรมะเราก็ย่อมรู้ได้ว่าอ๋อบุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนี้สวรรค์นิพพานเป็นอย่างนี้ก็เรียนธรรมะคือเรียนตัวเองนี่เองเรียนกายเวทนาจิตธรรมเรียนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เองเรียนเรื่องกายใจนี่เองดังนั้นเราก็พยายามดิพยายามฝึกให้มันรู้บ้างให้มันรู้อย่างน้อยคนเราไม่รู้ตัวเองนี่จะไปรู้ใครคนเราพอรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็มองโลกนี้เข้าใจได้มากมายทำอะไรก็จะเป็นคนปล่อยวางเป็นคนไม่เป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จิตใจมันก็จะผ่องใสเบิกบานขึ้นมาได้จะหาความสุขในตัวเองได้
หาความสงบในตัวเองได้หาความสุขในตัวเองได้หาบุญหากุศลในตัวเองได้ตลอดวันตลอดคืนนี่ถึงความพอใจความภูมิใจตัวเองมีคนนี้นี่เขาเรียกว่าคนรวยรวยธรรมะรวยศีลรวยธรรมคนงามงามใจคนไม่โกรธคนในคนงามคนโกรธคนไม่งามเนี่ยคนเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนไม่มีความสุขนะคนไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นคนนั้นจึงจะมีความสุขพิจารณาเห็นธรรมะอยู่เรื่อยๆจึงจะสบายใจทีนี้คนเราไม่ค่อยได้อยากศึกษาลึกซึ้งมาวัดก็อยากจะทำทานแล้วก็กลับบ้านเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่อยากจะทำแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราทำแล้วมันจะได้คุณธรรมเบื้องสูงมันจะรู้จะเห็นได้มากแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปดีๆนะเข้ามันอธิษฐานอะไรก็สำเร็จอธิษฐานจะทำอะไรก็สำเร็จอย่างที่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ทานรักษาศีลมาเนี่ยอธิษฐานมาแล้วก็ตายเต้ามาจนถึงที่สุดเพราะสำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะปรารถนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรจะไปปรารถนาอะไรก็ไม่ได้จะเอามนุษย์สมบัติก็ไม่ได้จะเอาสวรรค์สมบัติก็ไม่ได้จะเอานิพพานสมบัติก็ไม่ได้มันจะได้ยังไงก็ตัวเองไม่ได้ทำบุญจะเอาความสุขยังไงได้มันต้องลงทุนก่อนนะมันต้องลงทุนก่อนมันจึงจะได้กำไรการมาวัดเนี่ยมาลงทุนนะการมาให้ทานเนี่ยมาลงทุนก่อนกำไรคือความสุขสงบรักษาศีลนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาก่อนทำสมาธินี่มาลงทุนด้วยการทำใจให้สงบก่อนเนี่ยเมื่อเราลงทุนมากเราก็ได้บุญมากลงทุนก็ต้องใช้อะไรใช้ขันติอดทนใช้ความพยายามคือความเพียรใช้สติคือการคุ้มครองตัวเองอยู่รู้อยู่ตลอดเวลาใช้ปัญญามีเหตุมีผลค่อยพิจารณาตองตามอารมณ์ตัวเองนี่เรียกว่าจึงจะได้เข้าถึงธรรมะคือขั้นปัญญาที่มาวัดแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็กลับไปก็ไปเปล่าๆมาถึงที่นี่แล้วหมายถึงว่าเราลงทุนเนี่ยมันมากกว่าเงินทองนะพอร่างกายของเรานี่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองนับได้แต่ร่างกายเรานับไม่ได้นะว่าราคาเท่าไหร่ขายจะขายตัวเองร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายนะฉะนั้นมาวัดนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาใจนี่ถือว่าเป็นยอดบุญยอดกุศลทำอะไรเป็นบุญไปหมดเลยให้ทานก็เป็นบุญมากพอเราลงทุนไว้ดีแล้วรักษาศีลก็เป็นบุญมากเจริญภาวนาก็เป็นบุญมากประมาณไม่ได้เลยบุญอันนี้ก็ต้องมาทำกันนะมาลงทุนกันก่อนจึงจะเอามรรคเอาผลได้ชาวสวนเขาปลูกทุเรียนเขาก็ต้องลงทุนต้อง 4-5 ปีนะมะนาวมาปลูกมะนาวมารดมาพรวนมาให้ปุ๋ยต้องนานกว่าจะได้ลูกออกมาเป็นทุเรียนไม่ใช่มาถึงก็มาปลูกแล้วได้ลูกเลยเมื่อไหร่การที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้เจอความสุขในตัวเราในครอบครัวเราให้สมหวังในชีวิตนี่เราก็ต้องพยายามทำไปเหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนมันก็ต้องกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันทำให้ทุเรียนเสียทุเรียนเน่าทุเรียนตายก็มีเราก็ต้องรู้ผลเสียของมันพอรู้ผลเสียของมันแล้วผลดีมันก็เกิดขึ้นจิตใจเราก็เหมือนกันนะใจที่เราจะเอาบุญกุศลมันก็ต้องละบาปบำเพ็ญใจที่เป็นบุญเช่นความโกรธไม่ดีเนี่ยก็ต้องมาละกันความโลภมันจะหนีเหนียวแน่นก็ต้องมาละกันความหลงคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าเราก็ต้องนึกว่าเออมันก็แก่เท่าได้ทุกวันตายได้ทุกวันคนเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กันไปตั้ง100ปี1000ปีก็ต้องแก่ต้องตายต้องพัดพรากจากกันทั้งนั้นบุญเท่านั้นที่จะไม่ตายจากเราศีลทานภาวนาเท่านั้นที่ไม่ตายจากเราเท่านั้นที่จะภูมิใจในชีวิตตัวเองสิ่งที่จะได้กับตัวเองเราก็ต้องทำจะไปรอไม่ได้รอว่าให้แก่ให้มีเงินมีทองให้มีเวลาอันนั้นเป็นความหลงความประมาทแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะบอกให้ทำทุกเวลาเลยความดีนี้
ไม่ต้องไปรอปีนั้นปีนี้เพราะทุกคนเราไม่รู้วันตายตัวเองต้องรีบขวนขวาย

ทำให้ตัวเองให้พอใจซะก่อนนะจึงจะสบายใจถ้าไปรอวันนั้นวันนี้จะทำบุญคนนั้นด้วยว่าถ้าเกิดมันตายซะวันนี้ทำไงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ตายก็บุญไปยังมีโอกาสรอเวลาแต่พระองค์ท่านบอกว่าต้องทำทุกวันถ้ายิ่งเราอยู่นานวันเราก็ยิ่งได้กำไรมากไม่ใช่ไปรอเจ็บไข้ใกล้ตายจึงจะทำทานรักษาศีลอย่างนั้นไม่ทันแล้วมันช้าเกินไปนั่นแล้วก็มาวันนี้เราก็มาฝึกกันมาปฏิบัติกันเราก็ไม่ต้องไปเอาใครเป็นตัวอย่างเราก็เอาพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างที่พระองค์อายุ29ปีพระองค์ก็สนใจออกบวชออกปฏิบัติแต่พระองค์ก็สอนลูกพระองค์ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบให้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมท่านถือว่าความสุขนี้จะต้องได้ตั้งแต่เล็กๆเลยมันถือว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เอาบุญกุศลเนี่ยเป็นทางไปนำไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าใครได้แล้วไม่ลำบากยากจนถ้ามีบุญก็ได้มันนำพาไปสู่ความสุขเองนะฉะนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็สบายใจถ้าทำกายวาจาใจดีเป็นกุศลแล้วมันจะพาไปสู่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นจะมีลาภมียศมีสุขสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาทั้งนั้นแหละไอ้ที่มันไม่ได้ดังปรารถนานี่เพราะเราไม่ได้ทำไว้พออดีตชาติเราไม่ได้ทำไว้บ้างปัจจุบันเราไม่ได้ทำบ้างมันก็เลยอึดอัดขัดเคืองอยู่เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนั่นเองแต่พอตัดสินใจทำไปทางธรรมะมันก็ไปได้เลยส่งผลเราชาตินี้ชาติหน้าได้เลยพ้นความทุกข์ยากลำบากยากจนไปได้เลยทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราจึงว่าผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นย่ำพ้นทุกข์ได้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ม่ใช่เอาดีปีใหม่วันเดียวนะโยมนะคนมากก็จะทำบุญปีใหม่วันเดียวถ้าคนฉลาดแล้วใหม่ทุกวันนะคนฉลาดแล้วทำบุญปีใหม่ทุกวันใหม่ทั้งปีเลยถ้าคนไม่ฉลาดก็เก่าทั้งปีเลยเข้าเก่าจนไม่มีอะไรจะทำเก่าผุหมดฉะนั้นถ้าทำบุญเนี่ยโชคดีทั้งปีนี่คนเราบางคนก็ปีใหม่แล้วก็ดีอกดีใจทำวันเดียวแล้วก็หายต่อมไปเลยมาวัดวันเดียวปีหนึ่งตักบาตรวันเดียวโอ้โหกินบุญเก่าหมดเลยแต่ถ้าคนมีปัญญามันใหม่ทุกวันทำทุกวันก็ได้ทุกวันโยมยังทำวันเนี้ยทำบุญวันเนี้ยมันก็เท่ากับทำบุญปีใหม่เนี่ยปีใหม่ตักบาตรทำบุญวันนี้มันก็ตักบาตรทำบุญวันนี้ก็โชคดียังอีกกลางปีไปตักบาตรทำบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับวันปีใหม่เนี่ยพอใจเราตั้งใจเราปีติมันเหมือนกันถ้าเราทำทุกวันมันก็ใหม่ทุกวันเลยไม่มีเก่าสักวันเดียวนะแต่นี่เราไปคิดผิดนะรอปีใหม่แล้วก็สนุกกันทีบางคนบอกอ้าวมาครั้งที่แล้วมาเห็นใส่ทองเต็มข้อมือมาครั้งนี้บอกไม่บอกปีใหม่เอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนทองเอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนเขาจะเอาความสุขวันเดียวโยมแต่ความสุขวันเดียวไม่พอนะโยมนะต้องมีความสุขทุกวันใช่ไหมโยมยังปีใหม่นี่เราไม่โกรธกันเลยเงี้ยวันเดียวเท่านั้นแล้วก็โกรธกันทั้งปีจะได้อะไรขึ้นมาไอปีใหม่ไม่ยาล้างไปปีเก่ามันจะยาล้างสิคนนี้มันจะบ้านแตกเสียแรกขาดความจริงมันต้องไม่โกรธทั้งปีทำไงจะไม่โกรธมันก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีความเห็นผิดในตัวเองมีความมองในตัวเองว่าตัวเองนั้นน่ะมีข้อบกพร่องอะไรที่ทำให้คน

่นโกรธเราทำเราไงจึงโกรธเขาทำไงเราจึงเดือดร้อนคนอื่นอยู่กับเราทำไมเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องมองนะเขาอยู่กับเราทำไมเขาเดือดร้อนมองในตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละมีข้อบกพร่องอะไรที่ทำให้คนอื่นโกรธเราทำเราไงจึงโกรธเขาทำไงเราจึงเดือดร้อนคนอื่นอยู่กับเราทำไมเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องมองนะเขาอยู่กับเราทำไมเขาเดือดร้อนเราอยู่กับเขาทำไมเราเดือดร้อนมันเดือดร้อนที่ใจเราที่เขาในการที่ว่าเราอยู่กันแบบคนฉลาดก็ต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นตักบาตรทำบุญทำความดีต้องทำทุกวันปีหนึ่งทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่คนชาวพุทธละคนชาวพุทธต้องฉลาดกว่านี้คนชาวพุทธต้องทำศีลฐานภาวนาต้องทำทุกวันไม่จะไปรอวันปีใหม่ทิ้งทำทิ้งนี่มันไม่ทันนะโยมถ้าอยู่20ปีก็ทำแค่20ครั้งเท่านั้นเองบุญโถตักบาตรได้20ครั้งตายแล้วตักบาตรได้60ครั้งตายแล้วตักบาตรได้80ครั้งตาย80ปีตายฉันตักบาตรทำบุญได้80ครั้งตาย80ปีโยมพอไหมไม่พอนะถ้าเราปีนึงเราตักเท่าไหร่อ่ะปีนึงกี่ร้อยวันเนี่ยนะเดือน3เดือนใน100วันใช่ไหม3เดือน1 90วัน3เดือน90วัน6เดือนเท่าไหร่6เดือนนี่เท่าไหร่200ปีนึงก็ปีนึงก็ต้อง300กว่า300กว่าเนี่ย10ปีเราได้เท่าไหร่อ่ะฮะ10ปีเราก็ได้เป็นพันๆครั้งนะกว่าจะตายเราก็ได้เป็นล้านๆนับไม่ถ้วนเลยนี่อะไร80ปีทำบุญปีใหม่ทิ้ง80ปีที่80ครั้งอย่างนี้ไม่พอหรอกโยมนะถ้าไปทำตามประเพณีไม่พอนะโยมนะต้องทำตามพุทธเจ้าทำบุญเนี่ยไม่มีเวลาเลยทำได้ทุกเวลาแม้ทุกลมหายใจก็ทำได้แล้วเราก็ต้องมันทำวันพระวันโกนวันเสาร์อาทิตย์เรามาไม่ได้เราก็ภาวนาที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราจะทำไงก็ทำใจเป็นพระก็ไม่โกรธกันไม่มาวัดเราก็ไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ไปมองใครในแง่ร้ายเราก็ทำใจดีนี่เรียกว่าทำทั้งปีก็ได้ทั้งปีตอนนี้คนเราไปคิดผิดนะไปเอาประเพณีเนี่ยกุศลการทิ้งทำบุญทิ้งตุดจริงทิ้งให้ฐานทิ้งปีใหม่ทิ้งให้ทำบุญทิ้งบางคนไม่ทำเลยก็มีนึกว่าปีใหม่กินเหล้าก็คือได้บุญปีใหม่ไปซื้อเหล้ากินกันเมากันไม่เคยได้ตักบาตรด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยพวกนี้นะกุศลจริงทิ้งก็ไม่ได้ทำฐานให้ใครหรอกกุศลจริงก็ไปหากินกับเขาไปหากินเหล้าหากินอะไรเขาก็ขาดทุนอีกไม่ทำเองไม่ให้ทานเองอันนี้เราต้องทำเองนะโยมนะเราต้องเป็นผู้นำเองและผู้ให้ทานจะมีบริวารเยอะมีญาติมากต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมีใจคนอื่นทำให้เราพวกให้ทานในพวกมีผลประโยชน์ในอนาคตมากเพราะว่าไม่ต้องไปขนขวายอะไรผลบุญนี่มันลงทุนไว้แล้วก็เป็นผลดีบางคนเมื่อเกิดโหมีคนรับใช้เยอะเลยนะทำไมมีคนรับใช้เยอะเอ๊ะเราเมื่อเกิดทำไมเราต้องไปรับใช้เขาทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะถามดูนะทำไมกูต้องไปรับใช้มึงด้วยอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ทำไมมึงเกิดมึงจึงมีแต่คนรับใช้อ่ะทำไมมันสบายเหลือเกินเกิดมามีแต่คนเอาใจใส่มีแต่คนดูแลรอบข้างหูทนุถนอมนะคนคนเดียวนะคนไปห้อมล้อมกันเป็นสิบสิบเป็นร้อยคนนะมันมีบุญอย่างไรโยมก็ทำไมเราจะต้องไปเอาใจใส่ดูแลเขามันด้วยอย่างเงี้ยนะให้เรายังกลับไปเป็นทาสคนมีบุญอีกนะไปไหนก็โหยปูผ้าให้เดินเลยทับจะป้อนเนี่ยทำไมคนมีบุญมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้คนไม่มีบุญมันต้องไปรับใช้คนพวกนั้นอีก
แต่ก็เต็มใจด้วยนะเต็มใจจะรับใช้เขาด้วยขอให้ได้ทำให้เขาจะดีใจเหลือเกินมันต่างกันนะบุญมันต่างกันพิจารณาให้ดีเลยโยมบางคนนี่เกิดมาแล้วมีคนตามรับใช้เกิดมาแล้วก็จะไปรับใช้ก็ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นท่านในเรือนเบี้ยก็ดูสิบางคนนึงนะเคยจะมาไปวิจารณ์ใช่เนาะดูแล้วเนี่ยสติปัญญาก็ต่างกันแล้วไม่ไปไหนเลยปรุงอาหารให้เขากินเช้าเย็นกลางวันซักเสื้อผ้าให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเงินเดือนก็ได้นิดเดียวแล้วก็ผูกพันเป็นห่วงกันอยู่นั่นแหละไอ้นายไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเล่นไพ่คุยกันโหมันมีบุญแท้ไอ้คนนี้ทำไมคนคนเดียวรับใช้คนทางบ้านเนี่ยยังมาตอนมาเป็นโอกาสเรามีแล้วเราไม่ทำบุญกันนะโอกาสเรามีแต่เราไม่ทำบุญเพราะความประมาทเพราะความหลงกลับมาแล้วจึงได้มาเป็นทาสรับใช้เขายังไงไงก็จะไปเป็นทาสใครนะมาเกิดให้มันมีมีบริวารนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านจึงได้ดึงรั้งพวกเราให้ทำทานให้รักษาศีลเจริญภาวนาจะได้ถึงว่าทานมียศมากมีบริวารมากมีมิตรมากแต่อยู่ที่ใดก็เป็นคนมีความสุขในที่นั้นเพราะผลทานมากศีลเป็นคนทำให้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนมีร่างกายที่สมบูรณ์สมาธิทำให้เป็นคนฉลาดเนี่ยหาฉลาดนี่ไม่ใช่ฉลาดแบบประเภทแกมโกงนะฉลาดหมายถึงว่าทุกตัวเองนะไม่มีสามารถดับทุกตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้แถมช่วยคนอื่นได้อีกคนฉลาดเนี่ยนะเหมือนเรามีพ่อแม่ฉลาดเนี่ยพ่อแม่แก้ปัญหาในครอบครัวได้แถมแก้ปัญหาให้ลูกได้อีกแถมแก้ปัญหาให้เพื่อนบ้านได้อีกพ่อแม่ฉลาดแต่ถ้าเราจะเจอพ่อแม่ไม่ฉลาดเนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกแล้วก็สร้างปัญหาให้ลูกอีกพ่อแม่ไม่ฉลาดแก้ปัญหาไม่เป็นแย่เลยเราเป็นลูกเราก็แย่เป็นพวกอยู่ในครอบครัวนั่นก็แย่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เคยสร้างสมาธิปัญญาไว้จึงมาเป็นพ่อแม่แบบไม่ฉลาดให้นั่งสมาธิกูไม่นั่งมันเมื่อยนอนก่อนดีกว่าเงี้ยไม่อยากได้ปัญญาหรอกก็ไปเป็นพ่อคนแม่คนก็ไม่ฉลาดจริงลูกมันออกมาก็เลยลำบากตามโง่ตามเลยพอไม่อยากฉลาดไม่อยากศึกษาธรรมะแค่เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนู้อย่ามาเทศเลยฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกฉันจะฟังอะไรที่มันง่ายๆเลยไม่รู้เรื่องกายมันยังไงก็ไม่รู้เวทนายังไงก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้ธรรมเป็นไงไม่รู้เมื่อไม่ศึกษาปัญญาก็เลยไม่เกิดทีนี้มาเป็นพ่อคนแม่คนก็เลยไม่ฉลาดทักทีนะเราก็ต้องศึกษามันจะฉลาดมันจะได้แก้ปัญหาตัวเองตกแก้ปัญหาครอบครัวตกคนฉลาดก็ไม่มีใครดูถูกเราตัวเราก็ภูมิใจมีลูกๆสมัยนี้เด็กมันฉลาดกับพ่อแม่นะมันย้อนพ่อแม่ว่าพ่อแม่แก้ปัญหาไม่ตกนะมันเถียงพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็ยังบังคับให้ลูกเชื่อไอ้ลูกมึงหาว่าพ่อแม่ไม่มีเหตุผลฉะนั้นเด็กสมัยนี้เราต้องเอาธรรมะไปสอนถ้าเราไม่ฉลาดเอาแต่ไปกับเอาตามภาษาพ่อแม่ไปสอนมันก็ไม่มีเหตุผลเอาแต่อารมณ์ฉะนั้นจึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองตัวเองและครอบครัวสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีมากเลยนะปฏิบัติไปแค่นั่งเฉยๆทำไมไม่ฉลาดได้ไม่ฉลาดได้โยมถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้ามันก็เกิดไม่ได้สิพุทธเจ้าเกิดได้กับพระพุทธเจ้านั่งเฉยได้เจ้าพระองค์ในสมัยนั้นนะแก้ปัญหาคนตกมาเลยนะใครจะเรียนมาจากไหนแค่ไหนวิเศษยังไงเทวดาอินพรหมมีปัญหาลึกซึ้งละเอียดอ่อนแค่ไหนมาเจอพระเจ้าจบหมดแก้ตกเรียบสอนได้หมดเลยเนี่ยเพราะท่านมีธรรมะนี่พวกเราไม่สนใจเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหากันได้ก็มีแต่ตัวสร้างปัญหาคุยกันเมื่อไรก็สร้างปัญหากันทุกทีอย
อยู่นานวันก็มีปัญหามากขึ้นลูกเรายิ่งโตก็ยังมีปัญหาพ่อแม่ยิ่งแก่ก็ยังมีปัญหาปัญหาตัวเองปัญหาให้กับลูกอีกก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะไม่เรียนกายไม่เรียนเวทนาไม่เรียนจิตไม่เรียนธรรมไม่เรียนมรรคองค์8ถ้าเราเรียนตามนี้แล้วก็จะฉลาดสิจะเป็นพ่อแม่ไม่มีปัญหาเป็นลูกไม่มีปัญหาเป็นสามีภรรยาเขาไม่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่มีปัญหาก็จบคนฉลาดใครจะดูถูกได้ล่ะแค่นี้ก็ฉลาดแล้วใช่ไหมทำบุญทุกวันเนี่ยไอ้แค่ปีใหม่ทิ้งทำบุญทิ้งนี่ก็หมดฉลาดแล้วพ่อแม่นะจะเป็นพ่อแม่คนก็หมดฉลาดแล้วพาลูกไปทำบุญปีใหม่ปีละครั้งเนี่ยพ่อแม่หมดฉลาดแล้วไหมครูบาอาจารย์หมดฉลาดแล้วปีนึงทำบุญครั้งเดียวไม่ฉลาดแล้วถ้าสอนให้ลูกทำบุญทุกวันกตัญญูทุกวันรู้คุณทุกวันทำดีทุกวันเนี่ยพ่อแม่ฉลาดแล้วดึงลูกเข้าไปทางถูกต้องเป็นงั้นนะโยมนะบางคนนี่แหมขอให้ได้ทำปีใหม่สักทีนะคงจะโชคดีตลอดปีมันโชคดีวันนั้นนายโยมนะแต่ถ้าทำทุกวันมันก็โชคดีตลอดปีก็ต้องแก้สังคมนะสังคมไม่ใช่พาเราไปเราต้องพาสังคมไปนายโยมนะเราพาสังคมไปไม่ให้สังคมพาเราไปเรานี่เป็นผู้นำสังคมสังคมเสื่อมเราก็พยายามดึงสังคมให้เจริญไม่ใช่ว่าให้สังคมพาเราไปเขากินเหล้าเราก็ต้องกินตามไม่ใช่งั้นเราจะต้องพยายามให้คนที่กินเหล้าเนี่ยเห็นโทษของการกินเหล้าให้เขาเลิกเหล้าตามเราเขาสูบบุหรี่เราต้องพยายามให้เห็นโทษบุหรี่ให้เขาเลิกบุหรี่ตามเราหรืออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปสูบตามเขาไม่ไปกินเหล้าตามเขาเขาเล่นไพ่ว่าเจริญเราก็ต้องพยายามเลิกเล่นไพ่เราไม่ไปเล่นตามเขาอย่างน้อยก็เห็นว่าการเล่นไพ่เป็นของหายนะอะไรเงี้ยนี่คือเราดึงรังสังคมตามเราไม่ใช่เราตามสังคมสังคมที่ดีเราก็เจริญสังคมที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปตามเขาไม่เข้าวัดเราก็ไปตามเขาไม่ได้เราต้องเข้าวัดพาลูกพาหลานเข้าวัดเขาไม่เข้าเขาก็ยิ่งไม่รู้อะไรใหญ่ยิ่งบาปใหญ่ยิ่งไม่สนใจธรรมะเขายิ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใหญ่นะเข้าเขาก็ปล่อยทิ้งพ่อแม่อยู่เดียวดายเราก็จะไปตามสังคมนั้นไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องดึงรังให้คนเข้ามาอยู่ในสังคมของคนดีแล้วนี่ก็มองเห็นกันง่ายๆใช่หรือเปล่าโยมคือเราตามเขาเกรงใจอ่ะเอาหน่อยนะเอาตามเขาคือสังคมเขาดึงกันไปตอนนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือชาวโรคได้เยอะสังคมได้เลยอย่างคนไทยเนี่ยนะพอคนต่างชาติคนที่อื่นมาเห็นคนไทยเนี่ยเข้าวัดเนี่ยเขาก็ทึ่งมากแล้วเขาสนใจมากแล้วว่าคนไทยนี่มีความสุขมากเนาะมีเวลามากนะรวยนะสบายนะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรนะมานั่งกันเฉยๆได้เนี่ยแม้พวกเขานั่งกันเฉยไม่ได้เลยเนี่ยเขาเกรงใจพวกเราเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามีทางออกที่ดีเนี่ยพอพวกเราเข้าวัดได้ก็เป็นหลักของสังคมที่ดีก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือกายกรรมคือสำรวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสำรวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเมื่อครบหลัก3ประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญ
ป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคน